0: ู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสภาผู้แทนราษฎรใช้เวลาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2และ3ที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วต่อเนื่องเป็นเวลา4วันและวันนี้สมาชิกมุ่งเน้นอภิปรายในมาตรา32งบประมาณรายจ่ายขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการโดยเฉพาะในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ส่วนใหญ่เสนอปรับลดงบประมาณลงเพราะไม่เชื่อมั่นการทำงานขององค์กรอิสระที่ต้องสุจริตเที่ยงธรรมและไม่ควรถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องเกี่ยวข้องทางการเมืองด้านนายบุญจงวงไตรรัตน์ในฐานะกรรมธิการเสียงข้างมากชี้แจงข้อห่วงใยของสมาชิกเกี่ยวกับการตัดลดงบประมาณการอบรมพนักงานสืบสวนสอบสวนของกกต.ว่ากรรมธิการทำหน้าที่อย่างเต็มที่พิจารณาจากข้อเท็จจริงด้วยความโปร่งใสและอนุมัติให้กกต.ได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อการเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ความสามารถของพนักงานสอบสวนทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดขณะที่นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานกรรมธิการงบประมาณกล่าวว่ารัฐบาลจะนำข้อสังเกตของกรรมธิการไปพิจารณาและนำไปเป็นแนวทางจัดทำงบประมาณในปีถัดไปเพื่อให้การจัดทำงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดและตอบโจทย์ประเทศพร้อมยืนยันจะใช้จ่ายงบประมาณด้วยความระมัดระวังคุ้มค่าและให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดรวมทั้งตอบโจทย์สถานการณ์บ้านเมืองด้วย
1: ทางฝ่ายรัฐบาลก็จะนำข้อสังเกตที่กรรมาธิการได้ตั้งเอาไว้เนี่ยเอาไปสู่การปฏิบัติให้กับหน่วยงานต่างๆจะเอาข้อสังเกตที่ถึงหน่วยงานต่างๆเนี่ยส่งไปในการจะทำงบประมาณปีหน้าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายงบประมาณก็ควรจะใช้จ่ายด้วยความระมัดระวังใช้จ่ายด้วยความคิดที่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขามองการใช้เงินงบประมาณอยู่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าและใช้อย่างมีประโยชน์ที่สุดและใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและตอบโจทย์กับสถานการณ์บ้านเมืองให้ได้มากที่สุด
0: และในที่สุดที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณดังกล่าววงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทด้วยคะแนนเห็นด้วย338เสียงไม่เห็นด้วย144เสียงงดออกเสียง2เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงสำหรับขั้นตอนต่อจากนี้สภาผู้แทนราษฎรจะดำเนินการส่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน20วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณมาถึงวุฒิสภาโดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใดๆมิได้ถ้าพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
2: กระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อและลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนคาดว่าจะได้ข้อสรุปสิ้นเดือนนี้
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังพร้อมรับข้อเสนอพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ต่อเนื่องหลังจากการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาขยายเวลาโครงการออกไปอีก 1-2 เดือนเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศและลดภาระค่าครองชีพซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นเดือนนี้สำหรับปัจจัยสำคัญในการพิจารณาต่ออายุคือสถานการณ์วิกฤตพลังงานนอกจากนี้เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียนรู้การใช้งานปัญญาประดิษฐ์นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งช่วยบริหารจัดการต้นทุนและวางแผนการประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังสามารถใช้ข้อมูลจากนกกระซิบขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยได้
4: วันนี้เราเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบเพราะว่าเรารู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าวันนี้เนี่ยเขาต้องการทุนนะครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในตลาดที่ในอดีตเคยต้องไปพึ่งสินเชื่อนอกระบบใครเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะในถุงเงินเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ทันทีนะครับซึ่งเราจะมีสรุปให้เลยนะครับไม่ต้องคอยจดเอกสารส

0: ว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจไทยไตรมาส3มีโอกาสขยายตัวร้อยละ 2.7 ถึง 2.9 นันทิกากิจปาโลรายงาน
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบจุดน้ำมันรั่วซึมบริเวณถนนเชื้อเพลิงและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
2: นายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตพื้นที่คลองเตยว่าลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วได้มีการสั่งวัดค่าไอสารระเหยพบว่าอยู่ในระดับต่ำมากไม่ก่อให้เกิดอันตรายนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตจานาวาเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เพื่อประสานและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยและรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้บริษัทบาร์ฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขกรณีน้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงโดยด่วนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: คณะผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของไทยพร้อมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมอันครอสระหว่างไทยกับกัมพูชานัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์วันที่14ถึง16กันยายนนี้โดยกระทรวงการต่างประเทศยืนยันจะปกป้องผลประโยชน์ชาติเต็มที่
4: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตามที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการออกแถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันครอสซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ณประเทศสิงคโปร์นั้นประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสรรพากรและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าการประชุมอันครอสครั้งนี้ฝ่ายไทยได้ส่งคณะผู้แทนนำโดยนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนพร้อมด้วยนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณคูเวตในฐานะรองตัวแทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้กระบวนการประนอมดังกล่าวคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ12เดือนหลังจากนั้นคณะกรรมการประนอมจะทำรายงานรวมถึงข้อสรุปและข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีผลผูกพันคู่กรณีทั้งสองฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำว่าในฐานะรัฐภาคีอันครอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่หมู่5บ้านโปร่งกระโดนตำบลคุยม่วงอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกและที่โรงเรียนบ้านเตาไหตำบลเตาไหอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
5: ต
1: ่
5: อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้าการส่งออกที่เติบโตส่งต่อรายได้และโอกาสถึงคนไทยให้มากขึ้นแม้การส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคมจะโตถึง 21.6% แต่ SME ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณ 14% รัฐบาลจึงเดินแนวทาง3สมดุลคือกระจายตลาดส่งออกไปตลาดใหม่เพิ่มมูลค่าส่งสินค้าและการใช้วัตถุดิบผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่การผลิตและช่วย SME เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงเงินทุนเทคโนโล โลยีและช่องทางการ

0: ลาดมากขึ้นเป้าหมายคือไม่ใช่แค่ให้ไทยส่งออกได้มากขึ้นแต่ต้องทำให้รายได้งานและโอกาสจากการส่งออกกระจายถึงคนไทยมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวทางการทหารของรัฐบาลเยเมนที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอิหร่านบุกยึดเมืองท่ามูคาของเยเมนซึ่งตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบบับเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงประมาณ80กิโลเมตรเมื่อวานนี้และรุกคืบตามชายฝั่งทะเลแดงไปยังหมู่เกาะฮานิสที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ทั้งนี้ซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกต้องหันมาพึ่งพาเส้นทางเดินเรือผ่านทะเลแดงนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐทำให้การขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซต้องหยุดชะงักโดยพฤตินัยขณะที่ราคาน้ำมันโลกยังพุ่งสูงขึ้นโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า4%เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยมาอยู่ที่ราว105 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะหยุดชะงักของเส้นทางการขนส่งน้ำมัน
4: กระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเดินทางเยือนกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศบริกส์ประจำปีนี้ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะพบหารือระดับทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีโมดีหรือไม่ซึ่งการพบกันดังกล่าวจะเป็นกุญแจสำคัญที่กำหนดทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในอนาคตทั้งนี้นักวิเคราะห์มองว่าภาคธุรกิจของจีนและอินเดียยังคงเผชิญอุปสรรคมากมายทั้งการลงทุนที่ชะงักงันจากกฎระเบียบข้อบังคับความล่าช้าในการออกวีซ่าและข้อจำกัดด้านเครื่องมืออุตสาหกรรมซึ่งสะท้อนช่องว่างระหว่างความก้าวหน้าด้านการทูตกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ให้กับทีมชาติออสเตรเลีย0-3เซตทีมนักตบหนุ่มไทยจุดเส้นทางในรอบ8ทีมสุดท้ายส่วนออสเตรเลียผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในวันที่12กันยายนนี้ชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวาตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศพิชพงศ์จีนาพันธ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งชายเดี่ยวและชายคู่โดยชายเดี่ยวพิชพงศ์เอาชนะอภิวัตเครือวัน6-3และ6-2ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันจากนั้นพิชพงศ์จับคู่กับอภิวัตลงแข่งชายคู่ช่วยกันหวดเอาชนะเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันกับเจเดนจุงจากสหรัฐ6-2และ6-3ทะลุเข้าไปชิงชนะเลิศกับดินเทียนดุงกับโตบินหนานคู่มือวางอันดับ1จากเวียดนามนายสุชัยพรชัยศักอุดมนายกสมาคมกีฬาลอนชนิดแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคาดหวังของทีมนักขวดไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นยอมรับว่าศึกครั้งนี้เป็นงานที่ยากเนื่องจากต้องเจอกับนักกีฬาระดับแถวหน้าของเอเชียสำหรับผลงานของทีมนักขวดไทยที่ผ่านมาดารณาธาราได้ดีและมนัญชยาสว่างแก้วสร้างชื่อในศึกแกรนด์สแลมทั้งวิมเบิลดัน2026และ US Open 2026ส่วนกสิทธิ์สำเร็จมือหนึ่งของไทยคว้ารองแชมป์ชายเดี่ยว ATP Challenger 75จางเจี้ยกังที่ประเทศจีนและปรัชญาอิสโนมือคู่95ของโลกคว้าทั้งแชมป์และรองแชมป์ชายคู่หลายรายการ สำหรับเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวทัพเทนนิสไทยคว้ามาได้1เหรียญทองแดงจากชายคู่ปรัชญาอิสโลและแม็กซิมัสพราพลโจรพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทีมจักรยานไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าสิทธิ์2รายการไปสู้ศึกจักรยานลู่ชิงแชมป์โลก2026ที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนประกอบด้วยทีมสปรินต์ชายและทีมทรามไทรเอ้า1กิโลเมตรบุคคลชายโดยเตรียมต่อยอดผลงานจากเอเชียนเกมครั้งที่20สู่เวทีชิงแชมป์โลกซึ่งมีนักกีฬาได้แก่จายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์พร้อมเดินหน้าเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028แต่ยอมรับว่าการแข่งขันเพื่อเก็บสะสมแต้มตลอดปี2570ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากหากขาดแคลนงบสนับสนุนอาจกระทบโอกาสการควอลิฟายไปโอลิมปิกเกมของนักปั่นไทยอย่างแน่นอนสาวกหงแดงลิเวอร์พูลเตรียมพบ2ตำนานแห่งแอนฟิลด์ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์สดาวี่ตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อร่วมกิจกรรมครั้งสำคัญคอปรันแบงคอก2026ก็จะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณสนามราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.thหรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 19:52 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:56 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 13:42 นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นาที
6: 1นาทีกับกปท.
4: ทางม้าลายคือสัญลักษณ์แห่งความปลอดภัยเป็นทางสำหรับให้คนใช้เดินข้ามถนนโดยมีกฎและข้อบังคับให้รถที่วิ่งบนท้องถนนต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางม้าลายและหยุดรถเพื่อให้คนข้ามถนนรวมทั้งคนข้ามก็ต้องใช้ทางม้าลายในการข้ามถนนด้วยคนข้ามถนนทางม้าลายถึงแม้รถจะหยุดให้ข้ามต้องข้ามด้วยความระมัดระวังตลอดเวลามองให้แน่ใจให้เดินอย่างรวดเร็วแต่อย่าวิ่งข้ามถนนเพราะอาจทำให้เกิดพลาดหกล้มจนเกิดอันตรายได้ทางม้าลายจะมีไฟสัญญาณสำหรับคนข้ามให้ปฏิบัติตามไฟสัญญาณจราจรที่ปรากฏต่อหน้า 1. สัญญาณจราจรไฟสีแดงให้หยุดรอบนทางเท้าห้ามมิให้คนเดินข้าม 2. สัญญาณจราจรไฟสีเขียวให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถได้ 3. สัญญาณจราจรไฟสีเขียวกระพริบให้คนที่ยังมิได้ข้ามหยุดรอบนทางเท้าแต่ถ้ากำลังข้ามให้ข้ามอย่างรวดเร็วก่อนที่ไฟจะกลายเป็นสีแดงค่ะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมพระโกศทรงพระบรมศพพระโกศเป็นราชูปโภคที่ใช้ทรงพระบรมศพและพระศพเพื่อเตรียมการถวายพระเพลิงและพระราชทานเพลิงตามราชประเพณีมีหลักฐานจากเอกสารในเรื่องคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระเอกาทศรสโปรดให้เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากเมืองหางลงมายังกรุงศรีอยุธยาว่าครั้นถึงแล้วก็เสด็จเข้าไปสู่ยังสถานพระเชษฐาจึงกอดพระบาทพระพี่ยาเข้าแล้วก็ทรงพระกันแสงโสกาอาดูลร่ำไรไปต่างๆพระองค์ก็กอดพระเชษฐาเข้าแล้วก็สลบลงอยู่กับที่แต่ทรงพระกันแสงแล้วสลบไปถึง3ครั้งครั้นพระองค์ก็ได้สมฤดีคืนมาแล้วพระองค์จึงมีพระบันทูลตรัสสั่งให้หาพระโกศทองทั้งสองใบที่ใส่พระศพแล้วจึงเชิญขึ้นสู่บนพระราชรถในเอกสารเรื่องนี้อ้างถึงพระโกศสององค์องค์หนึ่งน่าจะใช้ทรงพระบรมศพอีกองค์หนึ่งประกอบพระโกศองค์แรกเป็นเครื่องแสดงพระราชอิสริยยศ
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนภาวะอ้วนกับโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้คือปัจจัยอ้วนและมีน้ำหนักตัวเกินพิกัดเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคตามมามากมายมีโรคเบาหวานความดันเลือดสูงไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจโรคข้อเข่าเสื่อมโรคหลอดเลือดสมองเป็นต้น ดังนั้นการปรับพฤติกรรมการรับประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านปริมาณและประเภทของอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องแก้ไขร่วมกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukramthai และ www.saranukramthai.or.th
3: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกองทัพเรือได้ประกาศผลว่าบริษัทฮันวาโอเชียนได้รับคัดเลือกให้ชนะโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำแรกนำมาซึ่งกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ติดตามข่าวสารด้านความมั่นคงจำนวนมากเช้านี้พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือจะมาบอกเล่ารายละเอียดเบื้องต้นก่อนแถลงผลโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่18กันยายนนี้สัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
12: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกกองทัพเรือครับ
13: ครับสวัสดีครับ
12: ครับท่านโฆษกครับขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่ล่าสุดทางกองทัพเรือเนี่ยได้ประกาศผลโครงการจัดหาเรือฟริเกตว่าตอนนี้ได้มีการเลือกบริษัทฮันวาโอเชียนได้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวนำมาซึ่งกระแสสังคมครับที่บางส่วนอาจมองว่าเป็นการเจาะจงมาตั้งแต่ต้นหรือมีสัญญาใจระหว่างกันเรื่องนี้จริงเท็จอย่างไรครับผม
13: ขออนุญาตอธิบายอย่างนี้นะครับก็คือเรื่องของบริษัทอู่ต่อเรือที่ต่อเรือหลวงภูมิพลนะครับอันนี้เกิดขึ้นเมื่อสมัยปี2550กลางๆนะครับแล้วก็เรือหลวงภูมิพลเนี่ยต่อเสร็จเมื่อปี2562ที่รับมอบนะฮะในขณะนั้นเนี่ยอู่ต่อเรือเนี่ยใช้ชื่อแดวูสั้นๆแล้วกันนะครับหรือ DSME นะครับหลังจากที่รับมอบเรือหลวงภูมิพลแล้วนะครับพลพันธาผูกพันเนี่ยอู่ต่อเรือนี้ก็เข้าใจว่าจะมีประสบปัญหาด้านการบริหาร
12: คร
13: ับ แล้วก็ถูกเทคโอเวอร์โดยบริษัทฮันวาโอเชียนปัจจุบันก็ควบรวมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฮันวาโอเชียนท
12: ี
13: นี้ถ้ามองในเรื่องของความเกี่ยวพันทางธุรกรรมนะครับก็ต้องเรียนว่าเป็นคนละอู่ต่อเรือกันเพราะมีการเปลี่ยนมือเจ้าของเรียบร้อย
12: ครับ
13: เพราะฉะนั้นผมน่าจะตอบคำถามเรื่องสัญญาใจคร่าวๆนะครับว่าประมาณหนึ่งคืนไม่ได้เกี่ยวข้องกัน
12: อ
13: ย่างไรก็ตามเนี่ยจะขออาจจะอธิบายเพิ่มในประเด็นนี้นิดนึงก็คือว่าการต่อเรือหลวงภูมิพลในขณะนั้นเนี่ยเป็นการต่อเรือในความต้องการในขณะนั้นแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่เราต้องการในปีนั้นปีนั้นก็คือถ้านับจากปีนี้ก็คือประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีความเกี่ยวพันกันในเรื่องของความเชื่อมโยงในเรื่องของการที่จะต้องซื้อซ้ำนะครับซื้อให้เหมือนเดิมแต่อย่างไรเพราะว่าเทคโนโลยีก็บอกตรง10กว่าปีที่ผ่านมาก็บางอย่างก็ตกรุ่นไปแล้วนะครับ
12: เปลี่ยนไปเยอะแล้ว
13: เปลี่ยนไปเยอะมากแล้วครับ
12: ครับก็เป็นการดีแคลร์ละกันว่าแต่เดิมเนี่ยชื่อแดวูแต่ตอนนี้ฮันวาเข้ามาเทคโอเวอร์ไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันซะทีเดียวอีกต่อไปแล้วเรา
13: ก็อธิบายเพิ่มอย่างนี้ครับคุณตอบกับก็คือผู้รับผลประโยชน์สมมติว่าถ้ามีสัญญาใจเนี่ยสัญญามันคงไม่มีแครี่ขนาดนี้เพราะว่าในการเสนอซื้อจัดจ้างทางนั้นก็ได้มีการจบลงไปเรียบร้อยแล้วนี่ผมอยากขอยักถือขยายความเลยได้ไหมครับว่ามันไม่มีอย่างไรอาจจะมีคำถามก่อนเนื่องว่าการจัดหาครั้งนี้ในปี69เนี่ยปีประมาณ69 17,000 ล้านมีการล็อกสเปคเพื่อที่จะให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือไม
12: ่
13: ผมขออนุญาตอธิบาย อย่างนี้แล้วกันนะครับเพื่อเอาข้อเท็จจริงมาพูดกันนะครับแล้วก็ให้ผู้ฟังท่านตัดสินใจดูว่าเราได้ล็อกสเปคไหนในเริ่มในขั้นตอนเริ่มการเริ่มกระบวนการเนี่ยเราออกแบบเรือขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับมาแบบหนึ่งซึ่งตอบโจทย์ขีดความสามารถที่เราต้องการในปัจจุบันในปัจจุบันนะครับไม่ใช่ในอดีตในปัจจุบันเรามองถึงเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปในหลายๆเรื่องเป็นเรื่องที่เราต้องการเข้ามาใส่อยู่ในเรือลำนี
14: ้
13: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของMaritime Domain Awareness นะครับเรื่องระบบที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลที่ทันสมัยในการส่งภาพสถานการณ์ทำให้เห็นต่อเนื่องนะครับหรือในอนาคตอาจจะมีเรื่องการบริการร่วมกับทางอากาศยานหรือเป็นพวก Unmanned Vehicle นะครับซึ่งเราได้นำกี่ความสามารถพวกนี้บรรจุไปในสิ่งความต้องการที่เราระบุไว้ด้วยเมื่อเราออกแบบเรียบร้อยแล้วเนี่ยว่าเราต้องการอะไรสิ่งที่กองทัพเรือทำก็คือเราก็ไปหาอู่ต่อเรือที่มีประสบการณ์และมีมาตรฐานในการต่อเรือฟริเกตผมย้ำอีกทีนะครับมีประสบการณ์และมีมาตรฐานในการต่อเรือฟริเกตก็จะสังเกตว่าเราก็ไปเชิญอู่เหล่านี้มานะครับ11อู่ทั่วโลกนะครับทั่วโลกเราก็ส่งเอกสารเหล่านี้ที่เราต้องการเนี่ยให้เขานะครับแล้วก็บอกว่าช่วยมาแข่งขันแน่นอนนะครับเราอยากได้เรือที่ดีนะครับปรากฏว่าจาก11ปู่เนี่ย11รายเนี่ยวันที่มายื่นเนี่ยวันในวันที่21มีนาคม69เนี่ยมายื่นเพียง6ราย
14: ครับผม
13: จาก11เหลือ6
14: เหลือ6ครับ
13: แสดงว่า6รายเนี่ยผมต้องอนุมานว่าอย่างนี้ครับว่า6รายเนี่ยที่มาจาก4ประเทศเนี่ยเขามีความตั้งใจที่จะมาแข่งขันในโครงการนี้
14: ครับ
13: เมื่อเขาอ่านเงื่อนไขแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขของ specification หรือคุณสมบัติที่เราต้องการ
14: ครับ
13: หรืออ่านเงื่อนไขที่ระบุอยู่ในนั้นเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาเขาเห็นแล้วว่ามันเป็นธรรมมันแฟร์แฟร์เพลย์แล้วก็สามารถทำได้เขาถึงโดดเข้ามาร่วมการแข่งขันเลยมี6กู่ส่งเอกสารเยอะๆเนี่ยครับที่ผมเคยเก็บเอาให้ผู้ชมได้ดูเนี่ยว่าเราต้องพิจารณาเอกสารทั้ง6เจ้าเนี่ยออกมาช่วยพิจารณาตรงนี้ผมจะสรุปว่าหากล็อกสเปคนั่นหมายความว่าจะต้องมีเจ้าใดเจ้าหนึ่งได้เท่านั้นแต่นี่ในช่วงการแข่งขันเนี่ยมี6อู่4ประเทศยื่นตัวข้อเสนอแข่งขัน
14: แสดงว่าทุกคนมองว่ามันแฟร์เพลย
13: ์มันทำได้และแฟร์เพลย
14: ์คร
13: ับอันนี้คือคำตอบว่าผมถึงจะชี้ให้ท่านผู้ชมเห็นว่าทำไมเราตัวทัพเรือถึงมั่นใจว่าเราไม่ได้ล็อกสเปคเพราะว่าถ้าล็อกเริ่มต้นว่าสมมติว่ามีสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีบริษัทอู่ต่อเรือเดียวทำได้อีก5อู่จะไม่เข้าแน่นอนครับหรือไม่เขาต้องบอกตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าเขาทำไม่ได้ขอให้มีการแก้ไขสเปคเพื่อให้เขาเข้าได้แต่เหตุการณ์ไม่เคยเกิดขึ้นครับ
14: ครับโอเคครับผมถ้าอย่างนั้นขอไปที่ประเด็นถัดไปเลยนะครับแม้ว่าบริษัทแดวูที่ท่านโฆษกเล่าให้ฟังเนี่ยจะถูกฮันฮวาเทคโอเวอร์ไปก็ตามแต่การที่เราได้ไปจ้างบริษัทที่อาจจะเคยต่อเรือหลวงภูมิพลซึ่งณตอนนี้มันยังคงมีปัญหาครับเรามั่นใจใช่ไหมครับว่าเขาสามารถดำเนินการตามสเปคของเรือฟริเกตที่เรากำหนดไว้ได้โดยที่อาจจะไม่มีปัญหาต่างๆตามมา
13: ครับผมขอย้ำอย่างนี้ก่อนนะครับเป็นเรื่องเดิมนะครับ เนื่องจากว่าการออกแบบเรือรุ่นแบบนี้นะครับมันหมายรวมถึงทั้งระบบอาวุธระบบเซ็นเซอร์และเครื่องยนต์ด้วยนะครับซึ่งอู่ต่อเรือทั้ง6อู่เนี่ยก็ยืนยันว่าสามารถดำเนินการได
14: ้
13: ก็เลยยื่นแบบทีนี้คำถามคือเรือลำนี้ระบบขับเคลื่อนที่มีปัญหากับเรือหลวงคุณคนที่มีปัญหามีความแตกต่างกันไหมยืนยันครับว่ามีความแตกต่างกันเพราะว่ากองทัพเรือได้เอาในเชิงเรียนของเรือหลวงภูมิพลเนี่ยมาร่วมในการออกแบ
14: บ
13: กำหนดเป็นTOR สำหรับเรือลำใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดชื่อมันอาจจะยากทางเทคนิคเกินไปจะเรียนว่าระบบเครื่องจักรใหญ่ของทั้งเรือทั้งสองลำภูมิพลและเรือหลวงลำใหม่เนี่ยไม่เหมือนกันครับได้เราได้มีการนำเส้นเลเซอร์มาทบทวนเรียบร้อยแล้วด้วยครับ
14: อันนี้ถามเสริมนิดนึงครับคาดว่าน่าจะมีระบุในสัญญาได้เหมือนกันว่าถ้าเกิดอะไรผิดพลาดก็ตามฮันฮวาก็จะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมหรือแก้ไขให้จนกว่ามันจะโอเคถูกต้องด้วยไหมครับ
13: ถูกต้องครับอันนี้เป็นสัญญามาตรฐานนะครับต้องเรียนว่าเป็นสัญญามาตรฐานของภาครัฐนะครับแล้วก็จะเรียนว่าให้ผู้ฟังสบายใจนะครับสัญญาภาครัฐโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่เนี่ยในกติในกฎหมายเนี่ยระบุไว้ว่าจะต้องผ่านการพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุดอยู่เสมอเพื่อให้เกิดความให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็ปกป้องประโยชน์ของฝ่ายรัฐนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของระยะเวลาและประกันเนี่ยก็จะต้องมีนะครับตามสัดส่วนที่เหมาะสมอย่างกรณีของเรือรบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาตรฐานจะอยู่ที่1ปีนะครับยกเว้นอาจจะมีวัสดุบางประเภทซึ่งเขาสามารถรับประกันได้มากกว่านั้นอันนี้ผมพูดถึงทั่วๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งอเมริกายุโรปหรือเอเชีย ก็จะรับประกัน1ปีเช่นเดียวกันครับ
14: ครับก็คือมีทางสำนักงานอัยการสูงสุดกลั่นกรองด้านกฎหมายให้ที
13: ชั้นหนึ่งครับก่อนลงนามถูกต้องครับ
14: ครับท่านโฆษกครับในช่วงนี้ไปจนถึงวันที่18กันยายนเนี่ยเข้าใจว่าอยู่ในช่วงระยะเวลาของการเปิดให้บริษัทที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการครั้งนี้ครับอุทธรณ์ผลได้ทั้งนี้ครับวันที่18ในกองทัพเรือพร้อมแถลงรายละเอียดใช่ไหมครับว่าเหตุใดถึงเลือกบริษัทฮันฮวา
13: ครับผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับกลับมาเรื่องแรกเรื่องอุทธรณ์เนี่ยเรื่องการอุทธรณ์เนี่ยเป็นสิทธิตามกฎหมายนะครับที่ระบุไว้นะครับเปิดโอกาสให้ผู้ที่คิดว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยได้มีการยื่นอุทธรณ์นะครับก็เราจะมีเวลาทั้งหมด7วันในการที่จะยื่นนะครับ
14: ครับ
13: หลังจากนั้นเนี่ยพอวันที่8เนี่ยกองทัพเรือก็จะได้กำหนดให้มีการแถลงผลนะครับว่ากองทัพเรือได้ดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างรายนี้อย่างไรนะครับเรามีกระบวนการอย่างไรเราก็จะชี้แจงโดยละเอียดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแต่ไหนก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือเรื่องข้อตกลงคุณธรรมครับที่เราได้ลงนามไว้ร่วมกับทางบริษัททั้ง6รายนะครับแล้วก็ทางกระทรวงการคลังนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยข้อตกลงเนี้ยเราจะต้องไม่ละเมิดจะต้องไม่ทำให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียหายนะครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาระวังเรื่องที่2ก็คือเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยนะครับเรื่องที่เราเรียกกันว่า OPSEC Operational Security นะครับความปลอดภัยที่เป็นเรื่องมาตรการทางทหารเนี่ยในการแถลงเนี่ยก็จะมีอาจจะมีการเข้ามากำกับอยู่เหมือนกันว่าทำการแถลงอย่างไรเพื่อไม่ให้ละเมิดกฎเรื่องความปลอดภัยนะครับแล้วก็ต้องไม่ละเมิดผู้อื่นด้วยครับ
14: ครับผมอยากให้ฝากถึงประชาชนทั่วไปที่กำลังติดตามข่าวสารครับเพราะบางส่วนก็ปักใจไปแล้วก็อย่าเพิ่งตัดสินอะไรกันไปก่อนถูกต้องไหมครับเดี๋ยวรอผลอีกทีนึง
13: ผมอยากเรียนอย่างนี้นะครับผมพยายามจะสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่ากองทัพเรือเนี่ยอยากเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนแต่ผมเข้าใจดีว่าการพูดให้ประชาชนได้เชื่อมั่นกองทัพเรือเนี่ยคงเป็นไปไม่ได
14: ้ครับ
13: เราอยากให้พิสูจน์ได้การกระทำเพราะฉะนั้นในวันที่18นะครับทุกคำถามจะมีคำตอบครับ
14: ครับผมครับและนี่คือความชัดเจนนะครับของโครงการเรือฟริเกตนะครับจากท่านพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์ท่านโฆษกกองทัพเรือเดี๋ยวประมาณอีก1สัปดาห์อีก7วันนะครับจะนับจากวันนี้วันที่11กันยายนไปเนี่ยก็จะได้รับทราบรายละเอียดทั้งหมดแล้วก็ขอให้ติดตามกันว่าความโปร่งใสต่างๆที่กองทัพเรือได้ดำเนินการเนี่ยเป็นอย่างไรครับผมวันนี้ครับขอขอบคุณท่านโฆษกกองทัพเรือที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ชี้แจงทุกข้อสงสัยให้เราได้เข้าใจกันครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องของกองทัพเรือก็ขอเรียนเชิญมาร่วมพูดคุยนะครับ
13: ยินดีมากครับขอบคุณครับ
14: ครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับ
15: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination ประเทศไทยหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกและงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair คือเวทีที่สะท้อนศักยภาพของไทยพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการจากทั่วโลกเข้าสู่ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไทยในครั้งที่74นี้เตรียมพบกับผู้ประกอบการกว่า 1,300 บริษัทจากมากกว่า20ประเทศพร้อมสินค้าครบครันทั้งพลอยสีเพชรเครื่องประดับและธุรกิจที่เกี่ยวตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพร้อมสัมผัสไฮไลท์และกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเครื่องประดับกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับพลาดไม่ได้งานบางกอกเชมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74งานเดียวที่รวบรวมทุกมิติธุรกิจจิวเวลรี่ 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดยGIT
16: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
17: การศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอ.กำลังพัฒนาไปสู่การเป็นหลักสูตรที่ทั้งสร้างความรู้ด้านความมั่นคงและนำคอนเน็กชันที่ได้จากหลักสูตรไปใช้ประโยชน์ในการร่วมกันกำหนดอนาคตของประเทศติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
18: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอ.เป็นหลักสูตรที่ถูกหยิบยกมากล่าวถึงในกระแสข่าวอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองความมั่นคงและการสร้างเครือข่ายหรือคอนเนคชันระหว่างข้าราชการระดับสูงและภาคธุรกิจส่งผลให้หลักสูตรวปอถูกมองว่าเป็นพื้นที่สร้างคอนเนคชันมากกว่าการมาศึกษาหาความรู้ด้านความมั่นคงอย่างจริงจังทว่าในการบรรยายข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาวปอรุ่นที่68 นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวภายหลังการรับฟังนโยบายในหัวข้อ Resilient Thailand โดยชื่นชมว่าวิสัยทัศน์ของนักศึกษาวปอรุ่นนี้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงด้วยการสร้างความพร้อมจากภายในเพื่อช่วยประเทศไทยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกและย้ำว่าในฐานะศิษย์เก่าของหลักสูตรนี้การศึกษาหลักสูตรวปอจะช่วยสร้างมิตรภาพและเครือข่ายของกลุ่มคนที่จะร่วมกันรับผิดชอบอนาคตของประเทศไทย
19: สามารถสรุปได้ว่าในบริบทของนโยบายรัฐบาลและนักศึกษาวปอรุ่น68เนี่ยมันมีทิศทางที่ตรงกันความมั่นคงในโลกวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การป้องกันภัยจากประเทศที่จะมาคุกคามประเทศเราแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือความแข็งแกร่งจากภายในในฐานะที่ผมเป็นศิษย์เก่าวปอคนหนึ่งการที่เราได้มาพบกันในหลักสูตรเหล่านี้เราสามารถสร้างเครือข่ายของคนที่จะต้องช่วยกันรับผิดชอบอนาคตของประเทศไทยที่รักที่สุดของเราได้
18: ขณะเดียวกันหลักสูตรวปอที่มีนักศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนยังเอื้อต่อการวางแนวทางการเตรียมความพร้อมรับความท้าทายในอนาคตที่จำเป็นต้องประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงฝากฝังให้นักศึกษาวปอทุกคนพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนให้เป็นกลไกเดียวกันในยามวิกฤตและสร้างความมั่นคงที่ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งยังเชื่อมั่นในกลไกของรัฐเพื่อให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
20: สิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากการที่เรารอให้วิกฤตมันเกิดแล้วแก้ไปสู่การคาดการป้องกันแล้วก็เตรียมความพร้อมล่วงหน้าแล้วก็จากการทำงานแบบต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำเนี่ยไปสู่การทำงานแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันสุดท้ายก็คือสร้างความมั่นคงที่ประชาชนมีส่วนร่วมเพราะประเทศไทยจะมีความเป็นดิจิทัลได้แท้จริงเนี่ยก็ต่อเมื่อประชาชนมีความรู้แล้วก็มีความเชื่อมั่นในกลไกของรัฐแล้วก็มีความพร้อมจะรับมือความเปลี่ยนแปลง
18: จะเห็นว่ามุมมองของรัฐบาลที่มีต่อการศึกษาในหลักสูตรวปอยังคงเป็นมุมมองที่ให้ความสำคัญต่อนักศึกษาที่เป็นบุคคลระดับสูงที่จะร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายทางด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาประเทศในอนาคตโดยไม่ได้ต่อต้านเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายระหว่างการศึกษาแต่ให้มุมมองว่านักศึกษาควรใช้ประโยชน์จากทั้งความรู้และเครือข่ายที่ได้รับในหลักสูตรนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
17: กรมทรัพยากรน้ำเตรียมจัดกิจกรรมโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2569เพื่อรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเยาวชนและทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ปัญหาคุณภาพน้ำติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
21: ทุกวันที่20กันยายนของทุกปีจะตรงกับวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญเมื่อวันที่20กันยายน2537สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จทางชลมารคตรวจสภาพคลองแสนแสบและเยี่ยมเยียมประชาชนตลอด2ฝั่งคลองตั้งแต่กรุงเทพมหานครถึงจังหวัดฉะเชิงเทรารวมระยะทางกว่า72กิโลเมตรยังความปรับปลื้มปิติแก่ประชาชนตลอดเส้นทางและก่อให้เกิดการตื่นตัวในการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองอย่างกว้างขวางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของแม่น้ำคูคลองต่อการดำรงชีวิตและระบบนิเวศปีนี้กรมทรัพยากรน้ำจะจัดกิจกรรมโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติภายใต้แนวคิด Flow with the Future สืบสานวิถีสายน้ำรังสรรค์อนาคตยั่งยืนมุ่งรักษาภูมิปัญญาไทยและยกระดับนวัตกรรมบริการจัดการทรัพยากรน้ำนายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกล่าวว่าถือเป็นการรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเยาวชนและทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าและความสำคัญของแม่น้ำคูคลองซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมายาวนานรวมทั้งยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนองค์กรและหน่วยงานต่างๆในการดูแลรักษาฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้ำลำคลองให้กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์และยั่งยืนสืบต่อไปโดยปีนี้จะจัดกิจกรรมที่สวนปฐุมวนานุรักษ์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครวันที่18กันยายนนี้
0: เป็นวิถีชีวิตที่ประเทศไทยเนี่ยมีแม่น้ำมูลคลองอยู่คู่กับบ้านเรามาช้านานนะครับเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนในฐานะเป็นคนดูแลเรื่องของแม่น้ำลำคลองรวมถึงใช้ประโยชน์จากแม่น้ำลำคลองนี่จุดเริ่มต้นของจิตสำนึกในการที่จะช่วยกันร่วมดูแลรักษาครับแต่ขอให้ทำทั้งปีแล้วก็ขอให้ทุกภาคส่วนทำทั้งสองส่วนครับคือใช้อย่างรู้คุณค่าในเหตุการณ์ก็ไม่สร้างกิจกรรมที่กระทบกับเรื่องของทั้งคุณภาพแล้วก็เรื่องของการที่ทำให้เสียเรื่องของอัตลักษณ์อันควรเป็นของแม่น้ำลำคลองไปก็บ้านเรามีแม่น้ำลำคลองเยอะมากครับก็ขอให้ทุกท่านได้ตระหนักแล้วก็ใช้ประโยชน์จากนิเวศบริการรวมถึงต่างๆที่เป็นแม่น้ำลำคลองอย่างยั่งยืน
21: สำหรับการเลือกสวนปทุมวนานุรักษ์ริมคลองแสนแสบเป็นสถานที่จัดงานเนื่องจากเป็นพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะใจกลางกรุงเทพมหานครทำหน้าที่เสมือนปอดแห่งใหม่สำหรับคนเมืองมีการออกแบบบึงน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมสิ่งสำคัญยังสะท้อนแนวคิดการแก้ปัญหาโดยอาศัยธรรมชาติเป็นฐานเพราะคลองแสนแสบเป็นสายน้ำสำคัญที่อยู่คู่กับกรุงเทพมหานครมาอย่างยาวนานมีบทบาททั้งด้านการสัญจรทางเรือการระบายน้ำการเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนในหลากหลายมิติและสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างแท้จริงปิยาพันยังเทียนรายงาน
17: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดระยองเปิดศูนย์ปฏิบัติการไทยแลนด์เบียนนาเล่ใจกลางเมืองเพื่อเป็นสถานที่ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปกรรมร่วมสมัยระดับโลกที่จะมีขึ้นช่วงปลายปีหน้านำเสนอผ่านแนวคิดสร้างสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมผ่านศิลปะวัฒนธรรมติดตามรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
1: เคาะข่าวเล่าประเด็น
22: ภายหลังการปิดฉากความสำเร็จของงาน Thailand Biennale ภูเก็ตไปเมื่อช่วงสิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาทำให้จังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกได้เปิดมุมมองใหม่สู่การเป็นเมืองศิลปะระดับชาติของไทยก้าวสู่การเป็นหมุดหมายสำหรับผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเข้ามาชมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปินไทยและศิลปินระดับโลกทำให้เกิดการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดได้กว่า 30,000 ล้านบาทตลอด5เดือนของการจัดงานจากความสำเร็จดังกล่าวได้ถูกส่งต่อไปยังจังหวัดระยองในการรับธงตราสัญลักษณ์รับเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยระดับโลกและระยองได้ประกาศก้าวสู่การเป็นเมืองศิลปะแห่งที่5ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยการเปิดศูนย์ปฏิบัติการไทยแลนด์บิเนเล่ระยองเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางด้านศิลปะร่วมสมัยบนถนนท่าบรรทุกตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ร่วมกับจังหวัดระยองเตรียมพร้อมจัดงานที่จะมีขึ้นในปีหน้าเป็นการเพิ่มบทบาทหน้าใหม่จากศูนย์กลางสำคัญของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC และอุตสาหกรรมระดับโลกสู่การจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัย Thailand Biennale ระยองครั้งที่5ที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน2570จนถึงเดือนเมษายน2571เพื่อเปิดมิติใหม่ของงานศิลปะร่วมสมัยและการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของภาคตะวันออกของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกผ่านแนวคิดสร้างสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมผ่านศิลปะวัฒนธรรม
23: ทางจังหวัดเองก็มีเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งในเรื่องของการจัดเตรียมสถานที่ในเรื่องของพลวัตที่สามารถที่จะขับเคลื่อนจังหวัดระยองให้มีภาพลักษณ์อีกรูปแบบหนึ่งไม่ใช่แค่เป็นเมืองอุตสาหกรรมเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นภาพลักษณ์ของเมืองสร้างสรรค์เมืองแห่งการเรียนรู้แล้วก็เป็นเมืองแห่งศิลปะถือว่าน่าติดตามมากในเรื่องแนวคิดแล้วก็ธีมในการที่จะจัดตั้งงานศิลปะสำหรับ Thailand Biennale ในครั้งนี้นะคะก็เชื่อมั่นว่าทางพื้นที่สามารถที่จะบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีค่ะ
22: สำหรับศูนย์ปฏิบัติการนี้จะเป็นพื้นที่สร้างสรรค์และพื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยเพื่อส่งต่อให้จังหวัดระยองเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพ Thailand Biennale รองรับการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานศิลปะทุกรูปแบบของจังหวัดระยองขณะที่การเตรียมงานล่าสุดอยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และพันธรักษ์ที่จะเข้ามาร่วมออกแบบนิทรรศการและทำการเทียบเชิญศิลปินทั้งไทยและจากนานาชาติคาดว่าจะสามารถคัดเลือกได้ภายในเดือนนี้ จากนั้นศิลปินที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้ามาศึกษาบริบทพื้นที่ในจังหวัดระยองเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะให้เข้ากับเอกลักษณ์ของเมืองระดับ80จะมาสร้างสรรค์ที่จังหวัดระยองและจะเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพในพื้นที่เพิ่มมูลค่าด้านเศรษฐกิจและถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัยจากศิลปินนานาชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลกสู่ผู้สนใจโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนใช้ศิลปะมาเติมเต็มภาพลักษณ์ของจังหวัดให้เห็นเสน่ห์ท่องเที่ยวครบทุกมิติรวมทั้งจังหวัดระยองยังได้เดินหน้าขับเคลื่อนการจัดงานผ่านคณะทำงานที่มีทั้งภาครัฐและเอกชนมีจุดแข็งสำคัญคือการล้อมรวมพลังของกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หลากหลายสาขาจึงมั่นใจว่าจังหวัดระยองจะสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในฐานะเมืองศิลปะได้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมมาชโยรายงาน
2: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันศุกร์ที่11กันยายน2569แรม14ค่ำเดือน9ปีมะเมียครับอยู่กับน้องสายป่านปณิสราพานแก้วและผมโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
2: สวัสดีค่ะพี่โดนัทสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 เมกะAM 891กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะช่องทางออนไลน์ติดตามกันได้ผ่านทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเรา2คนวันนี้นะคะทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้ควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสางและคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะประสานงานโดยคุณนพพันธ์สมหมายและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยวทิรตรีคุณากรซิมพิทักษ์ค่ะ
1: ครับทักทายพวกเราได้นะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันนี้ฝนฟ้าอากาศเป็นยังไงที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างนะครับแชร์มาบอกพวกเราหน่อยเพราะว่าวันนี้กรุงเทพมหานครค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบนะครับเพราะว่าผมเนี่ยขับรถจักรยานยนต์มาทำงานนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลาคือไกลนิดนึงนะครับจากที่ทำงานแล้วก็ที่บ้านก็จะมีฝนตกเป็นหย่อมๆเพราะบ้านผมเนี่ยอยู่นนทบุรีนะครับผ่านมาสักพักหนึ่งอัดตกอีกแล้วสักพักหยุดใจเริ่มดีขึ้นสักพักหนึ่งตกอี
2: กแล้ว
1: กว่าจะมาถึงที่ทำงานได้นะครับก็อย่างที่บอกผมก็อยากจะฝากถึงใครหลายคนนะที่ขับรถจักรยานยนต์เหมือนกันนะครับเสื้อกันฝนต้องมีในช่วงเช้าวันนี้นะครับใครที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพราะว่าในส่วนของทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมีการออกมาเตือนเหมือนกันน
2: ะคร ับ
1: ตั้งแต่ช่วงวันนี้ไปจนถึง13กันยายนนะครับซึ่งจะได้รับผลกระทบทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันนะครับ
2: ค่ะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเมื่อช่วงเช้าตีห้านะคะก็ออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยค่ะมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายนนะคะก็เป็นฉบับที่9แล้วซึ่งตั้งแต่11จนถึง13เนี่ยก็คือตั้งแต่วันนี้นะคะภาคที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นก็คือภาคใต้นะคะมีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะรวมไปถึงภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนลดลงนะคะทั้งนี้นะคะสืบเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะซึ่งก็เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะช่วงนี้ต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยบางพื้นที่นะคะอาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มค่ะหลีกเลี่ยงการเดินทางนะคะในเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะก็อาจจะมีน้ำขังได้เป็นระยะสั้นๆนะคะส่วนหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นค่ะเป็นพายุหมุนเขตร้อนนะคะแล้วก็น่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13-14นะคะยังไงช่วงนี้ต้องติดตามสภาพอากาศนะคะติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะใครที่จะไปไหนมาไหนเดินทางการใช้ชีวิตวางแผนอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะช่วงนี้เพราะว่ามีฝนตกนะคะอย่างที่บอกคือภาคใต
1: ้
2: ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงภาคตะวันออกช่วงนี้ฝนตกเยอะขึ้นนะคะติดตามกันได้จากทั้งเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ www.tmd.go.th หรือว่าหลังข่าวต้นชั่วโมงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ
1: ครับติดตามกันนะครับวันนี้นะครับที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมาก 11กันยายน2569มี2จังหวัดด้วยกัน คือต้องระวังเลยนะครับเพชรบุรีและก็ประจวบคีรีขันธ์นะครับส่วนที่จะได้รับผลกระทบฝนตกหนักอันนี้จะลดลงมาหน่อยแต่ก็ยังหนักอยู
2: ่
1: นะครับที่พระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทุกจังหวัดด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดที่ภาคใต้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและที่สตูลนะครับจังหวัดเหล่านี้วันนี้ได้รับผลกระทบนะครับจากในส่วนของฝนฟ้าคะนองกรมอุตุเตือนแล้วนะครับ9ฉบับแล้ววันนี้ได้รับผลกระทบ11คือเรียกว่าตรงตามพยากรณ์
2: ถูกต้องแต่เช้าเลยนะ
1: ถูกต้องนะครับยังไงเป็นกำลังใจให้กับใครที่กำลังใช้รถใช้ถนนในช่วงนี้นะครับอาจจะมีรถติดอยู่บ้างแต่ว่ายังไงก็ต้องระมัดระวังรีบได้แต่ต้องดูด้วยนะเพราะว่าอันตรายนะช่วงถ้าฝนตกแล้วมีการขับรถไปอาจจะเกิดอุบัติเหตุได
2: ้
1: นะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับ
2: ค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางสภานะคะเห็นชอบร่างพรบ.งบประมาณปี70วาระที่3นะคะ
1: ครับ
2: ก็มีคะแนนเสียงออกมานะคะในช่วงท้ายของการประชุมด้วยคะแนน338ต่อ144เสียงนะคะหลังจากที่มีการพิจารณารายมาตราครบ41มาตราค่ะเมื่อวานนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะลงมติในวาระที่3เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ทั้งฉบับด้วยคะแนนเสียง338เสียงนะคะไม่เห็นด้วย144เสียงค่ะแล้วก็งดออกเสียงอีก2เสียงนะคะรวมไปถึงอีก1เสียงเนี่ยไม่ลงคะแนนนะคะแล้วก็เห็นด้วยกับข้อสังเกตในรายงานของคณะกรรมการเพื่อส่งไปให้ทางคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อค่ะก่อนที่ทางคุณโสพลสารัมนะคะประธานสภาผู้แทนราษฎรจะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมเมื่อวานนี้สั่งปิดการประชุมช่วงประมาณ 20:38 นาทีนะคะก็ทางสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะส่งร่างพรบ.นะคะให้วุฒิสภาซึ่งมีวาระในการพิจารณาในวันนี้นะคะวันนี้ก็จะเป็นการประชุมสว.นะคะพิจารณากันอีกทีเดี๋ยวรอติดตามนะคะหลังจากที่ทางส.ส.เนี่ยเขามีการพิจารณางบประมาณปี70กันมานะคะแล้วก็ติดตามกันมาเรื่อยๆทุกวันเพราะว่ามีทั้งสีสันนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลเองหรือว่าฝ่ายค้านที่ออกมานะคะพิจารณากันในเรื่องต่างๆของงบประมาณในปี70นั่นเองก็ทางสำหรับสภาผู้แทนราษฎรลงมติกันไปเรียบร้อยแล้วในวาระที่3วันนี้จะเป็นหน้าที่ของทางวุฒิสภานะคะที่จะมีการพิจารณากันต่อค่ะ
1: ครับก็

0: ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองนะครับซึ่งไม่ได้จับแค่คนเดียวนะยังมีสีกาคนสนิทอีก1คนด้วยนะครับเบียดบังเงินวัดกว่า92ล้านบาททางตำรวจสอบสวนกลางครับโดยทางกองบังคับการปราบปรามบกป.นะครับมีการนำกำลังเข้าจับกลุ่มเจ้าอาวาสวัดดังที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือคนที่ถูกจับเนี่ยก็คือนายอติโชติ
1: ครับ
0: อายุ66ปีต้นตำรับเหรียญเหนือดวงองค์พ่อจตุคามแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับเป็นสีกานั่นก็คือนางสาวปุญญวีอายุ47ปีสีกาคนสนิทของเจ้าอาวาสวัดดังหลังพบมีพฤติกรรมของเจ้าอาวาสที่มีการเบียดบังเงินวัดเป็นของตนเองแล้วก็มีการนำไปมอบให้กับสีกาคนสนิทเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพและอำพรางในชื่อของบุคคลอื่นมูลค่าเสียหายกว่า92ล้านบาทนะครับโดยนายอติโชติถูกจับกุมได้ที่บริเวณวัดในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาตามหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งก็มีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติและละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินอันนี้เป็นของนายอติโชติก็คืออดีตเจ้าอาวาสวัดดังนะครับส่วนอีกหนึ่งคนนะครับนางสาวปุญญวีก็ถูกจับกุมเช่นเดียวกันนะครับข้อหาก็คล้ายๆกันนะครับก็ถือว่าโดนไป4ข้อหาหนักเลย
2: ค่ะซึ่งความคืบหน้านะคะที่มีการจับกุมเจ้าอาวาสเนี่ยก็อย่างที่พี่นรัตน์เล่าให้ฟังคือนอกจากนายอติโชติแล้วนะคะก็คืออดีตเจ้าอาวาสนะคะที่เมื่อวานเนี่ยก็มีการลาสิกขาแล้วเรียบร้อยนะคะ
0: ครับ
2: ก็ตำรวจยังได้แจ้งข้อกล่าวหากับทางนางสาวปุญญวีนะคะซึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยที่เป็นสีกาคนสนิทนะคะก็พบพฤติกรรมนะคะของเจ้าอาวาสที่มีการเบียดบังเงินวัดด้วยแล้วก็นำไปมอบให้กับสีกาคนนี้นี่แหละเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพอำพรางนะคะในชื่อบุคคลอื่นมูลค่ารวมๆกว่า92ล้านบาทนะคะก็มีการแจ้งข้อกล่าวหานะคะจับกุมในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะตามหมายจับอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งนะคะลงข้อหาก็คืออย่างที่พี่นัทบอกของคุณของนายอติโชติเน
0: ี่ย
2: มีทั้งเบียดบังทรัพย์เป็นพนักงานนะคะละเว้นการประพฤติโดยไม่ชอบโดยทุจริตเป็นพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นโดยไม่ชอบสมคบฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินส่วนนางสาวปุญญวีเนี่ยถูกจับกุมตามหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งนะคะในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตนะคะสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินนะคะก็เป็นข้อหา4ข้อหาที่มีการแจ้งนะคะกับทางนายอติโชติแล้วก็นางสาวปุญญวีนะคะที่เป็นประเด็นร้อนทางโซเชียลเมื่อวานนี้นะคะ
0: ครับผมเห็นไปทางเพจไหนหรือว่าสำนักข่าวไหนก็มีการรายงานเรื่องนี้นะเพราะว่าเป็นวัดที่ดังด้วย
2: ถูกต้องเป็นวัดดังของจังหวัด
0: พระนครศรีอยุธยานะครับและที่สำคัญคือมันมีคลิปฉาวออกมานี่แหละที่ทำให้คนเนี่ยติดตามและก็เป็นประเด็นร้อนด้วยเพราะว่า อย่างกรณีของโต๊ะหนึ่งโต๊ะนะที่อยู่ในนั้นคือจะพูดว่าเป็นเรื่องตลกก็ไม่ได้นะแต่บางทีคือเห็นภาพแล้วก็มันค่อนข้างที่จะ
2: มาสร้างความสะเทือนใจให้กับพ
0: ุ
2: ทธศาสนิกชนเนาะที่เคารพนับถือแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาของเจ้าวาดท่านนี้เนี
0: ่
2: ยเยอะมากนะคะม
0: ี
2: หลายท่านที่ไปหาแล้วก็คืออย่างที่ติดตามข่าวนะก็มีหลากหลายท่านที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยคือเขาบอกว่าพอเห็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยคือแทบจะรับไม่ได้เลยอะกับภาพที่เห็น
0: ภาพเรียกว่าอะไรนะเครื่องรางของขลังที่ทำไปเนี่ยยังจะมีคุณค่าทางจิตใจของแต่ละคนอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปติดตามกันดูนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็มีการบูชาเครื่องรางของขลังจากวัดนี้แล้วก็ชานเจ้าว่าท่านนี้เนี่ยไปเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าหลังจากที่มีการเข้าจับกุมแล้วนะครับก็เรียกได้ว่ามีการสืบสวนเรื่องราวนะตำรวจก็มีการสอบสวนสืบสวนนะครับกับทางในส่วนของอดีตลูกศิษย์ก็มีการหอบหลักฐานมาด้วยนะครับแล้วก็ทางกองปราบเองก็มีการแจ้งนะสำหรับทิชโชติที่แหละทิชโชติก็คืออดีตพระราชาคณะก็มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแล้วก็พบว่าเส้นเงินเนี่ยมีการโยงบุคคลมูลนิธิและก็ในส่วนของสีกาเอด้วยสีกาเอเนี่ยก็คือสีกาคนสนิทที่เราได้รายงานไปเมื่อสักครู่นะครับก็มีความคืบหน้านะครับสำหรับคดีความนะครับเรื่องนี้จากทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมีการเผยถึงที่มาของคดีอดีตเจ้าอาวาสวัด

0: ทไทยสวรรค
1: ์บอกชื่อได้แล้วว
0: ัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับว่าทางตำรวจเองเนี่ยได้รับเบาะแสจากลูกศิษย์คนหนึ่งที่ไม่ประสงค์ออกนามมีการประสานข้อมูลมาให้ตำรวจกองปราบเนี่ยในช่วงของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็นำข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมรวมถึงหลักฐานคลิปต่างๆและข้อมูลที่มีการเบียดบังทรัพย์มาให้ทางตำรวจและตำรวจเนี่ยก็มีการนำไปสืบสวนต่อในทางลับนะครับจนได้เข้าไปมีการออกหมายจับแล้วก็มีการนำหมายจับเนี่ยไปจับทางเจ้าวาดท่านนี้เนี่ยในวันนี้ก็คือเมื่อวานนี้เองนะเบื้องต้นผู้แจ้งให้ข้อมูลหลายประเด็นทั้งในส่วนของพฤติกรรมส่วนตัวของอดีตเจ้าอาวาสกับสีการวมถึงการจำหน่ายวัตถุมงคลและก็ข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินนะครับโดยเฉพาะเงินที่ควรนำมาเข้าบัญชีของวัดแต่กลับพบความผิดปกติโดยที่ว่าเงินเนี่ยไปอยู่อีกบัญชีหนึ่ง มีการโอนไปยังเครือข่ายต่าง
2: ๆ
0: นะครับซึ่งทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ระบุว่าตามหลักการเนี่ยเงินที่ได้จากกิจกรรมต่างๆของวัดนะครับควรที่จะเข้าสู่บัญชีวัดโดยตรงนะ
2: ใช่
0: และก็จะต้องนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์แต่จากที่ตรวจสอบคดีเนี่ยก็พบว่ามีความพยายามเปลี่ยนแปลงเส้นทางทางการเงินโดยบางส่วนมีการโอนไปยังบุคคลและต่อมาก็มีการจัดตั้งมูลนิธิขึ้นมาแต่ก็มีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดโดยรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินเนี่ยแล้วก็เส้นทางทางการเงินทั้งหมดนะครับยังอยู่ในสำนวนการสอบสวนซึ่งตอนนี้ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบว่ายังมีบุคคลอื่นๆที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีกหรือไม่แต่เบื้องต้นนะครับอาจจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมประมาณ 1-2 คนด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวทางตำรวจก็ต้องมีการออกหมายจับต่อเนื่องนะครับสำหรับผู้ต้องหาที่จะได้รับโทษตรงนี้นะครับส่วนประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างอดีตเจ้าวาดกับสีกาคนสนิทนั้นจากการสืบสวนตำรวจเนี่ยเชื่อว่าเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกันประมาณ2ปีแล้วนะครับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ก็ระบุว่าเป็นประเด็นพระธรรมวินัยเนี่ยเป็นเรื่องที่ตำรวจไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะเพราะว่าเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงตำรวจก็จะดูในเรื่องของกฎหมายไปนะครับมุ่งตรวจสอบในเรื่องของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตและเส้นทางทางการเงินเป็นหลักนะครับสำหรับการเข้าจับกุมแล้วก็ตรวจค้นทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์บอกว่าเมื่อเช้าเมื่อวานนี้เนี่ยตำรวจก็เข้าตรวจค้นแล้วก็จับกุมซึ่งก็ต้องบอกว่าทางอดีตเจ้าอาวาสเองให้ความร่วมมือนะครับในการตรวจค้นเป็นอย่างดีซึ่งก็มีการตรวจค้น5จุดด้วยกัน3จังหวัดปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาและก็กรุงเทพมหานครและก็อยู่ระหว่างการตรวจค้นกุฏิเพิ่มเติมด้วยนะครับยังมีการตรวจยึดเงินสดเอกสารและก็วัตถุต่างๆซึ่งคดีนะครับก็จะต้องมีการดำเนินการไปอีกน่าจะประมาณ2เดือนเนื่องจากว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นพระชั้นผู้ใหญ่และก็มีชื่อเสียงมีบุคคลจำนวนมากที่เคารพศรัทธานะครับตำรวจก็จะต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนเพียงพอก่อนที่จะออกหมายจับส่วนพยานหลักฐานสำคัญไม่ว่าจะเป็นทั้งคลิปเอกสารสลิปทางการเงินตำรวจระบุว่าอยู่ในสำนวนทั้งหมดแล้วจะนำมาประกอบการพิจารณาตามดำเนินคดีทั้งหมดนะครับสำหรับการพิจารณาคัดค้านการประกันตัวก็ต้องพิจารณาในเรื่องของพฤติการและก็ในส่วนของข้อกฎหมายด้วยนะครับโดยเฉพาะประเด็นที่อาจจะมีการที่พฤติการเข้าไปยุ่งเหยิงกับพดีพยานหลักฐานนะครับทำให้คดีเนี่ยมีการเปลี่ยนรูปคดีหรือไม
2: ่
0: อันนี้ก็จะต้องมีการดูก่อนว่าจะสามารถทำได้หรือเปล่าเนื่องจากว่าผู้ต้องหาเนี่ยก็มีเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็มีคนเคารพเป็นจำนวนมากนะครับอาจจะต้องดูในเรื่องนี้ยืนยันว่าการดำเนินคดีเนี่ยเป็นไปตามพยานหลักฐานนะครับตำรวจยังอยู่ระหว่างขยายผลตรวจสอบเส้นทางทางการเงินรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการสรุปข้อเท็จจริงซึ่งวันนี้ก็จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการด้วยนะครับในช่วง 11:00 นเดี๋ยวรอติดตามกันว่าภาพรวมเนี่ยจะเป็นยังไงจะได้ประกันตัวไห
2: ม
0: หรือว่าจะมีใครมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้น
2: ะคร
0: ับทางตำรวจยืนยันว่าในเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยในเรื่องของการช่อโกงเรียกว่าเป็นการยักยอกนะ
2: ย
0: ัก ยอกเงินวัดไปเนี่ยก็จะต้องดูแลเรื่องนี้นะครับอย่างชัดเจนแต่ในเรื่องของพระธรรมวินัย
2: อ
0: ันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึง
2: เป็นอีกส่วนนึง
0: นะครับซึ่งก็จะต้องรอทางในส่วนของผู้ที่กำกับดูแลในเรื่องนี้น่าจะเป็นสำนักพุทธ
2: สำนักพุทธกรมการศาสนานะคะในส่วนนั้นที่จะต้องมาดูแลตรงนี้
0: ถูกต้องนะครับยังไงก็ต้องติดตามกันต่อนะครับสำหรับเรื่องนี้นี่แค่เริ่มต้นเท่านั้น
2: ใช่
0: นะครับยังไม่จบง่ายๆต้องรอติดตามครับ
2: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่พอมีคลิปพยานหลักฐานแล้วก็ตำรวจเนี่ยเข้าไปควบคุมตัวนะคะก็ทางอดีตเจ้าวาดก็มีการสึก นะคะออกมาหลังจากถูกจับกุมพร้อมกับสีกาคนสนิทนะคะหลังจากนั้นเนี่ยคือก็ต้องมีการแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสนะคะที่วัดพุทธไทยสวรรค์นะคะซึ่งพระเทพวัชรจริยาจารย์นะคะเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะมีคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่21/2569ลงวันที่10 กันยายนนะคะแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสพระอารามหลวงนะคะก็มีการแต่งตั้งพระพิพัฒน์ศาสนกิจวิธานหรือเจ้าคุณเบิ้มนะคะเป็นท่านเป็นเจ้าวาดวัดท่าการ้องก็คือเป็นอีกวัดนึงนั่นแหละที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเหมือนกันแล้วก็ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะไปรักษาการเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะซึ่งอยู่ที่อำเภอสำเภาล่มนะคะ อยู่ที่ตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยานะคะก็มีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งนะคะเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์พระรามหลวงตามขั้นตอนนะคะเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์เจ้าคณะจังหวัดเนี่ยหลังจากนี้เดี๋ยวเขาจะมีการคัดเลือกนะคะผู้ที่เหมาะสมเสนอไปยังสำนักงานสมเด็จพระสังฆราชเพื่อที่จะเสนอสมเด็จพระสังฆราชพิจารณาในลำดับต่อไปนะคะตอนนี้ก็มีการแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสเพื่อที่จะได้ดูแลเรื่องของศาสนกิจต่างๆนะคะที่จะต้องมีการดำเนินต่อในช่วงระหว่างที่มีการดำเนินคดีตรงนี้นะคะ
0: ครับแต่ก็ต้องรอในเรื่องของโทษทางพระธรรมวินัยด้วยนะในส่วนของสำนักพุทธในทางกรมการศาสนาต้องมาขับเคลื่อนเรื่องนี้เพราะว่าผมติดตามข่าวอยู่แต่ว่าในส่วนของหน่วยงานเนี่ยยังไม่ได้มีการแถลงอย่างเป็นทางการ
2: คิดว่าน่าจะรอแถลงจากทางตำรวจก่อนเรื่องของพยานหลักฐาน
0: วันนี้นะ11โมงนะยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันได้นะครับน่าจะมีการเล่นข่าวทุกแพลตฟอร์มแหละ
2: ติดตามกัน
0: ทุกสำนักเลยล่ะ
2: ช่วงวัน2วันนี้แหละเนาะ
0: ครับ
2: ค่ะ
0: นะครับก็เป็นในส่วนของการที่ทางอดีตเจ้าอาวาสทิชโชตนี่แหละครับหลายคนเคารพนับถือแต่ทำแบบนี้เนี่ยก็ไม่ถูกต้องไม่สมควรด้วยยิ่งมีการเสพเมถุนด้วยนะครับก็ทำให้หลายๆคนมองว่าภาพลักษณ์ของวงการสงฆ์เนี่ยอาจจะดูไม่ดีหรือเปล่า
2: ถูกต้อง
0: นะครับอาจจะทำให้วงการสงฆ์เนี่ยดูหลายๆคนเสื่อมศรัทธาไปมาก
2: ใช่โดยเฉพาะช่วงต้นปีนะถ้าจำกันได้ก็มีข่าวคล้ายๆประมาณนี้เนี่ย ออกมาค่อนข้างเยอะจนกลายเป็นว่าหลายคนนะคนรอบตัวเลยถ้าถามใครเนี่ยก็จะรู้สึกว่าไม่กล้าที่จะไปทำบุญที่วัดแล้วกลัวว่าเงินที่เราไปทำบุญเนี่ยมันจะผิดวัตถุประสงค์แต่ว่าต้องบอกแบบนี้นะคะ
0: ครับ
2: พระที่ดีเนี่ยก็มีเหมือนกันนะพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยมีมากเหมือนกันแต่ว่าพระที่ปฏิบัติแบบนี้เนี่ยก็ดูเป็นรายกรณีไปดูเป็นรายเคสไปเหมาเงินไม่ได้นะคะ
0: ครับก็หลายๆคนก็อย่าเพิ่งไปเหมารวมวงการว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับพิจารณาเป็นคลิปเคสไปดีกว่านะครับส่วนใครที่มีคลิปแน่นอนว่ามีการแพร่กระจายไปในโซเชียล
2: มันก็มีทุกมุมเนาะบางมุมก็มองเป็นเรื่องที่เสื่อมศรัทธารู้สึกหดหู่บางมุมก็มองตลกขบขันสนุกสนานกันไป
0: แต่ว่าจริงๆแล้วการที่เรามีคลิปหรือว่าไปเห็นคลิปในแพลตฟอร์มโซเชียลใดๆก็แล้วแต่คุณคลิกแชร์ต่อหรือว่าคุณกดส่งต
2: ่อ
0: ผิดกฎหมายนะครับ
2: ค่ะ
0: อันนี้คือทางตำรวจไซเบอร์ออกมาเตือนเลยนะครับย้ำนะว่าโพสต์คลิปลามกอนาจารอาจจะเข้าข่ายนำข้อมูลลามกนะครับเข้าสู่ระบบสาธารณะซึ่งก็เป็นการผิดพรบ.คอมพิวเตอร์นั่นเองมีโทษนะครับจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550ที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14วงเล็บ3ในส่วนของผู้ที่แชร์หรือว่ามีการส่งต่อสื่อลามกอนาจารนะครับยังอาจจะเข้าข่ายความผิดฐานเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามกแม้ไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือว่าเป็นผู้โพสต์คนแรกนะครับระวางโทษเช่นเดียวกันจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550ที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14วงเล็บ5นะเพราะฉะนั้นใครที่เห็นคลิปหรือว่าใครที่มีคลิปอยู
2: ่
0: อย่าทำนะครับผิดกฎหมายค
2: ุ
0: ณติดคุกได้เลยนะ
2: ใช่
0: นะครับจำคุกสูงสุดคือ5ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 100,000 บาทเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามือไวนะครับญาติโยมอย่ามือไวนะแม้ว่าจะเป็นหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ขบขันอาจจะเป็นมีมเป็นอะไรไปเนี่ยคือมันเป็นการกระทำที่ไม่สมควรแล้วก็ที่สำคัญมีกฎหมายคุ้มครองในเรื่องนี้อยู
2: ่
0: นะครับก็ระวังเตือนกันไว้นะครับในช่วงนี้ หนึ่งเรื่องเราไปอัปเดตกันก่อนน้องป่านก่อนที่เราจะไปพักกันก็คือเมื่อวานนี้ก็มีม็อบเกิดขึ้น
2: ถูกต้องนะคะที่บริเวณหน้าสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยค่ะอาคารโอเชียนทาวเวอร์2นะคะที่ถนนสุขุมวิท21ค่ะก็มีการรวมกลุ่มนะคะมวลชนเดินทางมารวมตัวกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยหลังจากที่ทางคุณสนธิลิ้มทองกุลนะคะพร้อมกับเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศมีการนัดหมายรวมตัวกันไปยื่นหนังสือนะคะ ถึงสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยค่ะเรื่องการเคลื่อนไหวครั้งนี้นะคะก็จะเขามีแคมเปญในการ เดินมาเคลื่อนไหวตรงนี้นะคะก็คือทวงคืนประเทศไทยและเอาประเทศไทยของเราคืนมานะคะซึ่งทางคุณสนธิเนี่ยเตรียมยื่นหนังสือแล้วก็อ่านแถลงการจุดยืนประเด็นที่เกี่ยวกับชาวอิสราเอลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยค่ะพร้อมกับเรียกร้องให้มีการเคารพกฎหมายขนบธรรมเนียมแล้วก็วิถีชีวิตของคนไทยนะคะซึ่งเป็นการปราศัยเพื่อที่จะเรียกร้องความยุติธรรมรวมไปถึงการบีบให้รัฐบาลเองเร่งแก้ไขปัญหานี้ด้วยอย่างเร่งด่วนนะคะส่วนผู้ที่เข้าเรียกร้องเนี่ย มีทั้งคุณทรายคุณทรายสมุทรนะคะ
0: คร
2: ับ แล้วก็คุณพิชิตชัยมงคลคุณสมทิคุณสนธินะคะลิ้มทองกุลคุณนิติธรล้ำเหลือนะคะหรือว่าทนายนกเขาแล้วก็อาจารย์ปานเทพนะคะก็การชุมนุมครั้งนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่ทางกองบังคับปราบปรามนครบาลที่5นะคะกองร้อยน้ำหวานรวมไปถึง EOD นะคะที่มาดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่อย่างเคร่งครัดนะคะเบื้องต้นสถานการณ์ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะเจ้าหน้าที่ก็มีการคอยตรวจจับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ผ่านการคัดกรองของพื้นที่ของสื่อมวลชนอย่างเคร่งครัดนะคะส่วนการยื่นหนังสือของทางคุณสนธิต่อทางเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะคะด้วยการเดินทางไปที่หัวข้อที่สำคัญที่เกิดขึ้นก็คือกรณีที่ชาวอิสราเอลบางส่วนเนี่ยถูกกล่าวหาว่าก่อความเดือดร้
0: อ
2: นละเมิดกฎหมายไม่เคารพกฎระเบียบของประเทศไทยเรานะคะก็เรียกร้องให้ทางสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยกำชับพลเมืองของตนเองให้ปฏิบัติตามในกฎหมายของบ้านเราด้วยแล้วก็ยังเรียกร้องให้ทางอิสราเอลร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของไทยนะคะดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดโดยไม่ใช้สถานะทางการทูตเข้ามาแทรกแซงในกระบวนการยุติธรรมค่ะส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ถูกหยิบยกขึ้นมาก็คือการขยายตัวของศูนย์ชาบัตนะคะรวมไปถึงการครอบครองที่ดินของชาวต่างชาติที่พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะซึ่งผู้เขียนจดหมายเนี่ยมีการเรียกร้องให้หน่วยงานไทยตรวจสอบการถือครองที่ดินแล้วก็ดำเนินงานขององค์กรต่างๆว่าตรงนี้เป็นไปตามกฎหมายของไทยเราหรือเปล่านะคะจดหมายตรงนี้เองเนี่ยก็มีการแสดงจุดยืนด้วยนะต่อสถานการณ์ขัดแย้งในตะวันออกกลางเรียกร้องให้รัฐบาลอิสราเอลยุติการกระทำที่กระทบต่อพลเรือนโรงพยาบาลสถานศึกษานะคะปฏิบัติตามหลักกฎมนุษยธรรมระหว่างประเทศด้วยในตอนท้ายของจดหมายนี้นะคะก็มีการย้ำนะคะว่าไทยเราเองต้อนรับนะนักท่องเที่ยวจากทุกชาติเลยแล้วก็ทุกคนก็ต้องเคารพกฎหมายบ้านเราด้วยเรียกร้องให้สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมนะคะไม่ใช่แค่มีการรับทราบหรือการตอบกลับตามพิธีการต่างๆนะคะส่วนกลุ่มผู้จัดการชุมนุมนะคะจะเตรียมขยายความเคลื่อนไหวไปยังพื้นที่อื่นๆอีกไหมนะคะก็จะมีที่จันทบุรีนะคะที่จะมีการเคลื่อนไหวช่วงวันที่13กันยายนนะคะในเรื่องของป่าสงวนรวมไปถึงที่จังหวัดภูเก็ตชลบุรีแล้วก็พื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะเพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาเร่งตรวจสอบแล้วก็แก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องต่างๆด้วยค่ะ
0: ครับเบื้องต้นเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีตำรวจดูแลนะครับก็ไม่ได้มีเหตุปะทะหรือว่ามีการเรียกว่านอนลงถนนนะครับหรือว่าการพักแรมกลางคืนไม่ใช่นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับสำหรับม็อบเมื่อวานนะครับที่หน้าสถานทูตอิสราเอลส่วนอีกหนึ่งวันนะครับม็อบนี้ก็อาจจะลงพื้นที่นะครับที่ในส่วนของหน้าไอลอเดินม็อบกันนะครับเดินทางเพื่อเป็นการเรียกร้องในเรื่องของทางกกต.น
2: ะ
0: ครับในวันที่13กันยายนก็คือวันอาทิตย์นี
2: ้
0: คือวันที่14เนี่ยกกต.จะมีการพิจารณาแล้วก็มีการป ประกาศนะครับในส่วนของการดำเนินคดีปมทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าหัวสวนะครับซึ่งก็ทางพรรคประชาชนนะครับก็มีการโพสต์ให้ประชาชนร่วมกิจกรรมเดินเท้านะครับก็คือเดินลงถนนในวันที่13ระยะทาง11กิโลเมตรอยู่ที่บริเวณหน้าไอลอไปจนถึงศูนย์ที่เรียกว่าเป็นหอศิลป์กรุงเทพนะครับระยะทางก็11กิโลเดินไปเพื่อส่งเสียงกดดันให้ทางกกต.เนี่ยเร่งรัดการดำเนินงานนะครับในส่วนของคดีหัวสวนะครับก็จะมีการแถลงคือ14กันยายน13ก็มีการลงถนนไปแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวต้องรอติดตามกันว่าจะมีทิศทางอย่างไรนะครับส่วนทางม็อบของทางคุณสนธิแล้วก็คปท.เนี่ยก็ต้องติดตามเช่นเดียวกันเพราะว่าวันที่14เนี่ยก็มีเหมือนได้ยินข่าวมาเหมือนกันว่าก็มีการติดตามเรื่องนี้อยู่สำหรับคดีหัวสวนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นอย่างไรจะมีการส่งฟ้องหรืออะไรหรือไม่นั้นนะครับ14นี้น่าจะได้มีความชัดเจนกันมากขึ้นนะครับ
2: ค่ะติดตามกันนะคะการเมืองก็มีแต่ประเด็นที่รอให้ทุกคนเนี่ยได้ดูผลสรุปนะคะหรือว่าทิศทางการเมืองจะไปทิศทางไหนนะคะ
0: ค
2: แต่ว่าสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อกับบันทึกสถานการณ์ค่ะ
1: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
1: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
2: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้รับฟังเทปสัมภาษณ์เรื่องงาน Gas Tech 2026สัมภาษณ์โดยคุณทรงพลชูเวชไปรับฟังกันค่ะ
8: ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องงาน Gas Tech 2026นะครับรายละเอียดของงานนี้เป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับดร.สุภวรรณตีระรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
9: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
8: ครับท่านครับงาน Gas Tech 2026มาจัดที่ประเทศไทยได้อย่างไรครับแล้วก็มีความสำคัญกับประเทศไทยยังไงครับ
9: ค่ะงาน Gas Tech เนี่ยเป็นงานประเภทงานประชุมระดับโลกนะคะร่วมกันกับงานแสดงสินค้าเพราะนั้นก็จะมีรูปแบบทั้งงานประชุมแล้วก็งานแสดงสินค้าด้วยกันนะคะการเจรจาธุรกิจซึ่งผู้จัดงานเนี่ยที่เป็นผู้ถือไลเซนส์งาน Gas Tech อะค่ะเป็นบริษัทออร์แกไนเซอร์จากอังกฤษนะคะชื่อว่า DMG แล้วงานนี้เนี่ยก็จะมีการเวียนทวีปไม่ว่าจะมาที่อเมริกานะคะที่ยุโรปแล้วก็มาที่เอเชียเผอิญรอบของการเดินทางที่เขาโลเทตกันนะมาที่ประเทศไทยก็คือในปีนี้นะคะซึ่งเราก็บิดงานแข่งกันกับทางสิงคโปร์ด้วยนะคะงานนี้ก็เลยกลายเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นเอดิชั่นสำหรับประเทศไทยเนี่ยเป็นครั้งที่2แล้วเพราะว่าในอดีตตั้งแต่ปี2008อะค่ะเคยจัดมาแล้วแล้วเราดึงมาแล้วแต่ตอนนั้นน่ะในเรื่องของรูปแบบ transition เรื่องพลังงานเนี่ยยังไม่น่าตื่นเต้นเท่าปัจจุบันนี้ตอนนั้นก็จะมีระดับผู้บริหารรัฐมนตรีผู้นำประเทศก็อยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าคนนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยยิ่งใหญ่กว่าเดิมถือได้ว่าโต300เกือบ350เท่าหรือ350%นะคะโดยที่คาดหวังว่าจะมีผู้นำทางด้านพลังงานทางด้านกลุ่ม alternative energy หรือพวกแก๊สแนกต่างๆเนี่ยนะคะเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมากกว่า 50,000 คนนะคะจากทั่วโลกแล้วก็จะมีรัฐมนตรีเกือบ20ประเทศเข้ามา CEO ต่างๆนะคะที่จะมารวมตัวกันอยู่ที่ไบเทคตั้งแต่14ถึง17กันยายนนี้ค่ะ
8: ครับที่เซฟมีบทบาทยังไงครับในการนำงาน Gas Tech นี้มาจัดที่ประเทศไทยฮะ
9: ค่ะครั้งนี้นะคะก็เรามองว่างานต้องดูว่าในภูมิภาคเอเชียเราเนี่ยมีเรื่องโดยเฉพาะในอาเซียนหรือ Southeast Asia เนี่ยจะมีเรื่องของการเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงานเยอะมากโดยเฉพาะกลุ่มของ Cleaning Clean Technology นะคะแล้วก็เทคโนโลยีที่ใช้ในเรื่องของพลังงานแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยเราก็เลยมาดูว่างานในรูปแบบนี้มีผู้จัดและงานอะไรบ้างก็จากการศึกษาเนี่ยก็มาพบว่าโอ้นี่คืองาน Gas Tech ที่เราเคยดึงมาแล้วตอนปี2008แล้วเผอิญมันเขาเวียนมาประเทศเอเชียในกลุ่มประเทศเอเชียพอดีก็เลยเข้าไปคุยกับผู้จัดงานที่ชื่อว่า DMG Event นะคะแล้วก็ทำการศึกษาความเป็นไปได้ว่าถ้ามาแล้วเนี่ยประเทศไทยซึ่งจะเป็นเวทีศูนย์กลางให้กับ Southeast Asia และเป็นประตูสู่เอเชียเนี่ยจะได้ประโยชน์ทั้งภูมิภาคเลยนะคะก็ไปนำเสนอความคุ้มค่าแล้วก็ความน่าสนใจของภูมิภาคนี้นะคะกับผู้จัดงานแล้วก็แน่นอนเนื่องจากทีเซ็ตเองเป็นมีฐานะเป็น National Bidder นะคะก็คือนักประมูลสิทธิ์การดึงงานเราก็ต้องไปคุยกับเจ้าของเนื้อหาทางด้านพลังงานคือกระทรวงพลังงานปรากฏว่าทั้งกระทรวงพลังงานก็ดีทั้งภาคเอกชนที่อยู่ในสายงานน้ำมันนะคะอย่างเช่นปตทหรือแม้กระทั่งกัฟนะคะและหน่วยงานอื่นๆกกพ.เนี่ยนะคะก็ให้การตอบรับเห็นชอบว่าประเทศไทยควรจะประมูลสิทธิ์งานนี้แล้วล่ะเราก็เลยดำเนินการนะคะเต็มสตรีมของเราเลยที่จะทำงานร่วมกันกับกระทรวงพลังงานและหน่วยงานเอกชนไปหารือกับทาง DMG แล้วก็บิดงานนี้ค่ะให้มาจากที่ประเทศไทยก็เข้าสู่กระบวนการบิดดิ้งต่างๆแล้วก็มีการนำเสนอประเทศไทยแล้วก็เมื่อปีที่แล้วเราก็ไปที่มิลานนะคะเพราะที่ยุโรปเนี่ยจัดที่มิลานเขาได้เป็นเจ้าภาพเมื่อปีที่แล้วเราก็ไปรับธงมาจากที่ประเทศไทยในช่วง 14-17 กันยายนที่จะเกิดขึ้นที่ศูนย์ไบเทคค่ะ
8: ครับแล้วประเทศไทยจะได้อะไรจากงานนี้ครับ
9: ก็ถ้าเราดูนะคะในการเดินทางเข้ามาครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าจำนวนของผู้นำจากทั่วโลกที่เดินทางเข้ามาจาก150ประเทศนี่ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากนะคะแล้วก็knowledge base จากวิทยากรซึ่งมีถึง 1,000 คนเซสชั่นเยอะมากนะคะเป็นหลักเกือบจะ800กว่าเซสชั่นเนี่ย ในพื้นที่ของไบเทคทั้งหมดเนี่ยเราดูแล้วว่าคนที่เดินทางมาเข้าร่วมงานที่เมื่อกี้เกิดว่าเป็นผู้บริหารทั้งนั้นเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย policy maker ของแต่ละภูมิภาคแต่ละประเทศนะคะรัฐมนตรีทางด้านพลังงานเพราะฉะนั้นแน่นอนนะคะก็จะต้องมีการเกิดไดอะล็อกสำคัญของโลกเกิดขึ้นที่งานนี้ที่กรุงเทพแน่นอนมีงานกลุ่มงานนักวิจัยรีเสิร์ชกลุ่มเทคโนโลยีนักนวัตกรมีเรื่องของการค้าการลงทุนเทรดทางด้านพลังงานคลีนเอเนอร์จีนะคะกลุ่มทางด้านก๊าซLNG เนี่ยกลุ่มใน value chain ของพลังงานทั้งหมดเนี่ยจะมารวมตัวกันเราก็คาดว่าจริงๆจะได้เกิดการเชื่อมโยงตั้งแต่กลุ่ม SME อะค่ะของผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ของประเทศไทยแล้วก็เราได้เรียนรู้นวัตกรรมต่างๆที่จะมาเป็นผู้ขายเนาะก็คือเป็น exhibitor ภายในงานซึ่งมีพื้นที่ของศูนย์ไบเทคชั้นล่างเต็มหมดทุกฮอลล์เลยค่ะเพราะว่าชั้นบนเขาใช้เป็นเซสชั่นของห้องประชุมนะคะที่มีอยู่ประมาณ 60-70 ห้องค่ะ
8: ครับผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าไปชมได้ฟรีหรือเปล่าครับ
9: ก็ต้องลงทะเบียนก่อนนะคะเพราะว่างานนี้เป็นงานเทรดเป็นงานเราเรียกว่าเป็นประเภทของ B2B เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีการเขาเรียกไปที่จุด registration ก็คือจุดลงทะเบียนนะคะแล้วก็ทำแบตเข้างานซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของการประชุมเนี่ยมันมีการประชุมที่เขาให้เฉพาะเขาเรียกว่าเป็น investor club จาก energy อยู่ชั้นบนเพราะนั้นบางเซสชั่นอาจจะไม่สามารถเข้าร่วมได้เพราะว่าปิดเป็นการประชุมปิดแต่ข้างล่างซึ่งจะเป็น exhibition อันนี้สามารถที่จะลงทะเบียนรับแบตนะคะแล้วก็เข้าชมงานได้เพื่อที่จะมาดูซิว่านวัตกรรมทางด้านพลังงานหรือการนำเสนอของประเทศต่างๆทางด้านพลังงานเนี่ยเขาไปไกลขนาดไหนค่ะ
8: ครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ไม่ใช่ว่ามีเพียงพลังงานฟอสซิลอย่างเดียวใช่ไหมครับมีเรื่องของพลังงานสะอาดอะไรต่างๆด้วยแล้วก็ราคาเนี่ยก็สามารถจับต้องได้ก็สามารถไปดูแล้วก็เปรียบเทียบแล้วก็ไปพูดคุยเจรจาทางธุรกิจได้นะครับเพราะว่ามีนักลงทุนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยก็รอท่านอยู่แต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็คือจะต้องมีการลงทะเบียนก่อนใช่ไหมครับ
9: ใช่ค่ะเพราะเป็นงาน B2B อยากจะให้มาชมงานที่อยากจะให้เห็นตัวเทคโนโลยีในกลุ่มทันสมัยใหม่ๆก็คือ Climate Technology หรือ AI สำหรับ Energy กลุ่ม Natural Gas นะหรือตอนนี้พูดเรื่องความปลอดภัย Energy Security เนี่ยพวกนี้หรือ Net Zero ต่างๆเนี่ยค่ะมีอยู่ในภายในงานค่ะ
8: ครับแสดงว่างานนี้เป็นมากกว่าการจัดงานแสดงทั่วไปนะครับมีการเจรจาทางธุรกิจด้วยนะครับ business to business นะครับพูดถึงงานนี้ฮะทีเซฟจะต่อยอดยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปในอนาคตครับเนี่ย
9: คือตอนนี้เนี่ยภายในงานนะคะเราก็ได้คุยกับผู้จัดงานว่าในเรื่องของการเจรจาธุรกิจนะคะอยากจะให้ไปถึงกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการที่เป็น SME นะคะให้เขาเข้าถึงในงานด้วยก็จะมีเจรจาธุรกิจภายในงานด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ทราบมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะพอรู้ว่างานจะมาที่นี่กลุ่มที่เป็นแบรนด์ใหญ่ๆทางด้านพลังงานก็จองห้องประชุมการจัดงานเพื่อจะดูแลลูกค้าตัวเองทีนี้ในส่วนของการต่อยอดเนี่ยนอกจากภายในงานที่จะมีเรื่องของการค้าการลงทุนนวัตกรรมต่างๆที่เราใช้เป็นเวทีสร้างเครือข่ายให้คนไทยแล้วก็เอเชียแล้วอะค่ะเรายังมีต่อยอดไปยังชุมชนนะคะในกรุงเทพแล้วก็ภูมิภาคอื่นๆด้วยเพราะนั้นเรามีการทำงานร่วมกันกับกทม.นะคะแล้วก็เอเจนซี่ที่ทางด้านการท่องเที่ยวอะค่ะเพื่อที่จะมาเขาเรียกว่าขายโปรแกรมให้กับผู้ติดตามหรือสปาวส์เนี่ยค่ะหรือถ้าเผื่อผู้บริหารที่เดินทางมาอยากจะเดินทางต่อไปยังไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่หรือจะเป็นทางภาคอีสานนะคะหรือแม้กระทั่งทางภาคใต้ภูเก็ตที่ตอนนี้ก็มีโปรแกรมอยู่เนี่ยเราก็ทำการต่อยอดไปแล้วก็ถ้ายังอยู่ที่ในกรุงเทพนะคะก็มีการทำรูทติ้งไปทางชุมชนแล้วก็แน่นอนนะคะสเปนดิ้งในลักชัวรี่รีเทลต่างๆในกรุงเทพด้วยค่ะ
8: ครับช่องทางติดต่อสอบถามหรือดูข้อมูลประชาสัมพันธ์งานนี้เนี่ยสามารถดูได้ผ่านช่องทางไหนหรือสามารถติดต่อได้ยังไงครับท่านฮะ
9: ค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะก็ง่ายที่สุดเลยค่ะเข้าไปใน Google Search นะคะพิมพ์คำว่า Gas Tech Bangkok Thailand 2026ก็เ ็จะขึ้นโปรแกรมของงานหรือจะเข้าไปในเว็บไซต์ของที่จัดเองนะคะ businessthailand.com หรือจะเข้าไปในเว็บไซต์ของสถานที่จัดงานเองก็คือศูนย์ไมเทคนะคะก็ได้เหมือนกันค่ะ
8: ครับงานนี้จัดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรครับ
9: ครับจัดขึ้นกลางเดือนนี้แล้วนะคะท่านผู้ฟัง 14-17 กันยายนนะคะที่ศูนย์ไบเทคกรุงเทพบางนานะคะค่ะ
8: ครับนี่คืองาน GasTech 2026นะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณดร.สุภวรรณตีรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
9: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
0: กลับเข้าสู่วันที่สถานการณ์นะครับเมื่อสักครู่นะครับเป็นการสัมภาษณ์งานที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากนะครับ GasTech 2026นะครับก็ติดตามกันได
2: ้
0: เริ่มวันจันทร์นี้แล้วนะครับวันจันทร์ที่14นะครับไปเยี่ยมชมบูธต่างๆกันได้นะครับที่ในส่วนของ Bytech บางนางาน GasTech 2026นั่นเองนะครับเมื่อสักครู่พี่จ๊อบก็สัมภาษณ์กับทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องนี้นะครับน่าสนใจมากนะครับยังไงติดตามกันได้นะครับไปอัปเดตนะครับเรียกว่าทักทายก่อนแล้วกันนะครับทักทายแฟนรายการนะครับผ่านทางแฟนเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับสวัสดีคุณต้นน้ำปรมินนิรโสด้วยนะครับพี่อเนกพริกไทยสวัสดีครับส่งสติกเกอร์มาทักทายพวกเราด้วยนะครับคุณสิริวัลบอกว่าสวัสดีค่ะนะครับเช่นเดียวกับทางคุณสุชินนะครับคุณโชคแดงมงคลพี่สุเทพบอกสวัสดีครับน้องโดนัทน้องสายป่านพร้อมทีมงานกดไลค์กดแชร์ครับผม
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากๆครับแล้วก็มีส่งสติกเกอร์มาให้พวกเราเยอะแยะด้วยนะครับพี่นีนีบอกสวัสดีวันนี้อากาศครึ้มฝนตกค่ะนะครับพี่นีนีอยู่จังหวัดไหนเอ่ยนะครับเพราะว่าเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครเลยนะ
2: ครับ
0: พี่พิเชษบอกสวัสดีครับคุณวุฒิชัยทักทายมาด้วยนะครับพี่ภัทรพรพี่พิสมัยบอกวันนี้วันพระคุ้มครองโชคดีทุกท่านนะคะสาธุเช่นเดียวกันนะครับพี่ประยงบอกสวัสดีค่ะทีมงานบันทึกสถานการณ์ทุกท่านเลยนะครับมีส่งดอกไม้แล้วก็ส่งสติกเกอร์มาให้ด้วยนะครับเช่นเดียวกับทางคุณโอนะครับพี่อัชราด้วยนะครับแล้วก็คุณสุพิชทักทายกันเข้ามาสวัสดีครับนะครับนี่ขอบคุณทุกท่านนะครับทักทายผ่านทางแฟนเพจยังสามารถทักทายพวกเรากันได้เรื่อยๆนะครับมีข่าวสารอะไรมาแลกเปลี่ยนบอกเราได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวไปติดตามนะครับในส่วนของอีกหนึ่งข่าวน
2: ะ
0: สำหรับไทยช่วยไทยพลัส60 40นะครับเดือนสุดท้ายแล้ว
2: เดือนสุดท้ายแล้ว
0: คุณใช้หมดหรือยัง
2: ใกล้หมดแล้วด้วย เริ่มรู้สึกต้องประหยัดแล้วเหมือนกันใจหายนะ
0: ใจหายเพราะว่าเราได้รับมาตั้ง4 เดือนอ่ะ
2: ใช่
0: ครับเราจะไม่มีใช้แล้วหรอเดือนหน้าแต่ว่าต้องบอกว่าเดี๋ยวต้องรอติดตามกันเพราะว่ามีแง้มๆออกมานะครับในส่วนของการลุ้นต่อสำหรับโครงการนี้นะครับไทยช่วยไทยพลัส60 40หลังจากที่มีวิกฤตพลังงานก็ราคาน้ำมันที่มีการผันผวนอยู่ในตอนนี้นะครับเมื่อวานนี้ทางรองนายกเอกนิติก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกประชาชนเนี่ยให้การต้อนรับดีมากนะครับล่าสุดเนี่ยผลของซุปเปอร์โพลนะครับมีการเผยผลสำรวจประชาชนกว่า 63.8 พอใจมาตรการนี้นะไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็สนับสนุนให้รัฐบาลเนี่ยเดินหน้าต่อนะครับส่วนต้องบอกว่าจะเดินหน้าต่อหรือไม่นั้นต้องรอความคืบหน้าเพราะว่าในส่วนของทางท่านรองนายกเอกนิตินะครับก็มีการออกมาพูดถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกันคุณเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้กล่าวถึงกรณีพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากเนี่ยเรียกร้องให้ต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปอีก 1-2 เดือนได้ไหมเ
2: ม
0: ื่อวานนี้ถ้ามีการลงพื้นที่ตลาดหลังกระทรวงการคลังนะครับโอ้โหพ่อแม่พี่น้องที่เป็นพ่อค้าแม่ขายเนี่ยบอกว่าโครงการนี้เนี่ยต่อได้ไหมท่านรองนายกนะเพราะว่าได้รับเสียงตอบรับดีมากประชาชนก็กล้าที่จะจับจ่ายใช้สอยมากยิ่งขึ้นนะครับก็ทางท่านรองนายกเองนะครับก็บอกว่าจะรับเรื่องนี้ไปพิจารณาแล้วก็จะมีการนำเรียนท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลโดยเร็วก็ขอบคุณเสียงตอบรับจากประชาชนนะครับที่ให้การตอบรับโครงการนี้อย่างดีมากๆโดยยังคงมีเม็ดเงินเหลือพอสมควรนะที่จะสามารถดำเนินการเรื่องนี้ต่อได้นะครับปัจจัยสำคัญในการพิจารณาต่ออายุโครงการก็คือ1ปัญหาวิกฤตพลังงานแล้วก็ราคาน้ำมันนะครับ2 อย่างนี้ที่ตอนนี้เนี่ยตลาดโลกก็ยังมีคงมีการผันผวนอยู่นะเพราะว่าตะวันออกกลางกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ยังคงมีการเกิดเหตุปะทะกันอยู่เป็นเนืองๆนะครับแต่ว่าในส่วนของการส่งผลกระทบก็อย่างที่บอก ก็มีการส่งผลกระทบในเรื่องของค่าครองชีพค่าน้ำมันอาจจะมีแพงขึ้นผ
2: ัน
0: ผวนไปอย่างเงี้ยคือตอนแรกก็นึกว่าจะจบแล้วแต่จริงก็ยังไม่จบนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันนะครับสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการสำหรับไทยช่วยไทยพลัสมี26ล้านคนนะครับเมื่อรวมกับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นไทยช่วยไทยพลัสอีกเหมือนกันเนี่ยอีก13ล้านคนทั้งหมดก็จะราวๆสำหรับผู้ที่ได้ประโยชน์จากโครงการนี้อยู่ที่40ล้านคนนะครับก็ขณะเดียวกันในส่วนของร้านค้ารายย่อยเข้าร่วมโครงการกว่า1ล้าน2แสนรายนะครับก็ถือว่าเป็นการเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไปแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยผลออกมาก็คือ 150,000 ล้านบาทเลยนะ
2: ค่ะ
0: 4เดือนนี้ยังไม่ครบ4เดือนเต
2: ็
0: มนะครับก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่กระจายตัวอยู่ในกรุงเทพมหานครร้อยละ 16-17 นะครับที่เหลือก็จะกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศและก็เป็นร้านค้ารายย่อยนะครับส่วนกรณีหากมีการต่อยุคโครงการจะมีการปรับเงื่อนไขจาก 60-40 เนี่ยเปลี่ยนเป็น 50-50 หรือไม่นั้นทางคุณเอกนิติบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ชัดเจนนะขอรับไปพิจารณาก่อนแล้วก็จะมีการหารืออย่างเป็นทางการภายใน 2-3 สัปดาห์นี้ในส่วนตัวผมมองว่า 50-50 ก็ดี1คือคำนวณได้ง่าย
2: ใช่
0: 2คือจะได้ใช้ยาวๆ
2: ถูกต้อง
0: ไอ้สำหรับผมนะในมุมมองของหลายๆคนก็แล้วแต่มุมมองนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวยังไงความคืบหน้าน่าจะชัดเจนอีก 2-3 สัปดาห์นี
2: ้
0: นะครับท่านรองนายกเอกนิติจะมีการไปพูดคุยกับทางท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ยังไงก็จะต้องมีการพูดคุยในบอร์ดอีก1ครั้งแหละว่าจะมีงบประมาณส่วนไหนที่มาอุดหนุนหรือว่ามาใช้ในส่วนนี้นะครับ
2: ค่ะแต่ว่าเชื่อว่าไม่ว่าจะ50-50 หรือ60-40นะถ้ามีการต่อเฟส2เนี่ยพี่น้องประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการก็น่าจะยิ้มออกนะคะย
0: ัง
2: ไงก็ได้นะแต่ว่าก็ต้องรอดูเรื่องของงบประมาณความคุ้มค่านะคะความเพียงพอมีเรื่องของวินัยการเงินการคลังอีกนะคะที่จะต้องดูตรงนี้นะหรือว่าถ้าไม่ต่อเฟส2แล้วเนี่ยมีโครงการอื่นๆออกมาไหมเห็นแว่วๆว่าจะมีไทยเที่ยวไทยพลัสช่วงปลายปี
0: ถูกต้องนี่มีคอมเมนต์บอกจากน้องหมวยคนสวยบอกว่าเขาคำนวณมาให้เรียบร้อยจะมาคำนวณใหม่หาอะไรคะไม่ใช่หมายถึงว่าในการคำนวณครั้งใหม่เนี่ยก็คืออาจจะมี 60-40 50-50 นะครับก็จริงๆถ้าสมมุติถ้า 50-50 เนี่ยถ้าสมมุติว่ามีการให้จำนวนเงินเนี่ย มาในระดับนึงเนี่ย มันก็จะมีการถัวเฉลี่ยได้ที่จะใช้ได้นานขึ้นหรือเปล่าร ัฐก็จะต้องไม่ต้องมาเสียเงินในส่วนสนับสนุนตรงนี้เยอะขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าก็จะเป็นการกระตุ้นให้คนเนี่ยใช้จ่ายด้วยนะครับแล้วก็เยียวยาไปด้วยในส่วนของภาวะที่ค่าใช้จ่ายแพงนะครับน้ำมันแพงตรงนี้จ้านะครับอันนี้ตอบคุณหมวยนะ
2: ตามนี้เนาะก็เข้าใจนะแล้วแต่คนคิดกันอาจจะต่างกันไปแต่อย่างที่พี่นะบอกเพราะว่าคือถ้ารัฐบาลเนี่ยแบกรับในส่วน 60% นะแล้วก็ถ้าเทียบกันกับอีก 10% เนี่ยอาจจะเอามาถัวเฉลี่ยที่บอกอาจจะคนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยอาจจะได้มากขึ้นก็ได
0: ้
2: หรือคนที่ไม่ได้สิทธิ์ตอนแรกลงทะเบียนไม่ทันอะไรเงี้ยก็อาจจะมาถัวเฉลี่ยให้เขาก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะก็แล้วแต่อย่างที่บอกคือวิธีการในการคำนวณในการคิดอะไรเงี้ยทางรัฐบาลเองเขามีวิธีการในการคำนวณเพื่อความคุ้มค่าอยู่แล้วนะคะ
0: ครับเป็นความคืบหน้าอีก2-3 สัปดาห
2: ์
0: ครับน่าจะชัดเจนมากขึ้นนะครับ
2: ติดตามกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องของการเปิดทางแรงงานศรีลังกานะคะก็หลังจากที่มีการลงนามนะคะในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานหรือ MOU นะคะแล้วก็บันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกานะคะเรื่องนี้คุณจุลภานมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะก็มีการออกมาเปิดเผยเรื่องของการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยหลังจากที่ครม.นะมีการอนุมัติเป็นมติแล้วนะคะช่วงวันที่14กันยายนนี้นะคะเดี๋ยวจะมีการลงนาม MOU นะคะกับทางศรีลังกาหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีกระบวนการที่จะสามารถเดินหน้านำเข้าแรงงานจากทางศรีลังกาได้ทันทีนะคะซึ่งทางศรีลังกาเองเนี่ยเขาก็มีการเตรียมความพร้อมที่จะคัดสรรนะคะแรงงานที่จะมาเป็นตัวเลือกให้กับบ้านเรานะคะต้องดำเนินการในขั้นตอนต่างๆให้แล้วเสร็จเนี่ยคาดว่าหลังจากนี้สักประมาณเดือน2เดือนเนี่ยแรงงานล็อตแรกที่จะเข้ามาทำงานในบ้านเราเนี่ยก็น่าจะเข้ามาได้เรียบร้อยนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเอ๊ะแล้ว ล็อตแรกที่เข้ามาเนี่ยจำนวนแรงงานน่าจะประมาณเท่าไหร่นะคะ คุณสุรพันธ์บอกว่าจริงๆแล้วใน MOU เนี่ยเขาไม่ได้วางกรอบตัวเลขเอาไว้นะคะแต่ว่าก็ตั้งเป้าเอาไว้ประมาณ 10,000 คนที่จะนำร่องในการมาทำงานนะคะเพื่อที่จะดูก่อนว่าทักษะจากแรงงานศรีลังกาเนี่ยเขามีทักษะที่เหมาะกับอุตสาหกรรมตรงไหนบ้างของบ้านเรานะคะมาทดแทนแรงงานต่างชาติตรงไหนได้บ้างนะคะซึ่งก็อาจจะลดจำนวนลงในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะต้องดูว่าจะไปอยู่ในส่วนไหนตรงไหนนะคะซึ่งก็ตั้งเป้านะคะวางเป้าเอาไว้ว่าน่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมการก่อสร้างเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยเข้ามาในเรื่องการทำงานหลายประเทศในโลกอยู่แล้วนะคะก็ส่วนเราเองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายเช่นเดียวกันนะคะ คุณจุลพันธ์บอกว่าตรงนี้เป็นประโยชน์ระยะยาวกับประเทศเรานะคะถ้าไปคุยกับภาคเอกชนเนี่ยคือจะรู้เลยว่าประเทศไทยเรายังต้องการแรงงานต่างประเทศนะคะแต่เราก็ต้องระมัดระวังอีกหลายๆเรื่องนะคะทั้งเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยการประพฤติปฏิบัติต่างๆนะคะซึ่งแรงงานจากทางศรีลังกาเองเนี่ยจากประวัติในการไปทำงานหลายๆที่นะคะก็ไม่ได้รับข่าวสารในเชิงรบนะคะซึ่งก็เป็นแรงงานที่เข้ามาเนี่ยคุณจุลพันธ์บอกก็น่าจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจบ้านเราได้นะคะแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดปัญหากับแรงงานบ้านเราด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะพอแรงงานเข้ามาเนี่ยก็จะมีกระบวนการในการตรวจสอบติดตามกำกับจากทางกรมการจัดหางานของภาครัฐนะคะก็มันก็ต้องเป็นไปอย่างเข้มงวดเรียบร้อยตามกฎระเบียบบ้านเราอยู่แล้วนะคะติดตามเพื่อความสงบเรียบร้อยเป็นเรื่องที่เราต้องปฏิบัติอยู่แล้วคุณจุลพันธ์นะคะก็บอกว่าคือถ้าถามว่าจะมีปัญหากับแรงงานไทยไหมปกตินะมันไม่มีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าต้องยอมรับว่าความจริงเนี่ยงานบางประเภทหาคนไทยเข้าสู่แรงงานในอุตสาหกรรมนั้นๆเนี่ยค่อนข้างยาก
0: จริง
2: แล้วก็ความต้องการของแรงงานต่างชาติเนี่ยก็จำเป็นเพราะว่ามันก็จะมีทักษะบางอย่างเนาะที่คนบ้านเราเนี่ยสามารถไปอยู่ในอุตสาหกรรมนั้นได้โดยเฉพาะแต่บางอย่างเนี่ยคือแรงงานไทยเนี่ยก็ไม
0: ่เลือกงานอันนี้เป็น
2: อันนี้ต้องยอมรับ
0: เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเพราะว่าเราก็ต้องหาแรงงานอื่นมาทดแทน
2: ใช่เพราะว่าไม่งั้นอุตสาหกรรมในส่วนนั้นของประเทศมันก็ไม่ขับเคลื่อนไม่เดินหน้าไปนะคะฉะนั้นพอมันเห็นเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจเป็นแบบนี้มาแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องจำเป็นที่จะหาแรงงานต่างชาติเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจของบ้านเราในส่วนของอุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็วางคนวางทักษะให้เหมาะกับอุตสาหกรรมแต่ละประเภทด้วยนะคะก็น่าจะสามารถช่วยนะคะในอุตสาหกรรมในส่วนที่เรารับแรงงานศรีลังกาเข้ามาเพิ่มเนี่ยได้อีกมากเลยนะคะก็จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมันขับเคลื่อนไปได้นะคะ
0: เบื้องต้นก็คือตั้งเป้า 10,000 คนนะครับในล็อตแรกก็คือ 1-2 เดือนนี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามกันว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยมองว่าเออจะไปเปิดทางให้ต่างด้าวเข้ามาทำงานหรือเปล่าคุณต้องไปดูในพื้นที่ที่เป็นอุตสาหกรรมที่อย่างการประมงการก่อสร้างเนี่ยนะคือบางคนเนี่ยคนไทยจะให้ไปสมัครงานทำก็
2: ใช่ ก็
0: ไม่ทำกัน
2: น้อยมากเลยนะ
0: ก็จะใช้แรงงานต่างชาตินี่แหละแรงงานต่างด้าวที่มาทำงานในส่วนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเมียนมาลาวเวียดนามนะครับแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยมีกัมพูชาด้วยแต่พอมีในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ทำให้แรงงานกัมพูชาเนี่ยมีการระงับเรื่องนี้ไปก่อนนะครับเราก็จะต้องไปหาแรงงานจากชาติอื่นมาเพิ่มเติมมาทดแทนในตรงนี้นะครับศรีลังกาก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยก็มีการทำ MOU ไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอีกหนึ่งอย่างนะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเรื่องนี้ต้องบอกว่าน้องป่านก็กับพี่เนี่ยก็น่าจะเคยได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับสำหรับการที่มีการอินฟูมาไล่ขายของมันเกิดความน่าเชื่อถือมันเกิดแรงจูงใจย
2: ุ
0: คนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ป่านกับโดนัทนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็เลือกที่จะซื้อของตามอินฟลูเอนเซอร์
2: จริงอันนี้เรื่องจริง
0: ทั้งในโซเชียลTikTokFacebook หรือว่าในพื้นที่ต่างๆในโซเชียลนะครับหลายแพลตฟอร์มนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการควบคุมการยกระดับก็ทางสคบเองนะครับก็มีการเน้นย้ำในเรื่องนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีการยกระดับในเรื่องของการโฆษณาผ่านทางอินฟลูเอนเซอร์และก็การที่จะทำให้ตลาดเป็นธรรมด้วยเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเมื่อวานมีการลงนาม MOU ไปกับ5หน่วยงานด้วยกัน นะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัท Telscore ที่เป็นบริษัทที่ดูแลในเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์เป็นเอเจนซี
2: ่
0: นะครับแล้วก็มีสมาคมการค้าอินฟลูเอนเซอร์และครีเอเตอร์ไทยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทยและสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยนะครับก็มีการลงนามกันไปเมื่อวานนี้นะครับในเรื่องของการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคจากการที่มีการโฆษณาผ่านอินฟลูเอนเซอร์นั่นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นการผลักดัน5กลไกสำคัญนะครับภายในกรอบเวลา90วันเพื่อสร้างตลาดที่เป็นธรรมและก็คุ้มครองบริโภคตั้งแต่ต้นทางนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีในการที่จะทำให้การโฆษณาเนี่ยเป็นไปอย่างที่ถูกต้องและก็ไม่หลอกลวงประชาชนด้วย
2: นี่คือสิ่งที่ควรจะทำมาตั้งนานแล้วนะอย่างต่างประเทศเขามีนะคะในการคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องนี้ด้วยนะคะสำหรับอินฟลูเอนเซอร
0: ์ครับ
2: เอาละค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับบันทึกสถานการณ์นะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิศราพันแก้วค่ะ
0: ณัฐพงศ์สารบุตรสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
10: มงคลชีวิต38ประการตอนที่30การสนทนาธรรมตามกาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะวุฒิสภาเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570หลังสภาผู้แทนราษฎรผ่านความเห็นชอบวาระ3แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
13: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
12: วุฒิสภาเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทหลังสภาผู้แทนราษฎรผ่านความเห็นชอบวาระ3แล้ว
14: การประชุมวุฒิสภาเป็นพิเศษเวลา 10:00 น.วันนี้มีวาระสำคัญคือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทหลังสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบในวาระที่3แล้วก่อนเข้าสู่การพิจารณาคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วุฒิสภาจะนำเสนอรายงานผลการศึกษาพร้อมข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ ดยเน้นให้การใช้งบประมาณสอดคล้องกับภารกิจมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนจากนั้นสมาชิกวุฒิสภาจะอภิปรายทั้งในภาพรวมและรายละเอียดของการจัดสรรงบประมาณก่อนลงมติให้ความเห็นชอบและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
12: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายจากเหตุปะทะเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสพบหมายจับรวม9หมายพร้อมเร่งตรวจพิสูจน์หลักฐานขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง
9: พันเอกเอกวริศชอบดูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากกรณีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษร่วมเข้าพิสูจน์ทราบเป้าหมายกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เทือกเขาตะเวบริเวณรอยต่ออำเภอระแงะและอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาและเกิดการปะทะส่งผลให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายล่าสุดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่และพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลยืนยันผู้เสียชีวิตคือนายอูเซงมามะอายุ46ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ6หมายและนายอูเซงเจ๊หนิงอายุ37ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ3หมายรวม9หมายในคดีความมั่นคงและเหตุรุนแรงหลายคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตรวจยึดอาวุธปืนยาว2กระบอกรวมทั้งระเบิดแสวงเครื่องชนิดขว้าง2ลูกพร้อมอุปกรณ์ดำรงชีพและสิ่งของอื่นๆโดยจะนำพยานหลักฐานทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อขยายผลเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกี่ยวข้องต่อไปกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าย้ำว่าการปฏิบัติเป็นไปตามกรอบกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์ผ่านสายด่วน1341ได้ตลอด24ชั่วโมงปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
12: สำนักงานชลประทานที่7ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่2ชุมชนริมฝั่งแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง
15: นายเศรษฐพงศ์พิงคารวัตรรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมตรวจติดตามการทำงานของเครื่องสูบน้ำณบริเวณชุมชนวังแดงเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีและติดตามสถานการณ์น้ำณบริเวณประตูระบายน้ำวัดเสนาวงศ์อำเภอวานินชำราบเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วประกอบกับทั้งสองพื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำมูลจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นและท่วมขังในพื้นที่ซึ่งเจ้าที่ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟขนาด24นิ้วอัตราการไหล 1.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากมีน้ำเอ่อล้นเข้ามาในพื้นที่จะสามารถเร่งระบายน้ำออกลงสู่แม่น้ำมูลได้ทันทีกำชับให้โครงการชลประทานในสังกัดติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลช่วยเหลือประชาชนกรกฎภูมิสวทบราชธานีรายงาน
12: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
4: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
16: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
17: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
18: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
19: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
18: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
19: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพและถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นะก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมาก

0: เฮ้สู้อย่าเดินบุกน้ำนักแรงตาชี้นู่ระบาดมั่งเดี๋ยวเดินไปไฟช็อตเป็นเรื่องอื่นล้าว
1: ทำอย่างไรให้อยู่กับน้ำท่วมอย่างปลอดภัยหากได้ยินประกาศเตือนภัยน้ำท่วมต้องเก็บของขึ้นที่สูงทันทีห้ามเดินออกมาลุยน้ำระหว่างที่น้ำไหลเชี่ยวกรากจดเบอร์โทรศัพท์สำคัญของหน่วยงานต่างๆไว้เตรียมอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มอาหารแห้งและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆเตรียมยารักษาโรคไว้ให้พร้อมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: พฤติกรรมออนไลน์เป็นภัยหรือสร้างสรรค์สื่อออนไลน์มีเนื้อหาที่หลากหลายหากสิบสื่อออนไลน์โดยไม่ระวังอาจเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบการรับสื่อต้องมีวิจารณญาณและไตร่ตรองข้อมูลที่ได้รับเปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันคนรุ่นใหม่อย่างเราควรตระหนักเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในสังคมและตัวเราเองด้วยความปรารถนาดีจากสวทรนองสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับพบกับรายการอันดามันวันนี้ทางสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการอันดามันวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่11กันยายน2569นะครับออกอากาศทางสวทระนองร่วมกับอีก4สถานีฝั่งอันดามันนะครับได้แก่สวทพังงาภูเก็ตตะกั่วป่านะครับผมดังนั้นนะครับใครที่ติดตามรับชมรับฟังสามารถฟังได้ทั้งคลื่นวิทยุแบบปกติทั่วไปแล้วก็ช่วงเปิดอกถกประเด็นวันนี้นะครับเราจะทำการไลฟ์นะครับทางเพจ Facebook ของสวทระนองเกี่ยวกับหัวข้อของประเด็นการรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่มีบุตรหลานที่สนใจอยากจะเข้านะครับเป็นทหารนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะไปศึกษาต่อรวมถึงนะครับสอบนาย10ติดยศเป็นทหารก็อย่าลืมติดตามรับชมรับฟังกันได้ช่วงเปิดอกถกประเด็นนะครับก่อนที่จะไปถึงพลทหารอาสานะครับเดี๋ยวเราไปดูการพยากรณ์อากาศประจำวันกันก่อนนะครับวันนี้11กันยายนนะครับบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% นะครับอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนอง 40% อุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสต่ำสุด21องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง 70% นะครับอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรนะครับมาที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่ง 70% ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุด32องศาต่ำสุด23องศาเซลเซียสทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับเดี๋ยวเราไปที่นายเอกนิติธันประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อช่วยผู้ประกอบการอิสระประกอบการรายย่อยแล้วก็ SME ให้เข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับทั้งนี้ระบบ AI นกกระซิบจะนำข้อมูลจากยอดขายจริงนะครับซึ่งดำเนินธุรกิจมาใช้เป็นข้อมูลเพื่อเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาสินเชื่อช่วยลดข้อจำกัดของผู้ประกอบการที่มีรายได้ลูกค้าและยอดขายจริงแต่ยังขาดเอกสารหรือว่าข้อมูลทางการเงินที่สถาบันการเงินใช้พิจารณาโดย AI นกกระซิบนะครับจะบริการภายในแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งสามารถวิเคราะห์ยอดขายแนวโน้มรายได้ช่วยวางแผนธุรกิจเปรียบเทียบผลประกอบการกับร้านค้าใกล้เคียงหรือว่าร้านค้าประเภทเดียวกันนะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์ยอดขายจากโครงการภาครัฐเช่นไทยช่วยไทยพลัสอีกด้วยนะครับซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้นะครับจะทำให้ไปประกอบการพิจารณายื่นสินเชื่อกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการได้ทางด้านธนาคารกรุงไทยก็จัดทำสินเชื่อนกกระซิบเพื่อร้านค้าถุงเงินประกอบด้วยสินเชื่อ SME ไซส์เล็กวงเงินสูงสุด3ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 3.5 ต่อปีคงที่ใน2ปีแรกนะครับในส่วนพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการรายย่อยและก็ SME ที่ยังขาดหลักประกันหรือว่าผู้ค้ำประกันนะครับวงเงินค้ำประกันตั้งแต่ 5,000 ถึง 100 ล้านบาทตามประเภทโครงการค่าธรรมเนียมเริ่มต้นร้อยละ1ต่อปีพร้อมยกเว้นค่าดำเนินการและค่าธรรมเนียมออกหนังสือค้ำประกันนอกจากนี้ธนาคารธกส.นะครับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยยังร่วมกันทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อภายใต้โครงการเพื่อรองรับเงินทุนหมุนเวียนสภาพคล่องและการขยายกิจการโดยโครงการนี้นะครับจึงเป็นการต่อยอด AI จากเครื่องมือวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจไปสู่การใช้ข้อมูลขายจริงเพื่อเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบช่วยให้ผู้ประกอบการมีสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนโอกาสขยายกิจการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: ข่าวมาคุย
1: กลับมาช่วงคัดข่าวมาคุยนะครับผมไปที่จังหวัดกระบี่นายสุวิทย์สุริยะวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้รับมอบหมายจากนายอังกูลศีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เข้าร่วมประชุมเวทีหารือระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับหรือว่า CMGF ครั้งที่23ที่เมืองเมดานจังหวัดสุมาตราเหนือสาธารณรัฐอินโดนีเซียนะครับซึ่งเวที CMGF นี้มุ่งใช้กลไกผู้นำระดับพื้นที่ในการสะท้อนปัญหาความต้องการและก็ศักยภาพของแต่ละจังหวัดเข้าสู่การกำหนดทิศทางความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคโดยให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกทางการค้าชายแดนการส่งเสริมการลงทุนการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวรวมถึงการและความรู้นะครับซึ่งการเข้าร่วมเวที CMGF ครั้งที่23นี้จึงเป็นอีกหนึ่งกลไกที่สำคัญในการผลักดันจังหวัดภาคใต้นะครับรวมถึงจังหวัดกระบี่ให้มีบทบาทเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านพร้อมก้าวสู่การเป็นส่วนหนึ่งของ Economic Bridge นะครับเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจระดับอนุภูมิภาคสู่เวทีสากลอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปนะครับไปที่จังหวัดพังงานะครับนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดพังงาครั้งที่3ประจำปี2569นะครับที่โรงแรมเลอเอราวัณพังงานะครับซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้กล่าวขอบคุณข้าราชการตำรวจทุกนายนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตลอดจนการจับกุมยาเสพติดสกัดกั้นสิ่งของผิดกฎหมายต่างๆด้วยความมุ่งมั่นเสียสละทั้งแรงกายแรงใจแม้ในบางภารกิจนะครับต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่อชีวิตและความปลอดภัยของตนเองซึ่งทางจังหวัดพังงาก็พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนะครับที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ตตำบลเทพกษัตริย์อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายรอมดอนหะอีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569โดยมีนางสาววิไลลักษณ์เรืองผลนายอำเภอถลางนางสาวพิกุลชัยรัตน์ประมงจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนะครับหัวหน้าส่วนราชการองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับทั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ตก็เตรียมพันกุ้งกุลาดำจำนวน 300,000 ตัวนะครับเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติมุ่งเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในธรรมชาติแล้วก็ฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งรวมถึงส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำอย่างให้เหมาะสมยั่งยืนพร้อมสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำและร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูรวมถึงดูแลแหล่งน้ำธรรมชาติต่อไปนะครับมาที่จังหวัดระนองนะครับที่บริเวณภูเขาหินตั้งหมู่ที่1ตำบลหงาวอำเภอเมืองจังหวัดระนองนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางระมิดาเรียงเงินรามันรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนจิตอาสาแล้วก็ประชาชนในพื้นที่นะครับจัดโครงการปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569นะครับเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในวันโอกาสสำคัญนะครับรวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของในงานและก็ประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนะครับทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม250คนร่วมกันปลูกต้นไม้หลายชนิดนะครับอาทิต้นพยอมต้นยางนาต้นเหลืองอินเดียและก็ต้นราชพฤกษ์นะครับเพื่อมุ่งหวังให้โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลรักษาป่าไม้และสิ่งแวดล้อมต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่อันดามันวันนี้กันต่อนะครับ
0: ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คนไทยจมน้ำเฉลี่ยปีละ810รายบึงลำธารคือสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุด 49.4% รองลงมาคือสระว่ายน้ำ 6.9% อ่างเก็บน้ำ 4.6%
2: การจมน้ำคือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้พื้นน้ำจนทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้ไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะขาดออกซิเจนหรือการสำลักน้ำเข้าไปในปอด
1: จากการรายงานขององค์การอนามัยโลกพบว่าทุกๆปีจะมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำประมาณ 372,000 คนและเกินครึ่งจะอายุน้อยกว่า25ปี
2: ระวังเด็กปิดเทอมเสี่ยงจมน้ำเสียชีวิต
1: ระวังกรมควบคุมโรคเตือนเหตุจมน้ำฆ่าชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทงนอกจากนี้พบว่าการจมน้ำเกิดขึ้นเนื่องจากโรคประจำตัวกำเริบขึ้นขณะเล่นน้ำเช่นลมชักหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากการใช้พลังงานขณะทำกิจกรรมมากเป็นต้น
2: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมใกล้แหล่งน้ำ
1: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้ช่วงเปิดอกถกประเด็นนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปพบกับพี่ๆทหารค่ายรัตนรังสรรค์กองพันทหารราบที่2กรมฐานราบที่25นะครับที่จะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570นะครับไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับ

0: ช่วงเปิดอกถกประเด็น
1: ครับขณะนี้นะครับผมอยู่กับจ่าสิบเอกวราวุฒิไตรรัตน์นะครับหรือว่าเราเรียกว่าจ่าเบียร์ครับผม
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับกับผมจ่าสิบเอกวราวุฒิไตรรัตน์นะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการพลเรือนกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่25ครับ
1: ไม่ทราบว่าเป็นทหารกี่ปีแล้วครับ
2: จริงๆปีนี้เข้าปีที่10นะครับสำหรับการรับราชการเป็นทหารครับ
1: ถือว่ามีประสบการณ์พอสมควร
2: ใช่ครับซึ่งผมเองก็เคยเป็นอดีตพลทหารที่นี่เหมือนกันครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปสอบเข้าโรงเรียนใน10ทหารบกแล้วก็มาบรรจุที่เดิมครับที่หน่วยเดิมครับ
1: เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเรื่องพลทหารอาสาประจำปีนี้นะครับเดี๋ยวให้จ่าเบียร์นะครับลองเล่าถึงภารกิจนะครับเกี่ยวกับของค่ายรัตนนครในพื้นที่จังหวัดระนองว่ามีภารกิจเกี่ยวกับการดูแลพื้นที่หรือว่าดูแลตามแนวชายแดนอะไร
2: ครับก็สำหรับภารกิจของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่25นะครับสำหรับแนวชายแดนเนี่ยเราก็จะร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25นะครับในการรับผิดชอบชายแดนในจังหวัดระนองทั้งหมดเลยนะครับเราก็จะมีภารกิจในการร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะครับในการปราบปรามยาเสพติดนะครับร่วมกิจกรรมต่างๆกิจกรรมจิตอาสาหรือว่าเรื่องอื่นๆต่างๆตามที่ทางหน่วยงานได้ขอความช่วยเหลือนะครับรวมถึงไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติเราก็สามารถที่จะออกจัดกำลังพลออกไปช่วยได้นะครับภารกิจโดยรวมครับหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าภารกิจภายในหน่วยก็จะเป็นการฝึกตามวงรอบครับการฝึกพร้อมฝึกเตรียมพร้อมไว้ตลอดนะครับให้ทางหน่วยเราเนี่ยมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆไม่ว่าในโอกาสใดๆนะครับ
1: แสดงว่าค่ายรัตนนครสันนี่เป็นค่ายทหารแห่งเดียวในจังหวัดระนอง
2: ใช่ครับภายในจังหวัดระนองจะมีที่นี่เป็นค่ายทหารเป็นที่เดียวครับ
1: รวมถึงทหารที่อยู่ด่านบริเวณพระโต๊ะหรือเปล่าเป็นทหารมาจาก
2: ที่อยู่ด่านแถวพระโต๊ะเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับก็จะมีของที่นี่นะครับเป็นส่วนสนับสนุนร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็คือของกรมทหารราบที่25ครับก็จะร่วมกันครับ
1: ดูแลความเรียบร้อยแล้ว
2: ก็ใช่ครับก็จะเห็นได้ก็ด่านปักทรงที่พระโต๊ะใช่ไหมครับที่จปดนะครับ
1: ก็มีที่ทางไปสุขสำราญ
2: ใช่ครับมีด่าน70ที่ทางไปสุขสำราญด้วยครับครับ
1: ก็เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเราเลยนะครับก็คือเกี่ยวกับรายละเอียดการรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570
2: ครับ
1: ก็คือเริ่มสมัครมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: อยากให้จ่าเบียร์เนี่ยเล่าถึงขั้นตอนรายละเอียดที่สำคัญก็คือเนี่ยทหารอาสาประจำปีนี้ครับแตกจากแตกต่างจากทหารเกณฑ์อย่างไรบ้างครับ
2: ครับก่อนอื่นผมต้องบอกกันเลยว่าพลทหารอาสานะครับกับพลทหารกองประจำการหรือว่าเป็นทหารที่เกณฑ์มานะครับพลทหารอาสาเนี่ยเราจะมีความแตกต่างในช่วงของช่วงอายุนะครับถ้าเป็นพลทหารกองประจำการเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือ1พลทหารออนไลน์ก็คือสมัครในระบบออนไลน์อายุ18ปีถึง20ปีบริบูรณ์ก็คือหมายถึงว่าไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงวันเกณฑ์ทหารน้องอายุครบ18ปีก็สามารถที่จะสมัครทหารออนไลน์เพื่อเข้ามาเป็นทหารกองประจำการได้ก่อนเกณฑ์เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเป็นทหารอาสาเนี่ยเขาก็จะแบ่งเกณฑ์อายุแบ่งช่วงอายุแบ่งหลักเกณฑ์เป็น4หลักเกณฑ์นั่นก็คืออายุ18ปีก็คือฐานกองเกินครับอายุ18ถึง20ปีบริบูรณ์ที่ยังไม่ผ่านการเกณฑ์ทหารนะครับก็สามารถที่จะสมัครได้ครับ2อายุ18ปีถึง20ปีบริบูรณ์นะครับที่26ปีบริบูรณ์นะครับที่ผ่านเกณฑ์ทหารมาแล้วแต่ไม่ได้รับราชการทหารหมายถึงว่าจับใบดำใบแดงมาแล้วแต่ยังไม่ได้มาเป็นทหารก็คือจับไม่ติดนะครับก็สามารถที่จะสมัครได้3แบ่งเป็นพลทหารกองประจำการที่ปลดประจำการไปแล้วหมายถึงว่าน้องมาเป็นพลทหารกองประจำการแล้วปลดไปแล้วแต่อายุยังไม่เกิน26ปีก็สามารถที่จะกลับมาสมัครได้นะครับและ4พบเป็นพลทหารกองประจำการนะครับที่ยังประจำการอยู่และจะปลดใน1พฤษภา70ก็สามารถที่จะสมัครเป็นพลทหารอาสาได้ครับซึ่งความแตกต่างนั่นก็คือถ้าเป็นพลทหารกองประจำการเนี่ยก็จะแบ่งตามหลักเกณฑ์ก็คือเป็นมากสุดแค่2ปีหมายถึงว่าถ้าน้องมีคุณวุฒิป.3 ป.6 นะครับก็จับมาก็จับเป็น2ปีแต่ถ้าน้องมีคุณวุฒิปริญญาตรีนะครับน้องจับมาน้องก็จะเป็นแค่1ปี ถ้าสมัครมาก็จะเป็น6เดือนนะครับปริญญาตรีปวสเนี่ยถ้าสมัคร6เดือนสำหรับวุฒิม.6ถ้าสมัครมาก็จะเป็น1ปีนะครับถ้าจับมาก็จะเป็น2ปีครับแต่พลทหารอาสาก็คือไม่ใช้คุณวุฒิในการสมัครแต่จะมีสัญญา4ปีหมายถึงว่าถ้าสมัครเข้ามาเนี่ยเข้ามาปฏิบัติงานน่ะจะมีสัญญามีพันธะ4ปีครับ
1: หมายความว่าจะแตกต่างจากทหารเกณฑ์เรียกง่ายนะคร
2: ับ
1: ทหารเกณฑ์เนี่ยเป็น2ปีเต็ม
2: 2ปีเต็ม
1: ส่วนลดหย่อนก็คืออยู่ที่
2: อยู่ที่คุณวุฒิของน้องที่จบมาครับ
1: ทีนี้ทหารอาสาเนี่ยที่เราจะต้องจะเปิดออกมาก็คือไม่มีคุณวุฒิสมัครเพิ่มหมดเลยแต่ต้องอยู่สัญญาประมาณ4ปี
2: 4ปีครับต้องอยู่ครบ4ปีถามว่าถ้ากรณีที่อยู่ไม่ครบอยู่ไม่ครบนะครับไม่ครบเนี่ยเรามีหลักเกณฑ์อยู่ว่าต้องอยู่ให้ถึง2ปีหมายถึงว่าใน4ปีเนี่ยเราสามารถทำงานมาแล้วได้2ปีเราสามารถที่จะลาออกเพื่อที่จะไปทำงานอย่างอื่นได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเสียค่าปรับแต่ถ้าไม่ถึง2ปีเนี่ยในพันธสัญญาเนี่ยจะหนุบอกว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการเสียค่าปรับก็ประมาณ 15,000 บาทนะครับซึ่งข้อตกลงนี้จะอยู่ในสัญญาครับครับใช่ครับ
1: ทีนี้กรณีที่หลังจากที่ทหารอาสานะครับอยู่ครบ4ปีแล้ว
2: ครับ
1: นะครับต้องการเป็นทหารต่อหรือว่าอยากจะรับราชการต่อนี่ต้องมีช่องทางแบบไหน
2: ครับคืออย่างแรกอยู่ครบ4ปีน้องรู้สึกว่าตัวเองอายุยังไม่ถึง30ปีคือไม่เกิน30ปีนะครับก็สามารถที่จะสมัครต่อได้แต่สัญญาเนี่ยมันจะเป็นวงรอบ4ปีต่อ1ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องที่จะต่อสัญญาเนี่ยอย่างเช่นอายุ26ก็สามารถสมัครต่อได้ต่อสัญญาเป็น4ปีไม่เกิน30ปีสามารถอยู่ได้อีก1วงรอบนะครับแต่ถ้าอายุ28 29แล้วน้องสมัครต่ออันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าสัญญามัน4ปีก็เลยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นฐานแล้วก็คืออายุไม่เกิน30ปีนะครับแต่ว่าช่วงที่น้องสมัครสมมติว่าสมัครตอน18น้องจะสมัครต่อเรื่อยๆก็ทุก4ปีน่ะน้องต้องทําสัญญาเพิ่มแต่ละครั้งไปครับจนครบอายุ30ปีครับ
1: ก็แสดงว่ามีโอกาสได้เป็นทหารสูงสุดอาจจะถึง8ปีว่า
2: ใช่ครับใช่ครับประมาณ8ปีสูงสุดครับ
1: ท่านผู้ฟัง
2: ครับ
1: นะครับใช่ครับการสมัครทหารอาสาเนี่ยก็คือเราทำสัญญาคราวละ4ปีนะคร
2: ับ
1: แต่ต้องอยู่ให้ครบ2ปีเต็มก่อนนะไม่จะโดนค่าปรับ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าใครอายุที่ยังไม่มากนะก็ได้ต่อสัญญาต่อไปอีก
2: ครับ
1: ถึง8ปีก็ได้
2: ใช่ครับอย่างที่บอกว่าน้องๆที่จบม.6 นะเป็นโอกาสเป็นช่องทางให้กับน้องๆเลยจบม.6 ไม่มีแผนการศึกษาต่อหรือว่าอยากมีอาชีพรับราชการในของส่วนทหารนะครับก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาได้เลยในระหว่างที่เราสมัครเราก็จะได้สิทธินะครับผมก็ยังไม่ได้พูดถึงสิทธิที่น้องจะได้รับอย่างแรกเลยคือเงินเดือนนะครับพลทหารอาสาเนี่ยจะได้รับเงินเดือนประมาณ 12,090 บาทนะครับแล้วก็จะมีเงินเพิ่มพิเศษนะครับสำหรับการหักค่าประกอบเลี้ยงนะครับประมาณ 2,880 บาทโดยประมาณรวมแล้วเนี่ยเดือนนึงอ่ะพลทหารอาสาจะได้รับประมาณ 14,970 บาทนะครับก็ถือว่า15,000ละกันไม่เกิน 15,000 บาทนะครับก็สิทธิที่น้องจะได้รับแต่สิทธิพิเศษก็คือคนที่สมัครทหารอาสาแล้วอายุยังไม่เกิน24ปีนะครับโรงเรียนใน10ทหารบกเนี่ยก็จะมีโควต้าเช่นเดียวกับพลทหารออนไลน์เลยที่สามารถสอบเข้าโรงเรียนใน10ทหารบกได้ใช้โควต้า80 20นะครับถ้าเป็นพลทหารกองประจำการทหารออนไลน์ทหารอาสาเนี่ยเราจะมีโควต้าสอบเข้า 80% หมายถึงว่า100% นะแบ่งเป็นของพลเรือน20ของพลทหารกองประจำการทหารออนไลน์ทหารอาสาเนี่ย80ก็คือ100คนรับจากพลเรือน20แล้วก็พลทหาร80ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางแล้วก็เป็นโอกาสสำหรับคนที่มีความใฝ่ฝันนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีช่วงหลังนะครับก็จะมีบทสัมภาษณ์น้องๆน้องๆก็มีเป้าหมายประมาณนี้เหมือนกันที่จะมาพูดคุยครับ
1: ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะ
2: ครับใช่ครับ
1: สำหรับคนที่มีวุฒิม.6 อยู่แล้วแล้วมาเป็นทหารเนี่ยมีโอกาสที่จะศึกษาต่อได้ถึงรวมถึงสอบเข้าเป็นนายสิบได้แต่กรณีที่บางคนบางท่านเนี่ยไม่ได้จบม.6 มาสมมติว่าจบป.6 ประถมปลายนะครับเนาะเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วอยากจะศึกษาต่อขณะที่เป็นทหารสามารถทำได้ป่ะ
2: ทำได้ครับอย่างที่บอกว่ากองทัพบกนะครับได้ส่งเสริมน้องๆ นะครับที่เป็นพลทหารของหน่วยไม่ว่าจะเป็นพลทหารออนไลน์พลทหารกองประจำการหรือสมัครมาในรูปแบบไหนก็แล้วแต่นะครับทางหน่วยก็จะมีระบบการจัดการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบหรือว่ากศน.ที่เราเข้าใจกันนะครับทุกคนที่เข้ามาที่ยังไม่มีคุณวุฒิม.6 ครับทางหน่วยก็จะผลักดันให้น้องๆเนี่ย ยื่นเข้ารับการศึกษาต่อภายในหน่วยระยะเวลาที่น้องประจำการนะครับน้องบางคนเนี่ยต้องการอาวุธตัวนี้ไปสอบต่อก็สามารถที่จะทำได้บางคนมีแผนว่าผมมาอยู่2ปีแต่ผมไม่สอบต่อผมยังได้วุฒิกลับไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามุ่งเน้นไปว่าเราให้น้องเนี่ยได้เข้ามาแล้วเนี่ยไม่ใช้เวลาให้ว่างเปล่านะครับให้ได้รับสิทธิประโยชน์ให้ได้รับโอกาสกลับไปนะครับไม่ว่าจะใช้ในการศึกษาต่อหรือว่าจะใช้ในการทำงานไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทหารหรือว่าหน่วยงานข้างนอกครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เปิดโอกาส
1: ครับเสริมให้มีการศึกษาวุฒิสูงมากขึ้นกว่าที่มีอยู
2: ่ครับ
1: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆ
2: ใช่ครับ
1: ก็เดี๋ยวสุดท้ายนี้ให้ช่วงนี้ก็เดี๋ยวให้จ่าเบียร์ลองถามว่าการเป็นทหารเนี่ยมันให้อะไรกับชีวิต
2: ครับคือตอนแรกอะผมต้องบอกกันเลยว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแนวคิดที่อยากมาเป็นทหารทุกคนรู้สึกว่าการมาเป็นทหารเนี่ยมันต้องเหนื่อยนะครับจากภาพที่เห็นนะไม่ว่าจะเป็นการฝึกการทำงานอย่างที่บอกแล้วครับเหนื่อยทุกอาชีพแต่สิ่งนึงที่เรามีเหนือกว่าคนอื่นหรือว่าอาจจะไม่ใช่คำว่าเหนืออาจจะมีพิเศษกว่าคนอื่นนั่นก็คือคำว่าเสียสละนะครับไม่ว่าสถานการณ์ใดก็แล้วแต่เราจะเห็นทหารออกไปทุกพื้นที่นะครับทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยความภูมิใจตรงนี้มันจะทำให้เราไม่ค่อยรู้สึกหน่วยรู้สึกภูมิใจมากกว่านะครับจริงๆการมาเป็นทหารปกติครับการที่คนหลายๆคนมาอยู่รวมกันเนี่ยครับบางคนบอกว่าต้องเข้ามาฝึกใช้เวลานานต้องฝึกทุกอย่างใช่ครับเพราะว่าเราต้องฝึกความอดทนต้องทุกการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนนะครับเราต้องมีกฎระเบียบนะครับเหมือนอยู่ในสังคมเราก็ต้องมีกฎหมายที่คอยเป็นตัวบทกฎหมายคอยบังคับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรยากเกินความตั้งใจและความอยากจะเป็นนะครับแต่ความมั่นคงที่ได้ก็คือมีเงินเดือนแน่นอนมีสิทธิที่เราได้รับนะครับแล้วมีโอกาสได้สอบต่อสำหรับใครสอบได้นะครับแล้วก็บรรจุมาก็จะเป็นข้าราชการพ่อแม่ครอบครัวก็จะได้สิทธินะในการรักษาพยาบาลต่างๆนะครับก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับอาจจะไม่ได้สบายที่สุดอาจจะไม่ได้แบบมั่งคั่งที่สุดแต่ก็ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนชีวิตที่ดีขึ้นในรูปแบบหนึ่งเลยนะครับสำหรับอาชีพนี้ก็ต้องฝากนะครับต้องเชิญชวนน้องๆที่มีความสนใจอย่างที่บอกว่าเราเปิดรับสมัครตั้งแต่เมื่อวานนะครับจนถึงวันที่24มกราคมปี70ก็คือปีหน้านะครับก็น้องๆที่มีความสนใจก็เชิญชวนนะครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับ
1: รู้สึกว่าช่องทางการสมัครนี้สามารถเลือกลงหน่วยไหนก็ได้ใช่ไหม
2: ใช่ครับสิทธิพิเศษก็คือการรับสมัครนะครับอย่างที่บอกว่าห่วงการรับสมัครเนี่ยก็จะมีห่วงเวลาในการรับสมัครที่สามารถล็อกอินเข้ามาสมัครได้นะครับครั้งแรกเนี่ยก็คือทุกหน่วยเนี่ยเขาจะจัดสถานที่สำหรับการรับสมัครนะครับแบ่งเป็นครั้งนะครับครั้งที่1ก็คือวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน69นะครับแล้วก็ครั้งที่2วันเสาร์ที่19ธันวาคม69นะครับและครั้งที่3วันเสาร์ที่23มกราคม70นะครับและครั้งที่4ครั้งสุดท้ายเลยก็คือวันอาทิตย์ที่24มกราคมก็คือวันสุดท้ายของการรับสมัครคือบางคนเนี่ยอยู่ในพื้นที่อยู่ในพื้นที่ในอำเภอที่แบบไกลหน่วยอะไรแบบนี้ครับก็สามารถเลือกสมัครในหน่วยใกล้บ้านได้เลยตามห่วงวันเวลานะครับแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมถ้าน้องอยากสมัครด้วยตัวเองก็จะมีเว็บไซต์อย่างที่บอกว่ามีเว็บไซต์ให้เข้าไปสมัครได้เลยในระบบออนไลน์ก็จะสะดวกแต่บางคนบอกว่าที่บ้านผมก็ยังไม่สะดวกไม่โซเชียลอาจจะไม่ถนัดก็ walk in เข้ามาได้ตามห่วงเวลาสิได้เลยครับที่ค่ายที่หน่วยสัสดิใกล้บ้านนะครับก็สามารถที่จะสมัครได้เลยนะครับก็แนะนำนะครับอย่าปล่อยให้โอกาสมันหยุดไปครับ
1: ทีนี้ที่นายประกาศนะครับมีโอกาสที่จะเลือกลงถึง221หน่วยทั่วประเทศเลย
2: ใช่ครับ
1: ก็คือเฉพาะทหารบกเท่านั้น
2: ใช่ครับคืออย่างที่บอกว่าทหารอากาศเนี่ยเราเปิดรับมานะครับทุกหน่วยทุกเหล่าทัพแต่ว่าของทหารบกเนี่ย200กว่าหน่วยที่เราเปิดก็คือหมายถึงว่าน้องๆสามารถพิจารณาเลือกหน่วยที่ใกล้บ้านหรือว่าสะดวกต่อน้องเองต่อครอบครัวต่อการทำงานของน้องเองได้เลยอย่างที่บอกว่าเลือกมาลงที่นี่ก็ได้นะครับที่ค่ายรัตนรังสรรค์จังหวัดระนองก็ได้ถ้าน้องอยู่ในพื้นที่จังหวัดระนองแล้วไม่อยากไปไกลบ้านแบบอยากทำงานใกล้บ้านอะไรนะครับก็สามารถเลือกได้เลยอยู่ที่ความสมัครใจของเราแต่อย่างที่บอกว่าการเลือกของแต่ละหน่วยเนี่ยมันก็จะมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนะครับก็จะมีการคัดเลือกอีกหนึ่งครั้งตามที่น้องสมัครมานะครับอย่างเช่นระนองเปิด5ตำแหน่งนะครับคนเลือกมา10คนก็ต้องมาคัดเลือกตามเกณฑ์ตามคุณสมบัติที่เหมาะสมนะครับ
1: แสดงว่าอาจจะไม่ได้ทุกคน
2: ใช่ครับ
1: ถ้าโควต้าเกิน
2: ครับ
1: คนสมัครเกินกว่าที่เรา
2: ใช่ครับเราก็ต้องพิจารณาเลือกตามตำแหน่งตามความเหมาะสม ก็ มีคณะกรรมการคัดเลือกอีกหนึ่งครั้งครับ
1: ทีนี้เดี๋ยวเผื่อคนเข้าไปดูตามหน้าเพจจะเห็นว่าสมมติว่าเลือกที่ทั่วประเทศเลยเนี่ยจะมีอักษรย่อเดี๋ยวให้ท่านจ่าเบียร์ลองแนะนำผู้ชมทางบ้านว่าอักษรย่อของทหารเนี่ย บางคนไม่ทราบว่าทหารเนี่ยต้องไปรบอย่างเดียวหรือเปล่าบางคนจบปปช.มา
2: ครับเป็นความถนัดของแต่ละคนใช่ไหมครับ
1: แล้วควรจะเลือกลงเหนื่อยเนี่ยหน่วยไหนแบบมีอักษรย่อข้างหน้า
2: ครับคือก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าทหารนะครับเราจะแบ่งความถนัดเนี่ยตามเหล่านะครับซึ่งแต่พื้นฐานเดียวที่ทุกคนเป็นทหารแล้วจะต้องทำนั่นคือการฝึกทุกคนจะต้องฝึกเหมือนกันหมดเลยนะครับฝึกพื้นฐานการเป็นทหารนะครับหลังจากนั้นหลายๆคนบอกว่าผมจบปวช.ช่างไฟผมอาจจะไม่มาเลือกหน่วยราบไม่มาเลือกกองพันทหารราบก็ได้นะเพราะว่าทางหน่วยทั่วประเทศเนี่ยเราจะมีทหารช่างทหารแพทย์ทหารม้าก็คือแล้วแต่ความถนัดของน้องสายงานของน้องถ้าอย่างเช่นเราช่างก็อาจจะเป็นเราก็แบ่งสาขาไปช่างไฟฟ้าช่างอะไรก็คือดูหน่วยที่บรรจุได้เลยคือเอาความถนัดตัวเองอะในการเลือกหน่วยเข้าทำงานอันนี้จะเหมาะสมแต่จริงถามว่าทุกเรานะครับทุกเราไม่ว่าเป็นเราไหนเราสามารถรบได้หมดเพราะเราฝึกมาเหมือนกันถึงเวลาเหมือนกันเพราะว่าการทำงานเนี่ยมันเหมือนเป็นภารกิจแฝงแต่จริงๆภารกิจหลักของเรานี่ก็คือทำการรบครับ
1: ก็คือทหารป้องกันประเทศเป็น
2: ต้องการประเทศใช่ครับ
1: อันนี้ก็เผื่อท่านผู้ชมดูก็ลองพิจารณาตามความเหมาะสมแต่อย่าลืมนะครับว่าเมื่อเราสมัครเข้าไปแล้วเนี่ยเกินที่จำนวนที่รับต้องการคัดเลือก
2: ใช่ครับ
1: ภูมิลำเนาความถนัดอะไรต่างๆ
2: ครับก็จะมีคุณสมบัติตามที่ประกาศรับสมัครไปนะครับว่าจะมีการคัดเลือกอีกครั้งนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโควต้าของกองทัพบกเนี่ยก็จะมีแบ่งเป็น4ทัพภาคนะครับก็หมื่นกว่าคน 18,000 กว่าคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าสมัครมา 20,000 ก็อาจจะมีคนที่ไม่ได้เป็นทุกคนแต่อย่างที่บอกว่าเราก็ไม่ได้มีทหารอาสาเรายังมีฐานออนไลน์มีอะไรต่างๆอีกมากมายที่จะทำให้โอกาสน้องๆได้มาอยู่ตรงนี้ครับครับ
1: ตอนนี้นะครับสมมุติว่าท่านผู้ชมหรือว่ามีบุตรหลานหรือว่าคนที่สนใจต้องการมาสมัครทหารอาสาประจำปีนี้สามารถมาสมัครที่ช่องทางไหนได้บ้างคร
2: ับ ครับก็เบื้องต้นนะครับเป็นช่องทางออนไลน์นะครับเว็บนะครับก็จะมีเข้าไปเลยครับสมัครฐานออนไลน์ของกองทัพบกนะครับก็จะขึ้นทางเว็บไซต์ให้เลยนะครับหรือถ้าบางท่านยังแบบมีความสงสัยเรื่องรายละเอียดต่างๆก็สามารถที่จะทักสอบถามมาได้ทางเพจกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่25นะครับเราก็จะมีแอดมินคอยตอบคำถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องการสมัครสอบคุณสมบัติต่างๆแล้วก็วันเวลาในการสมัครสอบนะครับก็สามารถที่จะทำได้ครับ
1: เบื้องต้นก็ต้องร่างกายแข็งแรง
2: ใช่ครับอย่างที่บอกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็เราจะมีคุณสมบัติในการคัดเลือกอย่างเช่นน้ำหนักส่วนสูงอะไรแบบนี้เขาจะมีเกณฑ์อยู่นะเราจะเน้นไปที่ส่วนสูงแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคประจำตัวนะครับแล้วก็ไม่มีเกี่ยวกับต้องโทษคดีอาญาอยู่ระหว่างการต้องโทษคดีอาญาอะไรแบบนี้ครับก็ต้องดูคุณสมบัติตรงนั้นให้ดีนะครับครับ
1: ที่สงสัยเกี่ยวกับการสมัคร
2: ครับ
1: นะครับใครที่นะครับมาฟังเทปรายการนะครับใครที่ฟังรายการนี้อยู่ก็มีบุตรหลานหรือคนที่สนใจก็มาสมัครกันได้นะครับระนองก็วอล์กอินเข้ามาที่ค่ายรัตนน
2: ันท์ใช่ครับอย่างที่บอกว่าเราเตรียมสถานที่ไว้4ครั้งนะครับก็ครั้งไหนครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3วันเวลาไหนบ้างก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์มาในเพจของพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่25ได้เลยครับ
1: สะดวกอยู่แล้วแล้วก
2: ็
1: รู้จักกันดี
2: ใช่ครับ
1: ติดริมถนนเพชรเกษม
2: ครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราจะมาพบกับน้องๆพลทหาร2ท่านนะครับที่นะครับมาสมัครในช่องทางของทหารออนไลน์นะครับเราจะมาถามความรู้สึกความคิดเห็นเกี่ยวกับว่ามีความรู้สึกแบบไหนอย่างไรที่นะครับมาสมัครทหารแบบออนไลน์นะครับเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวเลยครับผมทีละท่านเลยครับ
3: ครับกับผมพลทหารนวรัตน์มาคงคาสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่25
1: ท่านครับผม
4: กับผมนะครับพลทหารสิทธิพงษ์นินสุวรรณนะครับสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่25จังหวัดระนองครับ
1: เป็นระนองขึ้นเพเลยหรือเปล่าคร
4: ับเป็นตั้งแต่กำเนิดเลยครับตั้งแต่เกิดเลย
1: มาสมัครทหารแบบช่องทางออนไลน์
4: ไปสมัครที่ตอนที่เขาเปิดรับสมัครในช่วงวงรอบของช่วงเดือนเมษาครับที่สนามกีฬาครับ
1: เมื่อก่อนหน้านั้นทำงานหรือว่าเรียนอยู
4: ่เรียนจบมาได้ประมาณปีนึงครับแล้วก็ไปทำงานครับเก็บเงินก่อนแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวเก็บเงินพอได้สักปีนึงแล้วก็ค่อยมาสมัครทหารครับคือเลือกสมัครครับไม่คือ คิดว่าไม่ต้องจับดีกว่าเพราะว่าถ้าจับยังไงผมคิดว่ายังไงก็โดนแน่นอนก็เลยคิดว่าสมัครเลยกว่าไม่ต้องลุ้นครับ
1: แสดงว่าก็อยากเป็นอาหาร
4: ครับอยากมาลองนะครับอยากมาลองด้วยครับ
1: นี้สมัครได้เป็นอาหารแล้ววันแรกๆเอาที่ได้รับการฝึกต้องมาอยู่ในค่ายร
4: ู
1: ้สึกยังไงมาครับพอรู้สึกตอนน
4: ั้
1: น
4: แรกๆก็มันรู้สึกตื่นเต้นก่อนครับตื่นเต้นก่อนเลยเพราะว่าเคยได้ยินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเขาบอกว่าทหารฝึกแบบโหดพอเข้ามาจริงๆถามว่ามันก็ไม่ได้โหดเหมือนที่เขาเล่ามันก็จะฝึกตั้งแต่จากเบาไปหาหนักในระหว่างในช่วงการฝึกเนี่ยอย่างถ้าเราป่วยเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้เราตะบี้ตะบันฝึกซะอย่างเดียวครับ
1: กายไม่ขนาดนั้น
4: ใช่ครับเขาก็มีช่วงให้เราพักมีช่วงให้เราได้ไปพักฟื้นร่างกายครับแล้วก็ช่วงแรกๆก็มันจะยากนิดนึงตรงที่เราต้องปรับตัวครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเป็นพลเรือนเราไม่ต้องมาทำอะไรที่มันเป็นระบบระเบียบขนาดนี้ครับพอมาเป็นอาหารแม้กระทั่งการเดินแถวไปกินข้าวเนี่ยครับเรายังต้องเดินเท้าพร้อมทั้งที่ตอนเราเป็นพลเรือนเนี่ยเราเดินยังไงก็ได้ครับใช่ครับเราแกว่งแขนแกว่งอะไรก็ได้แต่ว่าพอเรามาเป็นอาหารปุ๊บเนี่ยเดินเนี่ยมือต้องกำเดินเท้าต้องพร้อมกันก็มันก็เป็นธรรมดาช่วงแรกๆที่เดิมไม่พร้อมมันก็อาจจะมันก็มีบ้างครับเล็กๆน้อยๆที่เขาจะลงโทษแล้วแต่ว่าทั้งหมดที่เขาทำมันคือสิ่งเดียวคือเขาอยากให้เรามีระเบียบวินัยแค่นั้นเลยครับ
1: คร
4: ับ
1: วันแรกที่เข้ามาเป็นอาหารน้องสมัครเหมือนกันใช่ไหมครับ
3: สมัครทานออนไลน์เหมือนกันครับ
1: มีความตั้งใจที่อยากเป็นอาหารอยู่แล้ว
3: ใช่ครับก็คือ
1: ทำอะไรครับผม
3: แต่ก่อนทำอาชีพเกษตรกรครับทำสวนแล้วก็เลื่อนเล่นในเด็กกอกเนี่ยครับแล้วก็เจอเขาใส่ชุดทหารเท่ดีครับก็เลยอยากลองมาสมัครดูครับแล้วก็อีกช่องทางนึงก็มาเป็นทหารเพื่อจะต่อยอดเป็นนายสิบครับแต่ได้สอบเลื่อนขั้นขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นครับ
1: ก็แสดงว่าเราเข้ามาเป็นพลทหารแล้วก็มีการส่งเสริมให้สอบนายสิ
3: บใช่ครับ
1: แล้วได้ไปสอบบ้างหรือยังครับผม
3: รอบที่แล้วไปสอบไม่ติดครับเลยสมัครต่อเพื่อจะสอบอีกรอบนะครับ
1: อันนี้ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมที่ให้กำลังพลเนี่ยนอกจากจะมีความรู้แล้วก็สามารถต่อยอดที่เป็นนายสิบได้นะครับ
3: ใช่ครับ
1: เป็นข้อดีเหมือนกันเลยนะครับ
3: ใช่
1: ทีนี้เวลาฝึกวันแรกๆเป็นไงบ้างครับคิดถึงบ้างไหม
3: ก็มีบ้างครับเพราะว่าเรามาจากพลเรือนนะครับมาเราต้องมาฝึกจากที่เราไม่ต้องเดินแถวไปกินข้าวครับพี่น้องบอกแบบนี้ครับต้องเดินแถวกินข้าวถ้าแตกแถวนิดนึงก็ไม่ได้นะครับแบบนี้ครับบางทีก็ท้อบางทีก็เหนื่อยครับเพราะว่าเรามันอยู่ในช่วงปรับตัวครับพอเวลาเราอยู่ได้แบบคล่องตัวแล้วก็เริ่มอยู่ได้ปกติ
1: ม
3: ัน ส
1: บาย
3: สบายเลยครับ
1: กำลังอยู่ตัวแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไร
3: ใช่ครับ
1: กับที่น้องนั่นท่านครั้งครับ
4: ครับ
1: น้องว่าน้องเข้ามาเป็นทหารเนี่ยให้อะไรกับชีวิตน้องมั้ย
4: ให้ความเป็นระเบียบคือถ้ายอมรับตัวเองตรงๆคือเมื่อก่อนก็ไม่ได้มีระเบียบเยอะขนาดนี้ครับตื่นก็ไม่ได้ตื่นเช้าขนาดนี้ครับตื่นแบบ 8-9 โมงเลยบางทีแต่เดี๋ยวพอมาเป็นอาหารนี่คือ 5:30 น.ตื่นมาแล้วทำอะไรก็ทำความสะอาดทำกิจวัตรประจำวันตัวเองแล้วก็ต่างๆนานาแล้วแต่ละวันที่เราจะได้รับการมอบหมายครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งของอันนี้ผมว่าเป็นส่วนตัวนะครับได้สุขภาพด้วยครับคือเมื่อก่อนที่มาเป็นอาหารนี่ผมอ้วนแล้วก็มาเป็นทหารนี่ก็รู้สึกว่าน้ำหนักลดลงไปเยอะครับ
1: ออกกำลังกายทุกวัน
4: ใช่ครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับในตรงนี้ก่อนว่าก็ในตอนนั้นออกก็ไม่ได้เต็มใจที่จะออก 100% ครับแต่ก็พอมาเห็นผลลัพธ์ที่ได้ก็มันก็โอเคดีเราก็หุ่นก็ดีด้วยครับใส่ชุดอะไรก็ดูดีครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือทหารที่เขาจะสอนเราประจำคือให้เสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวมก็เนี่ยครับเราได้ทำงานให้กับส่วนรวมด้วยจากที่เมื่อก่อนเราเอาแต่ตัวเองเป็นหลักครับพอเราเป็นอาหารเราก็คิดถึงส่วนรวมก่อนใช่ใช่ครับฝึกให้เป็นคนมีจิตสาธารณะด้วยครับมีจิตอาสาเวลาเขาของานอะไรปุ๊บเนี่ยให้ยกมือก่อนเลยทำได้ไม่ได้ไม่รู้ครับแต่ว่าไปก่อนอย่างน้อยๆคือเราได้ลองไว้ก่อนได้ลองทำได้ลองมีจิตอาสาใช่คร
1: ับสมมติว่าท่านผู้ชมชมรายการนี้อยู่ กำลังลังเลจะเป็นทหารดีไม่ดีกลัวฝึกหนักอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้มาแล้วต้องอยู่ในกฎระเบียบทำได้ไม่ได้โอ้โหทหารเขาซ่อมโหดไหมน้องจะบอกอะไรคนที่กำลังคิดแบบนี้นะครับบอกพูดได้เลย
3: มันไม่โหดเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับเพราะว่าตอนนี้มันมีกฎหมายมาคุ้มครองใช่ครับแล้วก็
1: ก็คือฝึกอยู่ในกฎเกณฑ์อยู่แล้วในกรอบระเบียบ
3: ใช่ใช่ครับ
1: เรื่องเหนื่อยเรื่องอะไรมันเป็นวินัยทีมก็ต้องรับผ่านไปให้ได้ประมาณนี
3: ้เขาสั่งอะไรมาเขาทำตามเขาก็สบายครับมันไม่ได้ยากเหมือนที่คิดครับเราเห็นในโซเชียลว่าฝึกหนักบ้างทำโทษหนักบ้างมันไม่จริงครับมันแล้วมันลองสัมผัสเองดูครับเพราะว่าเขาบอกว่าทหารอยู่เป็นครอบครัวเป็นครอบครัวจริงครับทหารเขานักใครครับ
1: ใช่กลุ่มเดียวกันเพราะว่ามันต้องอยู่เป็นหมู่คณะนะครับเนาะ
3: ใช่ครับ
1: ก็ทีนี้เดี๋ยวน้อยน้องนี้ก็ได้ต่อนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยอยากจะบอกประชาชนว่าทหารมีไว้ทำไมครับผม
3: มีไว้รับใช้ชาติรับใช้ประชาชนครับยามศึกเรารบยามสงบเรารับใช้ประชาชนครับ
1: เป็นคำตอบที่ดีมากน้องท่านเองครับอย่าบอกประชาชนว่าทหารมีไว้ทำไมครับผม
4: ก็เหมือนกับที่พี่เขาพูดเลยครับยามศึกเรารบยามสงบเราก็ช่วยเหลือประชาชนครับยามช่วงยามศึกเนี่ยเราก็อยู่แนวหน้าช่วยกันปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติในยามที่สงบเราก็อยู่แนวหน้าอีกเหมือนกันนะครับแต่เราอาจจะอยู่แนวหน้าร่วมกับหน่วยงานองค์กรอื่นในการร่วมกันพัฒนาหรือว่าการช่วยเหลืองานสังคมครับเท่านี้เลยครับ
1: น้องสาวคนมากเลยนะครับผมมาถึงช่วงท้ายของรายการอันดามันวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายนี้เราจะให้ทางจ่าเบียร์นะครับสรุปข้อคิดเห็นเกี่ยวกับที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะครับผมเชิญจ่าเบียร์นะครับ
2: ครับก็อย่างที่บอกว่านะครับหน่วยทหารนะให้อะไรได้มากกว่าที่คิดนะครับบางคนเนี่ยไม่ได้เข้ามาสัมผัสก็อาจจะไม่ได้เห็นถึงสิ่งที่เราได้รับนะครับจริงๆเนี่ยเราได้รับทั้งร่างกายนะครับสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับรวมถึงอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือว่าเป็นพลทหารกองประจำการพลทหารอาสาพลทหารออนไลน์ทุกอย่างนะครับมีสิทธิประโยชน์มีสิ่งที่ได้รับกลับไปแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆอาชีพครับเหนื่อยหมดทุกอาชีพนะครับเหนื่อยแตกต่างกันไปแต่ทหารสิ่งหนึ่งที่ผมเน้นย้ำตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้มานั่นคือความเสียสละความภาคภูมิใจนะครับที่เราได้อยู่เคียงข้างประชาชนนะครับได้ร่วมกันช่วยเหลือต่างๆไม่ว่าธุรกิจนะภารกิจที่ช่วยเหลือประชาชนอ่ะคือเราพร้อมที่จะไปช่วยเหลือทุกโอกาสนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับน้องๆ นะครับที่มีความใฝ่ฝันหรือมีแผนที่จะเข้ามาเป็นพลทหารกองประจำการพลทหารออนไลน์พลทหารอาสารวมถึงมีแผนที่จะสอบเข้าโรงเรียนใน10ฐานบกนะครับเพื่อรับราชการทหารนะครับก็เชิญชวนให้มาสมัครนะครับพลทหารอาสานะครับในปี70นะครับก็อย่างที่บอกว่ารับเปิดรับสมัครตั้งแต่เมื่อวานนะครับจนถึงวันที่24มกราคมปี70นะครับสำหรับท่านที่บอกว่าสมัครด้วยตัวเองไม่สะดวกนะครับในเว็บไซต์นะครับก็สามารถที่จะ walk in เข้ามาสมัครได้ที่กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่25จังหวัดระนองหรือหน่วยทหารใกล้บ้านนะครับตามห่วงเวลานะครับก็จะมี4ห้วงด้วยกันนะครับสำหรับคนที่สนใจก็คือจะเข้าไปดูข้อมูลได้เลยนะครับว่าห้วงที่สามารถ walk in มาได้เนี่ย4ห้วงเวลาเนี่ยห้วงเวลาไหนบ้างนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับมีความฝันมีโอกาสตรงนี้แล้วก็เข้ามาทำให้เต็มที่นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนจะภูมิใจในสิ่งที่ทุกคนตัดสินใจว่าไม่ผิดแน่นอนครับก็ฝากเชิญชวนทุกคนนะครับแล้วเจอกันที่หน่วยทหารครับ
1: อันดามันวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่ทหารทั้ง3ท่านแล้วก็ผมวันนี้และทีมงานสทรนต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับผมครับนั่นก็คือนะครับช่วงเปิดอกถกประเด็นเพิ่งจบลงไปนะก็อย่าลืมแล้วกันนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับที่มีบุตรหลานหรือว่าคนรู้จักนะครับต้องการนะครับเป็นพลทหารอาสาประจำปี2570นะครับในส่วนของกองทัพบกเดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจะรับจำนวน 18,784 อัตรานะครับโดยสมัครนะครับรับราชการ4ปีซึ่งสามารถเลือกผลัด
5: แล้วก็หน่วยได้ทั่วประเทศเลยแล้วก็มีสิทธิประโยชน์แล้วก็โอกาสต่อยอดสู่ทหารอาชีพนะครับทางนี้นะครับทำการเปิดรับสมัครมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ10กันยายน2569ไปจนถึง24มกราคม2570นะครับผมสามารถเลือกหน่วยได้เลยนะครับว่าจะลงหน่วยทหารที่ไหนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะครับนอกจากจะมาสมัครหน้าเพจนะครับไม่ว่าจะเป็นของสวทระนองหรือว่าของค่ายรัตนารังสรรค์สามารถ walk in นะครับมาที่นะครับค่ายรัตนารังสรรค์กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่25นะครับซึ่งตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษมได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมนะกันส่งบุตรหลานมาเป็นทหารนะครับมีโอกาสต่อยอดรวมถึงดีไม่ดีก็สอบติดนะครับได้เป็นนาย10นะครับรับราชการเป็นทหารได้เลยนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการอันดามันวันนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์เหตุน้ำมันรั่วไหลต่อเนื่องไม่พบค่าระดับการติดไฟแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ
3: ่ Agri Connect Trade Fair 2026
2: ภาคกลางปริมณฑล
4: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
2: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
4: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
2: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
5: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
8: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
7: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
1: กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์เหตุน้ำมันรั่วไหลต่อเนื่องพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายลดลงกว่า75%ไม่พบค่าระดับการติดไฟแต่ยังเร่งสำรวจและค้นหาจุดรั่วไหล
9: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สนับสนุนการตรวจสอบและติดตามสถานการณ์เหตุน้ำมันรั่วไหลอย่างต่อเนื่องโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟในบ่อพักท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครพบบริเวณบ่อพักที่5อยู่ใกล้พื้นที่เปิดหน้าดินมีค่าสารอินทรีย์ระเหยง่าย153 ppm ภาพรวมลดลงอย่างชัดเจนถึงร้อยละ75จากวันเกิดเหตุที่ตรวจพบสูงถึง626 ppm ส่งผลให้กลิ่นน้ำมันบริเวณดังกล่าวลดลงและไม่พบค่าระดับการติดไฟแต่ยังสำรวจผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนโดยรอบพบชุมชนที่อยู่ติด กับพื้นที่เกิดเหตุยังคงได้รับกลิ่นน้ำมันเป็นระยะและตรวจพบค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายบริเวณริมกำแพงภายในโกดังสินค้าอยู่ห่างจากจุดเปิดหน้าดินประมาณ10เมตรด้านชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาเขตยานาวาอยู่ห่างจากพื้นที่เกิดเหตุประมาณ60เมตรไม่พบกลิ่นน้ำมันและบริเวณอื่นๆไม่พบสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟขณะที่ทีมผู้เชี่ยวชาญยังคงเร่งสำรวจและค้นหาจุดรั่วไหลโดยบริเวณริมทางรถไฟขยายพื้นที่เปิดหน้าดินเป็นระยะทางประมาณ6เมตรลึกประมาณ2เมตรที่อาจมีการรั่วซึมของน้ำมันส่วนบริเวณทางเท้าริมสวนสาธารณะอยู่ห่างออกไปประมาณ8เมตรและได้เริ่มเปิดหน้าดินจุดที่3บริเวณสวนหย่อมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนให้ระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำจนถึงวันที่13กันยายนนี้
10: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: แขวงทางหลวงตรังจัดเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและรถช่วยเหลือฉุกเฉินพร้อมออกให้การช่วยเหลือประชาชนรองรับสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง
11: นายพิสิทธิ์สุขสงฆ์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่และฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้หลายพื้นที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดวาตภัยต้นไม้ล้มทับทางดินโคลนถล่มและส่งผลกระทบต่อระบบคมนาคมขนส่งและการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นแขวงทางหลวงตรังพร้อมด้วยหมวดทางหลวงในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเร่งตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทางสำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติสะพานร่องน้ำในเขตทางให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำกำจัดเศษขยะวัชพืชมิให้กีดขวางทางน้ำรวมถึงได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและรถช่วยเหลือฉุกเฉินพร้อมออกให้การช่วยเหลือประชาชนบนทางหลวงที่ประสบปัญหาน้ำท่วมผิวจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
1: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
0: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
2: เทศบาลตำบลมรัสลาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลมรัสลามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: ครับผมสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าข่าวน้ำมันนะครับออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกันเป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา10:10 น.ถึง11:00 น.โดยประมาณนะครับผมวันนี้ก็ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันเช่นเคยครับ4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองครับและวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยครับน้องดิววสุรัตน์วีรสัยครับก็จะเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาในช่วงต่อไปเป็นช่วงแรกของรายการคือช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับพักกันสักครู่ครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต
2: วินัยการเงินที่สำคัญที่สุดของวัยเก๋าคือการใจแข็งค่ะเงินเก็บก่อนสุดท้ายอย่าเพิ่งรีบยกให้ลูกหลานจนหมดอย่าไปค้ำประกันให้ใครและห้ามลงเชื้อไส้แปลกๆที่โทรมาชวนลงทุนเด็ดขาดรักษาเงินของเราไว้ใช้ดูแลตนเองเพื่อซักซี่และความมั่นคงในบั้นปลายชีวิตมีวินัยปกป้องเงินออมของคุณเพื่อชีวิตสูงวัยที่พึ่งพาตนเองได้ครบเครื่องเรื่องสูงวัยมิติด้านเศรษฐกิจ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่า

0: ทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: เอาละครับก็ยินดีต้อนรับอีกครั้งแล้วกันนะครับสำหรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการเล่าข่าวน้ำมันนะครับผมทั้งทางเพจ Facebook แล้วก็ทางคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz ด้วยนะครับก็ในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับผมในช่วงนี้นะครับจะไปพูดถึงเรื่องแรกเลยที่เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่โด่งดังในช่วงเวลานี้นะครับผมของพระวัดหนึ่งนะครับที่เป็นประเด็นอย่างร้อนแรงในโลกออนไลน์ที่มีการเขาเรียกว่าเสพเมถุนนะครับผมแล้วก็ทำผิดศีลต่างๆแล้วก็มีการเบียดบังนะครับผมเป็นศีลการของศีลนะครับเบียดบังเงินของวัดนะครับนับ90กว่าล้านเลยทีเดียวนะครับผมก็ต้องบอกว่างานทีนะครับสะเทือนวงการพระสงฆ์หนักมากนะครับแล้วก็สะเทือนใจมหาชนคนศรัทธานะครับที่ศรัทธาในเรื่องของการกราบไหว้ในเรื่องของบาปบุญคุณโทษนะครับศาสนาพุทธนั่นเองนะครับเพราะว่า CIB เนี่ยเขาได้บุกจับเจ้าคุณวัดหลวงอยุธยาเจ้าตำรับเหรียญเหนือดวงอันโด่งดังทั่วที่บอกว่าแบบดังมากๆทั่วเอเชียเลยนะครับซึ่งก็อย่างที่ทราบกันว่ามีการเบียดบังเงินนะครับผม92ล้านผ่านสีก้าคนสนิทนะครับก็เมื่อเวลา6นาฬิกาวันที่10กันยายนหรือก็คือเมื่อวานนี้นั่นแหละครับชุดสืบสวนบก.ปปป.นะครับลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมเขาควบคุมตัวเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงนะครับตามหมายจับข้อหาฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบครับหลังปรากฏคลิปปรากฏพยานหลักฐานร้องเรียนมีการเสพเมถุนกับสีกาภายในกุฏินะครับขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจค้นนะครับแล้วก็ขออภัยครับก็ตรวจค้นกันเป็นที่เรียบร้อยประมาณหนึ่งแล้วนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะช็อกเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าต้องบอกงี้ครับมีการค้นบ้านสีกาคนสนิทนะครับยึดทอง90บาทบวกกับเงินอีก 3.5 ล้านด้วยนะครับผมก็ต้องบอกว่าเยอะมากๆนะครับทางด้านพลตำรวจโทเรืองวิทย์ดวงจินดาสารวัตรกองกำกับการ1นะครับกองบังคับการปราบปรามนะครับนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่ตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับของสีกาเอนะครับอายุ47ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ครับในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับและร่วมกันฟอกเงินหลังพบปฏิบัติขออภัยครับหลังพบพฤติการรับโอนเงินทุจริตจากอดีตเจ้าอาวาสพุทธไทยสวรรค์นั่นเองนะครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับจากการตรวจค้นบ้านพักหลังแรกเนี่ยพบทรัพย์สินจำนวนมากเลยซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านครับจึงทำการยึดไว้เป็นของกลางนะครับก็ประกอบด้วยในเรื่องของทองคำนะครับผมพระเครื่องเนื้อทองคำเนี่ย35องค์นะครับทองคำแท่งและทองรูปประพันธ์เนี่ยก็อยู่ที่น้ำหนักรวม90บาทนะครับถ้าตีเป็นเงินเนี่ยก็มูลค่ากว่า6ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีเงินสดธนบัตรไทยเนี่ยรวมกี่ประมาณกับเกือบ3ล้าน6แสนนะครับก็ประมาณ3ล้าน5แสน9หมื่นนะครับผมประมาณนั้นซึ่งถือว่าเยอะนะนะผมเกือบ10ล้านแล้วทีเดียวไหนจะในเรื่องของเอกสารสิทธิ์แล้วก็ทรัพย์สินโฉนดที่ดิน2ฉบับเอกสารที่ดินและบัญชี10รายการสมุดบัญชีธนาคาร7เล่มนะครับเอกสารการลงทุนอีก18รายการสลากออมสิน4ใบใบประกันแล้วก็ใบซื้อขายทองคำเนี่ยอีก13ใบรวมถึงกรมธรรม์ประกันภัยอีกนะครับผมโทรศัพท์มือถือ3เครื่อง iPad 1เครื่องนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าตีมูลค่าเนี่ยสูงนะสูงมากๆเพราะเงินเหล่านี้นะครับได้มาจากหยาดเหงื่อของผู้ที่เป็นเขาเรียกว่าผู้ที่ศรัทธานะครับผมในศาสนาพุทธในเรื่องของบาปบุญเขานำเงินมาเพื่อจะทำบุญนะครับก็ต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยผิดหวังนะครับผมกับในเรื่องของการที่มีข่าว ของพระนะครับผมที่เป็นพระชั้นผู้ใหญ่เนี่ยแล้วก็ทางสีกาเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันเกินที่ควรจะเป็นนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องเบียดบังทรัพย์สินอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเอาใจช่วยให้เจ้าหน้าที่นะครับสามารถตรวจค้นในเรื่องของเขาเรียกว่าความผิดต่างๆในเรื่องนี้นะครับให้ชัดเจนแจ่มแจ้งและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับเอาละครับผมมาต่ออีกที่หนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับผมเพราะว่าบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนมากๆนะครับทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้ไปเยือนเอราวัณร้านไทยซีเล็ก1ดาวนะครับที่กรุงนิวเดลีตอกย้ำศักยภาพอาหารไทยระดับพรีเมียมครับช่วยขยายโอกาสสินค้าไทยในตลาดอินเดียนี่ทางกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยนะครับในตลาดต่างประเทศนะครับผมวันที่9กันยายน2569ตามเวลาท้องถิ่นนะครับที่กรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะเยือนเอราวัณร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็ก1ดาวนะครับที่โรงแรม The Claridge New Delhi นะครับที่กรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียเพื่อรับฟังข้อมูลการดำเนินธุรกิจนะครับแล้วก็และเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสแล้วก็แนวทางการส่งเสริมอาหารไทยในตลาดอินเดียครับพร้อมกับชื่นชมบทบาทของร้านอาหารไทยในการแพร่เผยแพร่รสชาตินะครับแล้วก็เอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยสู่ผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชาวอินเดียแล้วก็ชาวต่างชาติต่างๆนะครับก็อย่างที่บอกนะครับร้านเอราวัณเนี่ยเป็นร้านอาหารไทยซึ่งครั้งนี้นะครับได้นำเสนออาหารไทยในรูปแบบไฟน์ไดนิ่งภายใต้แนวคิดโมเดิร์นไทยคูซินนะครับผสมผสานรสชาติและเอกลักษณ์ดั้งเดิมของอาหารไทยเข้ากับการจัดงานและการนำเสนอที่ร่วมสมัยครับโดยให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพวัตถุดิบแล้วก็รสชาติรวมไปถึงประสบการณ์ของผู้บริโภคเป็นหลักนะครับขณะที่การตกแต่งร้านนั้นนะครับนำงานศิลปะไทยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องรามายณะและลวดลายมณฑลนะครับมัณฑลามาถ่ายทอดผ่านบรรยากาศภายในร้านสะท้อนอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยนะครับได้อย่างโดดเด่นเลยทีเดียวโดยร้านนะครับรองรับทั้งการรับประทานอาหารแบบครอบครัวการประชุมทางธุรกิจและก็ private dining นะครับกลุ่มลูกค้าหลักเป็นผู้บริโภคระดับกลางไปจนถึงชั้นบนนะครับนักธุรกิจและก็ชาวต่างชาตินั่นเองนะครับผมก็ต้องบอกว่าครั้งนี้นะครับท่านสุภชีสุธรรมพันธ์นะก็ได้เดินทางไปเยือนไปเยี่ยมด้วยตนเองเลยนั่นแหละครับซึ่งก็ต้องบอกว่าท่านก็ถึงเรียกไงดีท่านมองเห็นละกันนะครับถึงศักยภาพอาหารไทยเนี่ยที่ถูกยกระดับเป็นอาหารระดับพรีเมียมนะครับท่านจึงอยากจะผลักดันในเรื่องของวัฒนธรรมอาหารในครั้งนี้นั่นเองครับก่อนจะจบในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับก็อยากจะพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันที่ตอนนี้ค่อนข้างจะดังนะในเรื่องของซีรีส์แนวตั้งคุณประกาศแก้วอะไรอย่างเงี้ยครับบางคนก็อาจจะเห็นกันบ้างนะครับผมวันนี้จึงอยากจะนำในเรื่องของ6ทริคดูซีรีส์แนวตั้งไม่พลาดติดกับดักมิจฉาชีพนั่นเองครับก็ทริคแรกนะครับคือเราจะต้องดูผ่านแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือเท่านั้นนะครับหากกดดูตอนต่อไปแล้วถูกปรับไปเว็บไซต์อื่นหรือหน้าต่างอื่นๆที่ไม่ใช่แอปพลิเคชันที่เราใช้อยู่เนี่ยให้หยุดนะครับผมแล้วก็ตรวจสอบก่อนนะครับว่าพาไปลิงก์ไหนพาไปทำอะไรนะครับอย่างที่3คือห้ามกรอกข้อมูลส่วนตัวเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นข้อมูลบัตรประชาชนหรือข้อมูลบัตรต่างๆนะครับแล้วก็รหัส OTP ลิงก์ที่เราไม่รู้จักห้ามนำไปบอกใครส่งต่อให้ใครเด็ดขาดนะครับอย่างต่อไปอันนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับคือห้ามโอนเงินเพื่อปลดล็อกตอนหรือเพื่อรับสิทธิดูซีรีส์ตอนต่อไปนะครับแล้วก็ข้อ5ครับไม่ดาวน์โหลดหรือเปิดแอปพลิเคชันต่างๆนะครับแอปพลิเคชันต่างๆจากลิงก์ที่ส่งมาทางโฆษณาหรือแชทเด็ดขาดนะครับและสุดท้ายเลยคือถ้าเราเนี่ยไม่แน่ใจให้เราปิดหน้าเว็บแล้วก็ทำการเข้าแอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการด้วยตัวเองอย่าได้เขาเรียกยังไงดีครับเข้าแอปพลิเคชันที่ ม่ใช่ทางการนะครับผมไปดูหรือไปใช้ไอ้ตัวซีรีส์แนวตั้งเนี่ยเพราะมันอาจจะส่งผลให้เราเนี่ยถูกเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายของกลุ่มมิจฉาชีพได้แล้วเราก็จะโดนโกงโดนลักลอบนำข้อมูลออกไปหรือกระทั่งโดนโอนเงินออกจากบัญชีตัวเองก็ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็กลับมาในช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อนะครับ

0: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
1: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: ช่วงข่าวใต้รายวัน
1: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวน้ำมันในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมเป็นช่วงเบรกสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเพราะๆแล้วก็ปิดรายการกันนะครับเอาละครับมาเริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตกันเช่นเดิมเลยนะครับผมก็จังหวัดภูเก็ตนะครับได้จัดกิจกรรมดีๆขึ้นอีกแล้วครับก็คือการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 300,000 ตัวเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569ครับร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำแล้วก็ฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งครับก็เมื่อวันที่10กันยายน2569ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ตครับตำบลเทพกษัตริย์อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตครับท่านชวนดรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านก็ได้มอบหมายให้ท่านรมดร.ทยีอาแวนนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569ครับโดยมีท่านสิทธิชัยจันทวัฒน์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกษัตริย์นะครับได้กล่าวต้อนรับแล้วก็ท่านพิกุลชัยรัตน์นะครับประมงจังหวัดภูเก็ตก็ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวนะครับผมก็จัดขึ้นที่เขาเรียกว่ามีความหมายอยู่นะครับเพราะว่าเป็นการพัฒนาแนวผมเพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในชายฝั่งจังหวัดภูเก็ตนั่นเองซึ่งก็ได้จัดเตรียมพันธุ์กุ้งกุลาดำจำนวน 300,000 ตัวนี่แหละครับเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติมุ่งเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในธรรมชาติฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งนะครับแล้วก็ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืนนะครับพร้อมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกภาคส่วนเนี่ยตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำแล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูแล้วก็ดูแลแหล่งน้ำธรรมชาตินั่นเองนะครับซึ่งจากท่านใดนะครับที่ได้ติดตามเพจของโซดาภูเก็ตแล้วก็เพจของปชส.จังหวัดภูเก็ตเนี่ยทุกท่านก็จะเห็นได้ว่ามีในเรื่องของภาพกิจกรรมในครั้งนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าเป็นภาพที่หาดูได้รู้สึกว่ามีความสุขไปด้วยนะครับเพราะหลายๆคนที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนี่ยเอาจริงๆถือว่าได้บุญนะเป็นการปล่อยชีวิตคืนสู่ธรรมชาติแล้วก็ฟื้นฟูระบบนิเวศนะครับทุกท่านที่จากดูในภาพเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามีแต่รอยยิ้มนะครับเพราะว่าเป็นความรู้สึกที่อิ่มเอมใจในการที่มีทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติแนวสิ่งแวดล้อมต่างๆนั่นเองซึ่งกิจกรรมเนี่ยก็มีนักเรียนนะครับผมข้าราชการพนักงานราชการนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่จากหลากหลายภาคส่วนจากหลายๆหน่วยเนี่ยก็เข้าร่วมเช่นกันนะครับก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ทำขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำโดยเฉพาะเลยนะครับแต่ก็ยังมีนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมที่เป็นเหตุผลคือเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ครับที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้จัดตั้งกรมรักษาสัตว์น้ำขึ้นเมื่อวันที่21กันยายนพุทธศักราช2469นะครับก็เลยนับว่าวันนี้เป็นวันประมงแล้วก็จัดกิจกรรมที่พ่วงนะครับผมความเกี่ยวข้องเอาไว้ด้วยนั่นเองนะครับเอาละครับมาต่อที่อีกหนึ่งข่าวแล้วกันของจังหวัดภูเก็ตนะครับผมบอกเลยว่าข่าวนี้นะครับทีมงานปชส.จังหวัดภูเก็ตแล้วก็ทีมงานของโซทภูเก็ตของเรานี่แหละร่วมกันทำข่าวกิจกรรมนี้ด้วยนะครับก็คือภูเก็ตอันดามัน FC นะครับผมทางภูเก็ตอันดามัน FC เนี่ยก็มีการประกาศความพร้อมที่จะสู้ศึกไทยลีก3นะครับผมเพื่ออัพเป็นลีก2นะครับตามฤดูกาล2026ถึง2027นะครับก็ทางภูเก็ตอันดามัน FC นะครับขอแรงใจจากชาวภูเก็ตพร้อมเดินหน้าสร้างอะคาเดมี่นะครับปั้นเยาวชนท้องถิ่นสู่เส้นทางนักฟุตบอลมืออาชีพนั่นเองนะครับก็เมื่อวานนี้วันที่10กันยายน2569นะครับผมที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ถลาง จังหวัดภูเก็ตนะครับสโมสรภูเก็ตแอนด์มัน FC เนี่ยก็ได้มีการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรและประกาศความพร้อมสู้ศึกฟุตบอล BYD Dolphin League 3นะครับโซนภาคใต้ฤดูกาล2026ถึง2027ครับโดยมีนายธรรมวัฒน์วงเจริญยศประธานสโมสรภูเก็ตแอนด์มัน FC นะครับเป็นผู้แถลงถึงทิศทางความพร้อมของทีมพร้อมขอแรงสนับสนุนจากแฟนฟุตบอลแล้วก็ชาวภูเก็ตทุกท่านนะครับร่วมส่งกำลังใจในการแข่งขันฤดูกาลใหม่นะครับให้แก่ทีมภูเก็ตแอนด์มัน FC นั่นเองครับโดยท่านธรรมวัฒน์วงเจริญยศประธานสโมสรภูเก็ตแอนด์มัน FC เนี่ยท่านก็ได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าสโมสรเดินหน้าสู้ศึกฤดูกาล 2026-2027 เนี่ยอย่างเต็มที่เลยนะครับและอยากให้ชาวภูเก็ตเนี่ยเชื่อมั่นในศักยภาพของทีมนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในนักกีฬารวมถึงทีมงานด้วยนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับพร้อมร่วมเป็นกำลังใจให้กับสโมสรนะครับเพราะว่าการสนับสนุนจากแฟนบอลนะครับผมคือพลังสำคัญเลยแหละในการที่จะผลักดันทีมให้ก้าวไปข้างหน้าได้นะครับโดยสโมสรเนี่ยก็มีเป้าหมายที่จะสร้างภูเก็ตแอนด์มัน FC เนี่ยให้เป็นทีมฟุตบอลที่เป็นตัวแทนของคนภูเก็ตอย่างแท้จริงนะครับซึ่งจากที่ผมได้ฟังการแถลงข่าวนะครับเอาจริงก็สรุปได้อีกอย่างนึงนะครับว่าสโมสรเนี่ยนอกจากในเรื่องของการแข่งขันแล้วยังให้ความสำคัญในเรื่องของการวางรากฐานฟุตบอลในจังหวัดภูเก็ตนะครับโดยได้มีการเขาเรียกว่าเปิดโอกาสให้เด็กแล้วก็เยาวชนในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยได้เข้าถึงการฟุตบอลอย่างเป็นรูปธรรมเป็นระบบนะครับผมแล้วก็สามารถพัฒนาทักษะและศักยภาพตั้งแต่ระดับเยาวชนนะครับผมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำให้มีโอกาสต่อยอดสู่เส้นทางนักฟุตบอลมืออาชีพในอนาคตนั่นเองครับซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาสให้เด็กภูเก็ตได้เติบโตไปพร้อมๆกันกับสโมสรนะครับแล้วก็วงการฟุตบอลของจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปกันที่จังหวัดต่อไปนะครับพอดีว่านึกขึ้นได้ว่ายังมีเรื่องที่อยากจะย้ำเตือนกันอีกสักนิดนึงนะครับว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่ากลางเดือนตุลาคมนะครับ12-18เนี่ยกันตุลาคม2569ที่กรุงเทพมหานครศูนย์ประชุมเศรษฐกิจนะครับจะมีการประชุม IMFนะครับผม World Bank Group Annual Meeting นะครับ2026ซึ่งจะนำผู้นำของเหล่าธนาคารโลกเศรษฐกิจนักเศรษฐกิจนักธุรกิจแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์ต่างๆเนี่ยมาร่วมหารือแล้วก็วางแนวทางนะครับผมมองแนวทางของเศรษฐกิจโลกนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าโอเคถึงแม้ว่างานเนี่ยจะจัดที่จังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับที่กรุงเทพเนี่ยแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าผู้เข้าร่วมประมาณหมื่นกว่าคนนะครับจาก180กว่าประเทศเนี่ยผมว่าอย่างน้อยแหละต้องมีส่วนหนึ่งครับที่เดินทางมาที่จังหวัดภูเก็ตของเรานะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าครั้งนี้นะครับมันเหมือนเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่เขาเรียกว่าจะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆให้กับจังหวัดภูเก็ตเองแล้วก็ประเทศไทยทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นจึงอยากให้ทุกท่านเนี่ยเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับเหล่าผู้ที่เข้ามาเยี่ยมมาเยือนในประเทศไทยของเรานะครับเพราะว่าการเป็นเจ้าภาพที่ดีเนี่ยมันส่งผลที่ดีหลากหลายหลายต่อเลยให้กับประเทศไทยของเราโดยเฉพาะในเรื่องของโอกาสทางการเงินโอกาสทางการเขาเรียกว่าสร้างอาชีพใหม่ๆนะครับ180กว่าประเทศเนี่ยก็บอกได้เลยนะครับว่าวัฒนธรรมแตกต่างกันนะครับแล้วก็มีการมุมมองที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับแต่ละพื้นที่เนี่ยหลังจากที่เราเรียกว่ามีเซอร์วิสมามีการเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วก็อย่าลืมในการชูอัตลักษณ์ท้องถิ่นต่างๆนะครับให้กับเขาเรียกว่าผู้ที่มาเยี่ยมมาเยือนได้ทราบได้เห็นกันชูซอฟต์พาวเวอร์ชูสินค้าโลคอลนะครับผมให้กับผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตนะครับเพราะไม่แน่นะครับวันหนึ่งเนี่ยท่านอาจจะได้เป็นเหมือนกับผู้ที่ถูกหวยถูกลอตเตอรี่นะครับก็คือมีโอกาสได้เจอกับนักธุรกิจที่เก่งกาจแล้วก็มองเห็นถึงศักยภาพแล้วก็จุดเด่นของสินค้าของเราโดยที่บางทีเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นมันด้วยซ้ำนะครับผมเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกันการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ห้ามลืมที่จะทำเด็ดขาดเลยนะครับผมเอาละครับมาต่อกันที่จังหวัดอื่นๆกันบ้างดีกว่าเพราะว่าภูเก็ตซะยืดซะยาวกันเลยทีเดียวนะครับมาที่จังหวัดพังงากันบ้างครับผม ทางจังหวัดพังงาเนี่ยได้มีการประชุม CMGF ครั้งที่23ครับกับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง IMT GT นะครับเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าแล้วก็การท่องเที่ยว3ประเทศด้วยกันนะครับทางด้านท่านสราวุฒนาเจริญสกุลนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยคณะผู้แทนไทย14จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็ชื่อเต็มๆนะครับ Chief Minister and Governors Forum นะครับ CMGF ครั้งที่23ภายใต้กรอบความร่วมมือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ3ฝ่ายนะครับอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็ไทยนั่นเองที่โรงแรม JW Marriott Hotel เมดานนะครับเมืองเมดานจังหวัดสุมาตราเหนือที่สาธารณรัฐอินโดนีเซียนะครับซึ่งต้องบอกว่างานนี้นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็อย่างที่บอกไปนะครับพร้อมคณะผู้แทนเนี่ยก็ได้ไปด้วยตนเองเลยนะครับซึ่งก็มีการติดตามผลการดำเนินงานแล้วก็ความคืบหน้าโครงการต่างๆในผมความร่วมมือภายใต้กรอบ IMT GT เนี่ยโดย14จังหวัดภาคใต้ของเราเนี่ยมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการแล้วก็ติดตามเนี่ย40โครงการเลยแล้วก็มีข้อเสนอโครงการใหม่9โครงการครับครอบคลุมเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การคมนาคมการค้าการท่องเที่ยวแล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนครับรวมไปถึงการเดินทางระหว่างประเทศสมาชิกด้วยพร้อมเห็นชอบให้บูรณาการการประชุมสภาสีเขียวครับ Green Council เข้าสู่กรอบการดำเนินงาน CMGF ตั้งแต่ปี2570ครับก็เพื่อเชื่อมโยงนั่นแหละแล้วก็พัฒนาแนวทางพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ให้ยั่งยืนนะครับควบคู่กันไปนั่นเองครับผมนี่แหละครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาของเราก็ไม่เบานะครับก็ไปร่วมประชุมไปร่วมแสดงศักยภาพของจังหวัดพังงาไปร่วมหารือออกความคิดเห็นในงานที่ยิ่งใหญ่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เอาใจช่วยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาท่านสราวุฒนาเจริญสกุลนะครับขอเอาใจช่วยกันอีกหนึ่งแรงเชียร์จากสวทภูเก็ตแล้วกันครับเอาละครับที่จังหวัดกระบี่กันบ้างครับงานนี้บอกว่ายิ่งใหญ่สมกับความเป็นกระบี่จริงๆครับผมเพราะว่ากระบี่เนี่ยเงินสะพัดแล้วกว่า 1,000 ล้านบาทนะครับผมก็สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่แจ้งความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งพลัสไทยช่วยไทย60/40นะครับที่วันที่8กันยายน2569นะครับผมสะท้อนการกระตุ้นเศรษฐกิจและการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่อย่างคักเลยทีเดียวนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าทางสำนักงานคลังจังหวัดกระบี่เนี่ยก็ได้สรุปสถิติยอดใช้จ่ายสะสมนะครับผมยอดใช้จ่ายเงินสะสมในจังหวัดกระบี่เนี่ยบอกเลยว่าติดอันดับ20ของประเทศจาก22จังหวัดเมืองหลักนะครับก็อยู่ที่ 1,094 ล้านบาทนะครับเยอะมากๆพันล้านนะท่านผู้ชมครับก็แบ่งเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มเนี่ย367ล้านบาทนะครับร้านสินค้าธงฟ้า369ล้านบาทร้านค้าทั่วไปแล้วก็ร้านอื่นๆเนี่ย336ล้านบาทฟู้ดเดลิเวอรี่ 17.86 ล้านบาทครับร้านโอท็อป 3.43 ล้านบาทนะครับผมขณะที่มีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จเนี่ย 1,368 ร้านค้าแล้วก็ร้านค้าที่ได้รับอนุมัติผ่านช่องทางหาดไทย 1,268 ร้านค้าครับก็อย่างที่บอกนะครับว่ายอดเงินกว่า 1,094 ล้านบาทเนี่ยมันเยอะซึ่งก็ต้องบอกว่ามันสามารถเป็นเงินหมุนเวียนสู่ร้านค้าในพื้นที่กระบี่ได้เป็นอย่างดีมันเป็นการช่วยเพิ่มกำลังซื้อครับท่านผู้ชมครับรวมถึงเป็นการสร้างรายได้กระจายรายได้เนี่ยให้กับผู้ประกอบการรายย่อยรายเล็กรายน้อยต่างๆเนี่ยแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับไม่ใช่ช่วยเอาแต่นายทุนแต่เป็นการช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริงนะครับผมเพราะฉะนั้นเป็นโครงการที่ดีมากๆแล้วก็จากที่ผมไปสัมภาษณ์ด้วยตนเองวันนั้นลงตลาดจำฉาที่จังหวัดภูเก็ตนี่แหละครับมีแต่คนที่ให้ข้อมูลนะครับว่าอยากให้มีต่อเป็นโครงการที่ดีนะครับส่วนไอ้ทางด้านผู้ค้าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็บอกว่าคนเนี่ยคือไม่ได้เยอะขึ้นนะคนเท่าเดิมแต่กำลังซื้อเขาเยอะขึ้นจากปกติซื้อทอดมัน30บาทก็อาจจะซื้อเป็น60-70บาท อะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้มีต่อกันไปยาวๆเลยส่วนประชาชนเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันดีว่ามันดีอยู่แล้วแหละมีคนมาช่วยจ่ายเงินเราจากที่ปกติเนี่ยกินข้าว100บาทเราก็จ่าย100เต็มๆรอบนี้เราจ่ายแค่40ก็กินรับประทานอาหารในราคา100บาทได้แล้วนะเพราะฉะนั้นก็สุดยอดเลยนะครับกับรายการในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส6040นะครับหวังว่าทางรัฐบาลเนี่ยจะสามารถผลักดันโครงการนี้ต่อได้นั่นเองนะครับเอาละครับมาที่จังหวัดสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับที่จังหวัดระนองอันนี้เน้นย้ำกันอีกรอบประชาสัมพันธ์กันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับจังหวัดระนองเนี่ยได้เปิดสนาม Challenger Creator ทั่วไทยนะครับผมชวนคนไทยเนี่ยมา explore มาสำรวจระนองในมุมมองที่ไม่มีใครเคยเห็นครับเปลี่ยนหน้าฝนให้คนทั้งโลกอนุว้าวนะครับก็ชวนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยจับกล้องหยิบมือถือนะครับตามหาประสบการณ์ดีๆที่จังหวัดระนองถ่ายทอดสถานที่ท่องเที่ยวนะครับวิถีชีวิตผู้คนอาหารวัฒนธรรมนะครับจากทั้ง5อำเภอของจังหวัดระนองได้เลยนะครับผมซึ่งต้องทำเป็นช็อตคลิปนะครับก็เงินรางวัลเนี่ยบอกเลยว่าล่อตาล่อใจมากๆนะครับรางวัลรวมมากกว่า 300,000 บาทนะครับสำหรับรุ่นประชาชนทั่วไปเนี่ยรางวัลที่1อยู่ที่ 100,000 บาทนะครับรางวัลอื่นๆก็มีไล่หลั่นลดหลั่นกันมานะครับรางวัลที่2เนี่ยก็เป็นรางวัลของขอไปครับเป็นประเภทที่2เนี่ยเป็นประเภทของรุ่นเยาวชน16ถึง18ปีนะครับรางวัลที่1เนี่ยได้ 35,000 บาทนะครับผมแล้วรางวัลสุดท้ายเนี่ยเป็นรางวัลของรุ่นเยาวชนนะครับม.1ถึงม.3รางวัลที่1นะครับอยู่ที่ 20,000 บาทนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าแต่ละรุ่นแต่อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีรางวัลที่2รางวัลที่3แล้วก็รางวัลชมเชยซึ่งแต่ละรางวัลเนี่ยก็จะมีเงินรางวัลเยอะมากๆเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงอยากจะเชิญชวนมาร่วมประกวดแข่งขันกันนะครับแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามันมีเงื่อนไขอยู่นะครับผมสำหรับผู้ที่สมัครเนี่ยจะต้องเป็นคนไทยสัญชาติไทยจากจังหวัดใดก็ได้นะครับผมขออภัยนะครับก็เป็นแค่สัญชาติไทยก็ได้แล้วนะครับส่วนแล้วก็ต้องมีการส่งผลงานได้เพียงท่านละ1คลิปเท่านั้นบางคนอาจจะคิดว่าโอ๊ยฉันก็ทำคลิปออกมา 2-3 คลิปเลือกไม่ได้ถูกใจทั้งหมดจะส่งไปใน3คลิปไม่ได้นะครับต้องเลือกเพียง1คลิปเท่านั้นทำคลิปแนวตั้งอัตราส่วน9:16นะครับความละเอียดไม่ต่ำกว่า Full HD 1080x1920 ครับก็ทำภายใน 1-3 นาทีนั่นแหละครับผมแล้วก็จะต้องถ่ายทำนะครับผมในพื้นที่จังหวัดระนองเท่านั้นอย่างน้อย2อำเภอจากทั้งหมด5อำเภอครับถ่ายทำจริงนะห้ามใช้ AI เด็ดขาดเลยไม่ว่าจะเป็นสร้างภาพบุคคลสร้างภาพนั่นนี่ฉากเอ่ยใดเอ่ยนะครับสื่อจง CG ห้ามเด็ดขาดนะครับผมแล้วก็ผลงานเนี่ยต้องผลิตใหม่ไม่เคยส่งประกวดหรือรับรางวัลที่ใดมาก่อนอันนี้เพื่อป้องกันในเรื่องของการทุจริตนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำความเข้าใจกติกากันดีๆนะครับเพราะว่ากติกาก็มีความชัดเจนกันอยู่แล้วนะผมก็สนใจก็สามารถสมัครได้ที่ไปที่เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองแล้วกันนะครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง15ตุลาคมสมัครได้ทางออนไลน์เท่านั้นนะครับสมัครแล้วก็ส่งผลงานไปด้วยเลยนะผมก็ฝากกันไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับพูดจะมายืดยาวเลยในช่วงเวลานี้นะครับก็ใกล้จะหมดเวลาลงแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับทั้งหมดนี้คือรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันนะครับออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับผมก็ทางทีมงานสทภูเก็ตแล้วก็ตัวผมเองน้องดิววสุรัตน์วีระทัศน์ใสนะครับขอ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้รับมือฝนตกหนักจนถึงวันที่13กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้รับมือฝนตกหนักพร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่13กันยายนนี้
6: นางสาวสุกัญญานียวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่9แจ้งเตือนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่รวมถึงภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางในขณะที่มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายนขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดมาริชโยรายงาน
1: กรมการค้าภายในเดินหน้าคุมเข้มการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศพบความผิดเกี่ยวกับเครื่องวัดความชื้น15รายเน้นย้ำการซื้อขายต้องโปร่งใสและเป็นธรรมต่อเกษตรกร
7: นางสาวยานีสิงห์มณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและเจ้าหน้าที่ช่างตวงวัดลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ช่วงผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดระหว่างวันที่21สิงหาคมถึง9กันยายนที่ผ่านมาใน21จังหวัดรวม151แห่งแบ่งเป็นโรงอาหารสัตว์30แห่งและผู้รวบรวม121แห่งพบปฏิบัติถูกต้อง136แห่งและพบการกระทำผิด15แห่งแบ่งเป็นกรณีใช้เครื่องวัดความชื้นไม่มีเครื่องหมายคำรับรองหรือคำรับรองสิ้นอายุ ดยเป็นบุคคลธรรมดา12รายจึงดำเนินการปรับรายละ 10,000 บาทและนิติบุคคล3รายปรับรายละ 20,000 บาทโดยกรมการค้าภายในเน้นตรวจสอบเครื่องช่างเครื่องวัดความชื้นการติดป้ายแสดงราคารับซื้อและการรับซื้อตามคุณภาพเนื่องจากค่าความชื้นมีผลต่อการกำหนดราคารับซื้อขณะที่ภาพรวมผู้ประกอบการส่วนใหญ่ปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนและรับซื้อตามคุณภาพผลผลิตโดยจังหวัดเพชรบูรณ์ราคารับซื้อข้าวโพดเมล็ดความชื้นร้อยละ 14.5 อยู่ที่ 7.95 สตางค์ถึง 8.35 สตางค์ต่อกิโลกรัมส่วนจังหวัดตากข้าวโพดเมล็ดความชื้นร้อยละ 30 อยู่ที่ 6.50 สตางค์ถึง 6.80 สตางค์ต่อกิโลกรัม
1: สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นศูนย์กลางการระบาดของอหิวาตกโรคที่รุนแรงที่สุดในทวีปแอฟริกาสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ OCHA เปิดเผยว่าจังหวัดนอร์ทคิวูและเซาท์คิวูทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกยังคงเป็นศูนย์กลางการระบาดของอหิวาตกโรคที่รุนแรงที่สุดในทวีปแอฟริกาโดยนับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมาพบผู้ป่วยต้องสงสัยแล้วกว่า 39,400 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต1,173 ราย OCHA กล่าวเพิ่มเติมว่าสถานการณ์ความไม่มั่นคงใน DR คองโกที่ยังคงดำเนินต่อไปการเคลื่อนย้ายประชากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำและสุขาภิบาลที่ขาดแคลนยังคงเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการระบาดของอหิวาตกโรค

0: ส่งผลให้ระบบสาธารณสุขดีอาคองโกที่กำลังเผชิญวิกฤตด้านมนุษยธรรมหลายด้านอยู่แล้วซึ่งรวมถึงการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาต้องรับภาระหนักมากขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
4: ทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
3: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: วินัยการเงินที่สำคัญที่สุดของวัยเก๋าคือการใจแข็งค่ะเงินเก็บก่อนสุดท้ายอย่าเพิ่งรีบยกให้ลูกหลานจนหมดอย่าไปค้ำประกันให้ใครและห้ามลงเชื้อไส้แปลกๆที่โทรมาชวนลงทุนเด็ดขาดรักษาเงินของเราไว้ใช้ดูแลตนเองเพื่อศักดิ์ศรีและความมั่นคงในบั้นปลายชีวิตมีวินัยปกป้องเงินออมของคุณเพื่อชีวิตสูงวัยที่พึ่งพาตนเองได้ครบเครื่องเรื่องสูงวัยมิติด้านเศรษฐกิจ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

22นาฬิกาทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุก

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันศุกร์นะคะศุกร์ที่11นะคะกันยายน2569ค่ะและจะเจอกันกับน้องหากันเช่นเคยนะในวันศุกร์แบบนี้นะคะก็ยังคงมีผลงานเพลงเพราะๆแล้วก็สลับสับเปลี่ยนกับฟังข้อมูลข่าวสารนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของข่าวสารรัฐบาลเองรวมไปถึงข่าวสารในพื้นที่ค่ะทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองแล้วก็โซนของส

วทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะผู้ฟังในวันนี้นะคะเรายังมีในเรื่องราวนะคะที่มีความที่เตรียมนะคะที่จะโอนเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทให้กับผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านค่ะรอบแรกเนี่ยประมาณ 15,215 ครัวเรือนนะคะรวม 136.93 ล้านบาทเข้าบัญชีแล้วนะคะในวันที่8กันยายนนี้ค่ะกับอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะกับทางด้านของมท.ค่ะได้มีการแจ้งผู้ว่าในอำเภออปท.ทั่วประเทศร่วมกับทุกภาคส่วนนะคะจัดกิจกรรมแสดงออกซึ่งพลังความรู้รักสามัคคีของคนไทยนะคะเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยซึ่งตรงกับวันที่28กันยายน2569นี้กันด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยถึงประเด็นนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ส่งต่อผลกันเพลงเพราะๆแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ

กลับมาในช่วงแรกของรายการนะคะมากันที่ประเด็นที่มท.ค่ะได้มีการแจ้งผู้ว่าในอำเภออบต.ทั่วประเทศกับผู้ฟังร่วมกับทุกภาคส่วนนะคะจัดกิจกรรมแสดงออกซึ่งพลังความรู้รักสามัคคีของคนในชาตินะคะเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยวันที่28กันยายน2569ซึ่งทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยเขาได้มีการเปิดเผยนะคะถึงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยนะคะประจำปีนี้ในวันที่28กันยายน2569นี้ค่ะซึ่งทางด้านของกระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานจากสำนักนายกรัฐมนตรีในการรณรงค์เสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติในรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะในส่วนของการโปรดเกล้านะคะประกาศใช้พระราชบัญญัติธงนะคะพระพุทธศักราช2460และพระราชทานธงชาติไทยให้มีลักษณะเป็นแถบสีนะคะเพื่อไม่ให้มีหัวมีท้ายหรือที่เราเรียกว่าธงไตรรงค์ค่ะมี3สีก็คือสีแดงหมายถึงชาติและเลือดเนื้อเชื้อไขของคนในชาตินั่นคือประชาชนส่วนสีขาวค่ะก็หมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่28กันยายน2460หรือ109ปีก่อนค่ะซึ่งกระทรวงมหาดไทยเองจึงได้มีการสั่งการไปยังจังหวัดทั้ง76จังหวัดรวมไปถึงอำเภอทั้ง878อำเภอและประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7,842 แห่งทั่วประเทศประดับธงชาติไทยณที่ตั้งหน่วยงานพร้อมเชิญชวนส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจบริษัทห้างร้านสมาคมมูลนิธิภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนร่วมประดับธงชาติไทยณอาคารสำนักงานอาคารบ้านเรือนค่ะพร้อมทั้งตรวจสอบธงชาติที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเดือนกันยายน2569นี้ค่ะทั้งนี้เองนะคะกิจกรรมในวันจันทร์ที่28กันยายน2569นี้ก็เป็นวันพระราชทานธงชาติไทยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้นายอำเภอทุกอำเภอและผู้บริหารนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะเป็นผู้นำข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีค่ะประกอบพิธีเคารพธงชาติบริเวณหน้าเสาธงของศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอและที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลา8นาฬิกานะคะซึ่งก็จะมีพี่น้องประชาชนนะคะสวมชุดสุภาพหรือชุดประจำถิ่นชุดพื้นเมืองเข้าร่วมพิธีดังกล่าวค่ะผู้ฟังก็อย่าลืมนะในวันที่28จันทร์ที่28กันยายน2569นี้กันด้วยค่ะมากันที่อีกหนึ่งประเด็นเหมือนที่น้องฮาได้เกริ่นไปนะสำหรับทางด้านของปปเองนะเขาได้มีการโอนเงินนะคะเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาค่ะก็เป็นการโอนเงินตามคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25สิงหาคมก็เห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขแล้วก็วิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนโดยเขาได้มีการกำหนดเงินช่วยเหลือนะคะครัวเรือน 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะสำหรับจังหวัดน่านค่ะจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกนะคะก็จะมีผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนค่ะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้มีการโอนเงินไปแล้วนะคะแล้วก็จะเข้าบัญชีในวันที่8กันยายนที่ผ่านมานะคะก็เข้าไปที่เรียบร้อยแล้วผู้มีสิทธิ์รับเงินรอบดังกล่าวเนี่ยสามารถนะคะที่จะมาตรวจสอบยอดเงินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องมีการผูกนะคะตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยก่อนนะเพื่อให้สามารถที่จะรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทเนี่ยค่ะจะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกที่น้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินก็จะได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันค่ะทางนี้เองนะคะก็ต้องไปดูนะว่าเราเนี่ยเป็นผู้ประสบภัยหรือเปล่าหรือมีการลงทะเบียนตามที่เขาได้มีการแจ้งไหมนะคะเพราะว่าเขาจะมีการโอนมาสำหรับบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์นะคะกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อที่จะเตรียมรับเงิน 9,000 บาทนะคะผู้ฟังนะอันนี้ก็ต้องไปดูนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวในช่วงแรกของรายการนะเดี๋ยวเราไปรับฟังผลงานเพลงว่าเพราะแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วง

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมากไก่กามู
1: ดีไหมด้วยหนูกุ้ง
0: อยากจ้าลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลย
0: มาเล่นกันอีก

ลับมาในช่วงที่2ของรายการนะคะผู้ฟังก็ยังคงมีประเด็นแล้วก็เรื่องราวนะคะเกี่ยวกับการตั้งเป้าค่ะจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569คาดทันใช้เดือนหน้านะคะเดือนตุลาคม2569ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมระดับครัวเรือน30ล้านครัวเรือนค่ะใน3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าค่ะซึ่งพี่น้องประชาชนเองจะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองและเงินชดเชยรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัตินะคะขณะที่ภาครัฐเองก็สามารถที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะทั้งนี้เองค่ะผู้ฟังหลักเกณฑ์รวมไปถึงการจ่ายสินใหม่ทดแทนนะคะเบื้องต้นก็ได้มีการกำหนดนะคะว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายส่วนหนึ่งนะคะจำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวัตภัยหรือแผ่นดินไหวก็จะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะทั้งนี้เองการจ่ายค่าสินใหม่ก็จะดำเนินการภายใน15วันค่ะและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงซึ่งทั้งนี้เองนะคะในส่วนของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้นะคะภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทซึ่งถือได้ว่าเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินนะคะการจ่ายเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมาซึ่งยังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินรัฐเสียไปถือได้ว่าเป็นการป้องกันความเสียหายล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมค่ะแต่จะเป็นการจำกัดความเสี่ยงนะคะภาครัฐจึงได้มีการจ่ายเงินลดลงแต่การคุ้มครองก็จะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะมากันที่อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะกับทางด้านของรัฐบาลเองออกมาเตือนค่ะในจ้างคนไทยห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวทำอาชีพสงวนคนไทยฝ่าฝืนผิดกฎหมายมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทส่วนคนต่างด้าวค่ะหากทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตโดนเหมือนกันนะคะปรับสูงสุด 50,000 บาทและถูกส่งตัวกลับประเทศค่ะทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่ารัฐบาลนี้แหละค่ะให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยมีการกำชับนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการเชิงรุกนะคะตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับสถานประกอบการนายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายซึ่งทั้งนี้เองเขาก็ได้มีการแจ้งเตือนไปยังนายจ้างค่ะสถานประกอบการรวมไปถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปให้งดเว้นการจ้างงานหรือใช้บริการคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยหรือว่างานขับขี่ยานพาหนะเนื่องจากว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติที่กำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวค่ะทั้งนี้เองในส่วนของถ้าเกิดว่านายจ้างนี่แหละค่ะหรือสถานประกอบการรับคนทำงานต่างด้าวนะที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์ที่จะทำนะจะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทหรือ 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนและหากกระทำผิดซ้ำจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีค่ะหรือปรับตั้งแต่ 50,000 บาทถึง 200,000 บาทต่อคนต่อต่างด้าวที่จ้างงาน1คนหรือทั้งจำทั้งปรับและจะถูกห้ามนะคะจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นระยะเวลา3ปีส่วนแรงงานต่างด้าวหากทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตนะผู้ฟังก็จะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 50,000 บาทและเมื่อชำระค่าปรับนะคะจะถูกส่งต่อไปนอกราชอาณาจักรรวมไปถึงถูกห้ามนะคะขอใบอนุญาตทำงานเป็นระยะเวลา2ปีค่ะนี่ก็เป็นในช่วงที่2ของรายการนะเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงนี้แล้วก็กลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
1: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสเตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะผู้ฟังหนึ่งในนั้นค่ะในช่วงนี้นะคะก็มีข่าวดีนะสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดพังงาค่ะกับกิจกรรมนะคะนัดทิ้งนัดเก็บนัดเลยค่ะเพื่อทำความสะอาดบ้านเมืองพังงาค่ะซึ่งนำโดยเทศบาลเมืองพังงานะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีขยะชิ้นใหญ่ในครัวเรือนอย่างเช่นโต๊ะตู้เตียงโซฟาเก่าค่ะหรือว่าจะเป็นของใช้ภายในบ้านที่ชำรุดนะคะมีขนาดใหญ่ร่วมใช้บริการนะคะนัดหมายให้กับเทศบาลเนี่ยเข้าไปจัดเก็บถึงบ้านได้บริการจัดเก็บโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ควรวางขยะไว้ข้างถังขยะหรือริมทานแล้วก็สามารถนัดหมายกับเทศบาลเพื่อให้บริการเก็บขนได้ง่ายขึ้นค่ะทั้งนี้เองถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจนะช่องทางของการรับบริการก็สามารถที่จะเขียนคำร้องขอรับบริการณกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองพังงาแจ้งคำขอผ่านระบบออนไลน์นะคะโดยสแกน QR code หรืออาจจะสอบถามได้ค่ะที่ข้อมูลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองพังงานะหมายเลขโทรศัพท์0764102465สามารถที่จะให้เจ้าหน้าที่นะคะไปรื้อถอนซ่อมแซมบ้านอาคารหรือจะเป็นขยะนะคะจากการประกอบกิจการการตัดต้นไม้ใหญ่หรือขยะที่มีปริมาณมากนะคะอาจจะต้องชั่งน้ำหนักและชำระค่าธรรมเนียมตามกฎหมายต่อไปกันด้วยนะคะก็ไปกันได้นะสำหรับโครงการดีๆนะคะที่ทางด้านของเทศบาลเมืองพังงาได้มีการจัดขึ้นค่ะมากันที่อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะกับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะเปิดโครงการพลังสตรีขับขี่ปลอดภัยรุ่นที่3นะคะติวเข้มทักษะจราจรผ่านพลังสตรีนะคะถ่ายทอดสู่ความสู่ครอบครัวแล้วก็ชุมชนค่ะก็จะมีทางด้านของนายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะก็มีการเปิดโครงการนะคะพลังสตรีขับขี่ปลอดภัยร่วมสร้างวินัยสู่ชุมชนพังงานะคะซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมเบาะแสนวิลล่าอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาค่ะซึ่งทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้มีการกล่าวนะคะว่าปัจจุบันนี้อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ชุมชนเนี่ยส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการขับขี่รถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดการขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรรวมไปถึงความประมาทซึ่งส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนการจัดอบรมในครั้งนี้ค่ะจึงมุ่งให้ผู้เข้ารับอบรมเนี่ยได้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่อย่างปลอดภัยกฎหมายจราจรตลอดจนเพิ่มทักษะและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่ให้เหมาะสมนะคะเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในชุมชนดังนั้นเองค่ะกลุ่มสตรีถือได้ว่าเป็นกำลังสำคัญนะของครอบครัวรวมไปถึงชุมชนในการมีบทบาทมีส่วนร่วมในเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยจะช่วยให้สามารถนำความรู้นะคะไปถ่ายทอดและปลูกฝังจิตสำนึกนะคะด้านความปลอดภัยแก่ลูกหลานสมาชิกในครอบครัวคนในชุมชนอันจะนำไปสู่การสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างยั่งยืนต่อไปกันด้วยค่ะทั้งนี้เองค่ะขนส่งจังหวัดพังงาก็ได้มีการกล่าวนะคะว่ากรมการขนส่งทางบกได้ให้ความสำคัญเรื่องของการสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทุกคนทุกกลุ่มพื้นที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงาจึงได้มีการจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มสตรีในเรื่องของวัฒนธรรมปลอดภัยสู่ชุมชนนะคะกฎหมายจราจรทักษะการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยมีประกันภัยหรือเปล่ารวมไปถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและหลักการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมเนี่ยสามารถนำความรู้ในวันนี้นะคะที่ได้จากการอบรมเนี่ยไปสามารถใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันนะพร้อมถ่ายทอดต่อยอดไปยังสมาชิกครอบครัวและประชาชนในชุมชนนะคะเพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัยกันด้วยค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีการต่อยอดแล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนกันด้วยค่ะดูเวลาแล้วค่ะผู้ฟังก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วเดี๋ยวน้องฮาทิ้งท้ายด้วยข้อมูลข่าวสารนี้นะประเด็นนี้ผลงานเพลงนี้นะคะผู้ฟังแล้วก็กลับมาเจอกันได้ใหม่ในจันทร์หน้าค่ะลากันไปแล้วนะคะขอให้มีความสุขในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามอยู่ทางสวทพงา FM 100 MHz รวมไปถึงสถานีที่ร่วมรับเครือข่ายกันด้วยค่ะ
ลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลย้ำใช้งบคุ้มค่าแก้ปัญหาประชาชนกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้รับมือฝนตกหนักพร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่13กันยายนนี้รัสเซียโจมตีศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในแคว้นดนีโปเปตรอฟทางตอนกลางของยูเครนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายอูหนิงวิชยาตรงเจริญชัยกุลผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศการแข่งขันเทนนิสอาชีพชายเมนส์เวิลด์เทนนิสทัวร์รายการ M15 ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างสองประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไปประกาศณวันที่10กันยายน2569วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลย้ำใช้งบคุ้มค่าแก้ปัญหาประชาชนขณะที่คณะกรรมาธิการห่วงภาระหนี้สาธารณะพร้อมเสนอเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้และเน้นงบลงทุนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
2: การประช
1: ุ
2: มวุฒิสภาเป็นพิเศษวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่3แล้วโดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้แทนรัฐบาลกล่าวว่างบประมาณปี2570มุ่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจควบคู่กับวินัยการเงินการคลังโดยเน้นความจำเป็นเร่งด่วนและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนพร้อมย้ำการใช้งบอย่างประหยัดคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
3: ต้องการมุ่งเน้นการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการแก้ปัญหาของประชาชนการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจควบคู่กับการรักษาวินัยและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังให้สามารถรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจตลอดจนคำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าประหยัดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและที่สำคัญต้องเป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐบาล อย่างเคร่งครัดจัดทำงบประมาณโดยพิจารณาความครอบคลุมทุกแหล่งเงิน
2: ด้านนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญกล่าวว่างบประมาณปี2570เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7,400 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.2 แบ่งเป็นรายจ่ายประจำกว่า 2,780,000 ล้านบาทและรายจ่ายลงทุนกว่า 789,000 ล้านบาทคาดว่ามีรายได้สุทธิ 3 ล้านล้านบาททำให้ต้องกู้เงินชดเชยการขาดดุลกว่า 788,000 ล้านบาทคณะกรรมการแสดงความห่วงใยหนี้สาธารณะพร้อมเสนอให้รัฐบาลเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ลดการกู้เงินควบคุมหนี้สาธารณะไม่ให้เกินร้อยละ70ของ GDP รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนการส่งออกและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
3: รัฐบาลจึงควรมีแผนรองรับสถานการณ์ทางการคลังให้เป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังและแผนการคลังระยะปานกลางพ.ศ. 2570ถึง 2573ทั้งนี้ในระยะสั้นและระยะยาวควรจัดเก็บรายได้ให้สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้เพื่อลดการกู้เงินเพื่อชดเชยขาดดุลและลดสัดส่วนหนี้สาธารณะลง
2: จากนั้นที่ประชุมเปิดให้อภิปรายโดยมีสมาชิกวุฒิสภาลงชื่ออภิปราย46คนครอบคลุมประเด็นเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงภัยพิบัติทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการภาครัฐวาสนาตระเกตรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขับเคลื่อนแนวคิด Unlocking New Growth ยกระดับผู้ประกอบการ SME เชื่อมตลาดโลกและสร้างมูลค่าเพิ่ม
4: นายพุฒิพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อบทบาทของกระทรวงพาณิชย์ต่อการฟื้นเศรษฐกิจไทยโดยระบุว่าโลกและกติกาการค้าเปลี่ยนแปลงทำให้ไทยต้องเร่งปรับตัวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ที่มีสัดส่วนถึงร้อยละ 99.5 ของธุรกิจทั้งหมดแต่มีสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ราวร้อยละ 35และมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงร้อยละ 14จึงต้องเร่งสร้างโอกาสและมูลค่าใหม่ให้ผู้ประกอบการไทยกระทรวงพาณิชย์จึงเตรียมขับเคลื่อนแนวคิด Unlocking New Growth โดยยกระดับผู้ประกอบการ SME จากการอยู่รอดสู่การเติบโตเชื่อมโยงผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดใหม่และห่วงโซ่อุปทานโลกพร้อมผลักดันจากการรับจ้างผลิตสู่การออกแบบผลิตสินค้าเองและสร้างแบรนด์รวมถึงเพิ่มการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลลดขั้นตอนและต้นทุนการประกอบธุรกิจตลอดจนใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อขยายตลาดและเพิ่มมูลค่าการส่งออกทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะเร่งดำเนินการ5ด้านได้แก่การยกระดับเกษตรและอาหารจากปริมาณสู่มูลค่าการผลักดัน SME และธุรกิจชุมชนสู่การเติบโตการเพิ่มมูลค่าการส่งออกและเชื่อม SME สู่ห่วงโซ่อุปทานโลกการปรับกฎระเบียบและบริการภาครัฐให้สะดวกรวดเร็วและการป้องกันปรับปรามธุรกิจและสินค้าผิดกฎหมายเพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและสร้างการเติบโตใหม่ให้เศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรมผู้เรียนประสบภาพภาครายงาน
1: รัฐบาลย้ำโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบใช้ข้อมูลยอดขายจากแอปถุงเงินมาประกอบการพิจารณาสินเชื่อเพื่อเป็นทางเลือกให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงสินเชื่อในระบบวงเงินตั้งแต่ 50,000 บาทถึง 3 ล้านบาท
5: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบผ่านโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยนำข้อมูลยอดขายจริงจากแอปพลิเคชันถุงเงินมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาสินเชื่อพร้อมเปิดทางเลือกให้ผู้ประกอบการเลือกวงเงินให้เหมาะสมกับขนาดและความต้องการของธุรกิจซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ประกาศรายละเอียดแล้วแบ่งเป็น3ระดับได้แก่สินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงนกกระซิบสำหรับร้านค้าขนาดเล็กต้องการเงินหมุนเวียนไม่เกิน 50,000 บาทไม่ต้องใช้หลักประกันดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนสินเชื่อ 10,000 ของธนาคารกรุงไทยสำหรับพ่อค้าแม่ค้าถุงเงินต้องการวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ11ต่อปีผ่อนเริ่มต้น500บาทต่อเดือนไม่คิดค่าธรรมเนียมขอสินเชื่อและสินเชื่อ SME ไซส์เล็กสำหรับผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกบริการและร้านค้าออนไลน์ที่ใช้ AI นกกระซิบบนแอปถุงเงิน และต้องการวงเงินสูงเพื่อใช้ในธุรกิจวงเงินสูงสุด3ล้านบาทต่อรายอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 3.5 ต่อปีคงที่ใน2ปีแรกและไม่คิดค่าธรรมเนียมขอสินเชื่อสำหรับจุดเด่นของ AI นกกระซิบคือการนำข้อมูลยอดขายจริงจากแอปถุงเงินมาช่วยสะท้อนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการทั้งยอดขายแนวโน้มรายได้และข้อมูลจากการค้าขายผ่านโครงการภาครัฐเช่นไทยช่วยไทยพลัสและคนละครึ่งพลัสทำให้พ่อค้าแม่ค้าที่มีรายได้และค้าขายจริงสำหรับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพแต่ติดข้อจำกัดเรื่องหลักประกันหรือผู้ค้ำประกันยังมีกลไกค้ำประกันสินเชื่อของบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อโดยการค้ำประกันเป็นกลไกสนับสนุนเพิ่มเติมไม่ใช่การอนุมัติวงเงินสินเชื่อโดยอัตโนมัติผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมการค้าภายในคุมเข้มการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศเน้นการซื้อขายต้องโปร่งใสและเป็นธรรมต่อเกษตรกรนางสาวยานีศรีมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและเจ้าหน้าที่ช่างตวงวัดลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ช่วงผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดระหว่างวันที่21สิงหาคมถึง9กันยายนที่ผ่านมาใน21จังหวัดรวม151แห่งแบ่งเป็นโรงงานอาหารสัตว์30แห่งและผู้รวบรวม121แห่งพบปฏิบัติถูกต้อง136แห่งและพบการกระทำผิด15รายเป็นกรณีใช้เครื่องวัดความชื้นไม่มีเครื่องหมายคำรับรองหรือคำรับรองสิ้นอายุโดยเป็นบุคคลธรรมดา12รายจึงดำเนินการปรับรายละ 10,000 บาทและนิติบุคคล3รายปรับรายละ 20,000 บาทขณะที่ภาพรวมผู้ประกอบการส่วนใหญ่ปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนและรับซื้อตามคุณภาพผลผลิตทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์การรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากพร้อมตรวจสอบเครื่องชั่งเครื่องวัดความชื้นราคาและ

0: พื่อเฝ้าระวังการจำหน่ายยางล้อผิดกฎหมายและกำกับดูแลคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานจากผลการตรวจสอบพบยางล้อรถยนต์กว่า 71,000 เส้นไม่พบยางล้อผิดกฎหมายหรือเข้าข่ายไม่ได้มาตรฐานแต่อย่างใดโดยพลเอกนักรบได้กล่าวชื่นชมผู้ประกอบการทั้ง5แห่งที่มีธรรมาภิบาลและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายด้วยการคัดเลือกเฉพาะสินค้าที่มีมาตรฐานมอก.มาจำหน่ายซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจและคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนทางด้านเลขาธิการสมอ.เน้นย้ำว่าการตรวจสอบครั้งนี้เป็นไปตามแผนการตรวจติดตามประจำปีเพื่อป้องปรามสินค้าไม่ได้มาตรฐานและคุ้มครองผู้บริโภคจากการใช้สินค้าควบคุมทั้ง152รายการพร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำแก่ร้านจำหน่ายในการคัดเลือกและตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ก่อนนำมาวางจำหน่ายเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมอย่างยั่งยืนต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรุงเทพมหานครปฏิบัติการค้นหาจุดน้ำมันรั่วคลองเตย24ชั่วโมงโดยขุดเจาะเปิดผิวดินลึกประมาณ2เมตรตามแนวท่อส่งน้ำมันขนาด14นิ้วล่าสุดยังไม่พบจุดรั่วที่ชัดเจนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจหารอยรั่วซึมของท่อส่งน้ำมันที่ปนเปื้อนในระบบระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญได้เปิดหน้าดินและตัดแผ่นคอนกรีตเพื่อเร่งสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาแม้จะมีฝนตกหนักประมาณ2ชั่วโมงเพื่อค้นหารอยรั่วและแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุโดยเร็วที่สุดโดยช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการขุดเจาะเปิดผิวดินลึกประมาณ2เมตรตามแนวท่อส่งน้ำมันขนาด14นิ้วแต่ล่าสุดยังไม่พบจุดรั่วที่ชัดเจนมีเพียงคราบน้ำมันและกลิ่นน้ำมันสะสมในพื้นที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ฉีดโฟมเพื่อป้องกันไอระเหยไวไฟและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดโดยตั้งเป้าขุดเจาะเปิดพื้นที่ต่อเนื่องไปจนถึงบริเวณแนวรถไฟภายในช่วงเที่ยงถึงบ่ายวันนี้เพื่อตรวจสอบให้แน่ชัดทั้งนี้ท่อส่งน้ำมันดังกล่าวเป็นท่อความดันสูง40บาร์มีอายุการใช้งานมานาน32ปีใช้ขนส่งน้ำมันหลายประเภทไปยังคลังน้ำมันต่างๆรวมถึงสนามบินและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแม้โครงสร้างท่อจะยังแข็งแรงแต่เนื่องจากเป็นท่อต้นทางที่มีอัตราการไหลสูงหากมีรอยรั่วเพียงเล็กน้อยก็อาจเกิดการสะสมได้จึงต้องสำรวจอย่างละเอียดเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งนี้เพื่อรองรับการปฏิบัติงานขุดเจาะและตัดคอนกรีตตลอด24ชั่วโมงซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรกลหนักและอาจส่งเสียงรบกวนประชาชนในพื้นที่สำนักงานเขตคลองเตยได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และประสานประชาชนที่พักอาศัยบริเวณโดยรอบจุดปฏิบัติการเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบจากการปฏิบัติงาน
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้รับมือฝนตกหนักพร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่13กันยายนนี
4: ้นางสาวสุกัญญานียวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่9แจ้งเตือนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่รวมถึงภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางในขณะที่มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนใน

0: ช่วงวันที่13ถึง14กันยายนขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดมาริชโยรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกอำเภอเร่งสำรวจบ้านไม่มีเลขที่เพื่อจัดทำฐานข้อมูลรองรับกองทุนภัยพิบัติและระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ถูกต้องตรงตามสภาพการอยู่อาศัยจริง
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับทุกอำเภอสำนักทะเบียนท้องถิ่นพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนที่พักอาศัยอยู่ในบ้านไม่มีเลขที่และที่พักอาศัยชั่วคราวที่มีผู้ตั้งถิ่นฐานอยู่จริงให้เสร็จสิ้นภายในวันที่15กันยายน2569การเร่งเดินหน้าครั้งนี้เป็นไปตามข้อสั่งการของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดทำฐานข้อมูลรองรับกองทุนภัยพิบัติและระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ถูกต้องตรงตามสภาพการอยู่อาศัยจริงโดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนทันทีเมื่อเกิดสาธารณภัยรวมถึงใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาชุมชนในอนาคตจังหวัดนราธิวาสจึงเน้นย้ำการทำงานเชิงรุกเพื่อปิดช่องว่างการตกหล่นให้ประชาชนทุกครัวเรือนได้รับสิทธิ์การช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: แขวงทางหลวงตรังจัดเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและรถช่วยเหลือฉุกเฉินพร้อมออกให้การช่วยเหลือประชาชนรองรับสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง
3: นายพิสิทธิ์สุขสงฆ์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่และฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้หลายพื้นที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดวาตภัยต้นไม้ล้มทับทางดินโคลนถล่มและส่งผลกระทบต่อระบบคมนาคมขนส่งและการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นแขวงทางหลวงตรังพร้อมด้วยหมวดทางหลวงในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเร่งตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทางสำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติสะพานร่องน้ำในเขตทางให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำกำจัดเศษขยะวัชพืชมิให้กีดขวางทางน้ำรวมถึงได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและรถช่วยเหลือฉุกเฉินพร้อมออกให้การช่วยเหลือประชาชนบนทางหลวงที่ประสบปัญหาน้ำท่วมผิวจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีขอให้ชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้น
4: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง
5: นายเศรษฐพงศ์พิงคารวัตรรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7พร้อมด้วยเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมตรวจติดตามการทำงานของเครื่องสูบน้ำณบริเวณชุมชนวังแดงเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีและติดตามสถานการณ์น้ำณบริเวณประตูระบายน้ำวัดเสนาวงศ์อำเภอวานินชำราบเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วประกอบกับทั้งสองพื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำมูลจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นและท่วมขังในพื้นที่ซึ่งเจ้าที่ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟลขนาด24นิ้วอัตราการไหล 1.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากมีน้ำเอ่อล้นเข้ามาในพื้นที่จะสามารถเร่งระบายน้ำออกลงสู่แม่น้ำมูลได้ทันทีพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำมูลและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าระดับน้ำในแม่น้ำมูลยังอยู่ในเกณฑ์ปกติและระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้ดีแต่สำนักงานชลประทานที่7กำชับให้กรมการชลประทานในสังกัดติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลช่วยเหลือประชาชนโดยแจ้งขอรับการช่วยเหลือได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน1460ตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวทบราชธานีรายงาน
1: ขณะที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำเขื่อนลำเซบายหลังระดับน้ำใกล้เต็มความจุ 100% พร้อมแจ้งเตือนประชาชนท้ายเขื่อนเฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่งในช่วงนี
6: ้นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ร้อยละ 94.18 โดยระดับน้ำหน้าเขื่อนวัดได้บวก 122.42 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนังเพียง 0.58 เมตรเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังขณะที่ลำห้วยสาขาต่างๆและอ่างเก็บน้ำที่ไหลลงลำเซบายยังคงมีปริมาณน้ำสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำรวมทั้งรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของเขื่อนโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ 17.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้การระบายน้ำดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายเขื่อนโดยเฉพาะริมลำน้ำเซบายเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องโครงการชลประทานอำนาจเจริญยังคงติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมมาตรการรับมือหากมีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติมพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: สถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ขยายเครือข่ายศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานทั่วประเทศยกระดับการรักษาสโตรกมาตรฐานเดียวกันลดความเหลื่อมล้ำและอัตราการเสียชีวิต
7: นายแพทย์ธนินทร์เวชศาสตร์พินันท์รองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศเนื่องจากเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตและความพิการส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ป่วยครอบครัวเศรษฐกิจและสังคมที่ผ่านมาความแตกต่างของศักยภาพหน่วยบริการในแต่ละพื้นที่ทำให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการรักษาเฉพาะทางไม่เท่าเทียมกันสถาบันประสาทวิทยาพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองแบบเครือข่ายตั้งแต่การพัฒนาบุคลากรการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหรือ stroke unit ไปจนถึงการยกระดับเป็นศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดมีโอกาสที่จะได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเดียวกันด้วยผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลบริการภาครัฐระดับดีจากรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสะท้อนผลสำเร็จของการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพจากระดับนโยบายสู่การดูแลประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมผลจากการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2554ไปจนถึงปี2568มีโรงพยาบาลเข้าร่วมเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมองแล้ว239แห่งครอบคลุม13เขตสุขภาพมีโรงพยาบาลผ่านการรับรองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง140แห่งและผ่านการรับรองเป็นศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข103แห่งที่สำคัญอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองลดลงจากร้อยละ 17.60 ในปีงบประมาณ2556เหลือร้อยละ 7.14 ในปีงบประมาณ2568สะท้อนผลลัพธ์ของการพัฒนาเครือข่ายที่ช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการลดความเหลื่อมล้ำและช่วยให้ประชาชนได้รับการรักษาที่เหมาะสมและทันท่วงทีมากขึ้นดารุมนอุดมพรรายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายจากเหตุปะทะเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสพบหมายจับรวม9หมายพร้อมเร่งตรวจพิสูจน์หลักฐานขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง
8: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากกรณีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษร่วมเข้าพิสูจน์ทราบเป้าหมายกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เทือกเขาตะเวบริเวณรอยต่ออำเภอระแงะและอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาและเกิดการปะทะส่งผลให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายล่าสุดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่และพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลยืนยันผู้เสียชีวิตคือนายอูเซงมามะอายุ46ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ6หมายและนายอูเซงเจ๊มิงอายุ37ปีผู้ต้องหาตามหมายจับ3หมาย รวม9หมายในคดีความมั่นคงและเหตุรุนแรงหลายคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตรวจยึดอาวุธปืนยาว2กระบอกรวมทั้งระเบิดแสวงเครื่องชนิดคว้าง2ลูกพร้อมอุปกรณ์ดำรงชีพและสิ่งของอื่นๆโดยจะนำพยานหลักฐานทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อขยายผลเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกี่ยวข้องต่อไปกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าย้ำว่าการปฏิบัติเป็นไปตามกรอบกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์ผ่านสายด่วน1341ได้ตลอด24ชั่วโมงปฏิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมย้ำเตือนนายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ใช้สิทธิ์เตรียมพร้อมเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่27กันยายนนี้
9: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเตรียมความพร้อมก่อนวันเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นโดยขอให้ตรวจสอบสิทธิ์รายชื่อสถานที่เลือกตั้งและเตรียมเอกสารยืนยันตัวตนให้พร้อมเพื่อใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องและสะดวกโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องมีสัญชาติไทยนายจ้างหรือผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายไม่น้อยกว่า6เดือนก่อนเดือนที่ประกาศจัดการเลือกตั้งและส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนภายใน6เดือนก่อนเดือนที่ประกาศจัดการเลือกตั้งโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สถานที่เลือกตั้งและรายชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการบอร์ดประกันสังคมได้ผ่านช่องทางต่างๆโดยนายจ้างตรวจสอบผ่านระบบ e-cell ส่วนผู้ประกันตนตรวจสอบผ่านระบบ e-cell service และแอปพลิเคชัน SSO Plus ขณะผู้ที่ไม่ได้ใช้ระบบดังกล่าวสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ในระบบตรวจสอบสถานที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศรวมถึง SMS สำหรับผู้ที่เคยแจ้งความประสงค์และหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอีวานฮิลสกี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในเมืองบาฟโลฮาร์ดแคว้นดนิโปรเปรตอฟทางตอนกลางของยูเครนเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก67รายซึ่งถือเป็นศูนย์การค้าแห่งที่3ในยูเครนที่ตกเป็นเป้าโจมตีของรัสเซียภายในสัปดาห์นี้ด้านนายอันดรีซีบีฮารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนกล่าวว่าเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในเมืองบาฟโลฮาร์ดถือเป็นการก่อการร้ายที่มุ่งเป้าทำร้ายพลเรือนขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว
1: กระทรวงการต่างประเทศของแอลจีเรียแถลงการประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยกล่าวหาว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตดำเนินการที่มีลักษณะยั่วยุหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อแอลจีเรียในหลายประเด็นซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้อีกต่อไปอย่างไรก็ตามแอลจีเรียไม่ได้เปิดเผยสาเหตุที่ชัดเจนของการตัดสินใจครั้งนี้ภายหลังแถลงการดังกล่าวแอลจีเรียเตรียมห้ามเครื่องบินพลเรือนและเครื่องบินทางทหารที่จดทะเบียนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตบินเหนือน่านฟ้าแอลจีเรียตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่เที่ยวบินพาณิชย์จะได้รับการยกเว้นจนถึงสิ้นปี2569ด้านกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตระบุว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตต้องการให้การตัดความสัมพันธ์ทางการทูตครั้งนี้เป็นเพียงมาตรการชั่วคราว และยังคงให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และแอลจีเรีย
11: Anthropic บริษัทผู้พัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมา Anthropic ระงับการใช้โมเดล AI ของบริษัทในปฏิบัติการสอดแนมที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานรัฐในต่างประเทศหลายครั้งซึ่งมีต้นทางจากจีนอิหร่านและประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มผู้พัดถิ่นและผู้เห็นต่างทางการเมืองอาทินักเคลื่อนไหวฝ่ายประชาธิปไตยในฮ่องกงและฝ่ายต่อต้านรัฐบาลอิหร่านในต่างประเทศ Anthropic ยังกล่าวหาอีกว่านักพัฒนาเทคโนโลยีของจีนแอบใช้โมเดล AI Claude ของบริษัทเพื่อนำรูปแบบคำตอบไปให้บริการผู้ใช้งานของตนเองและนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้พัฒนาโมเดล AI ของจีนพร้อมระบุว่าบริษัท AI ของจีนใช้บัญชีปลอมกว่า 5,000 บัญชีในการเข้าถึง Claude ซึ่งอาจละเมิดข้อตกลงด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าสมาคมผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระดับโลกหรือ GSMA เผยแพร่รายงานการหลอกลวงผู้บริโภคในอาเซียนประจำปี2569ระหว่างงานประชุมระดับนานาชาติ Digital Trust Summit ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยระบุว่าร้อยละ45ของคดีหลอกลวงที่มีการแจ้งเหตุในอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์เวียดนามและไทยยังคงไม่สามารถคลี่คลายได้ขณะเดียวกันผู้บริโภคที่ตอบแบบสำรวจกว่าร้อยละ8ตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงในช่วง12เดือนที่ผ่านมาแม้ผู้บริโภคจะเพิ่มมาตรการปกป้องตนเองจากมิจฉาชีพแล้วก็ตามในจำนวนนี้ร้อยละ68ต้องสูญเสียเงินซึ่งร้อยละ82ไม่ได้รับเงินคืนเลยแม้แต่น้อยและมีเพียงร้อยละ10เท่านั้นที่ได้เงินคืนทั้งหมดทั้งนี้คดีหลอกลวงที่ยังไม่คลี่คลายกำลังบั่นทอนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อช่องทางการสื่อสารแพลตฟอร์มดิจิทัลและการแบ่งปันข้อมูลขณะที่แอปพลิเคชันส่งข้อความเป็นช่องทางที่ผู้บริโภคถูกหลอกลวงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ41ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันเทนนิสอาชีพ Men World Tennis Tour รายการ M15 อู่หนิงที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรอบ2ประเภทชายเดี่ยววิชยาตรงเจริญชัยกุลนักเทนนิสหนุ่มไทยทำผลงานยอดเยี่ยมชนะอเล็กโจนนักหวดจากสหรัฐอเมริกาไป2-1เซต6-4 6-7ไทเบรก5-7และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะเข้าไปพบกับฮิโรมาสะโคยามะจากญี่ปุ่นต่อไปการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สนามคิตะคิวชูยิมเนเซียมเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายไทยอันดับ48ของโลกอันดับ1จากกลุ่ม C พบกับทีมชาติออสเตรเลียทีมอันดับ42ของโลกอันดับ2จากกลุ่ม A ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยพยายามช่วยกันสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านไม่ไหวแพ้ให้กับออสเตรเลียไป0-3เซต22-25 24-26 และ19-25ส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่มไทยหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายส่วนออสเตรเลียผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไป10เอกบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเปิดเผยหลังการแข่งขันทางน้ำตาว่าทุกคนในทีมเล่นได้ไม่ละเอียดผิดพลาดในแต้มที่ง่ายและเก็บแมตช์ไม่ได้รู้สึกเสียดายเพราะต้องการชนะและผ่านเข้าไปสู่รอบต่อไปทุกคนเล่นกันเป็นทีมถ้าแพ้ก็แพ้ด้วยกันทั้งทีมหลังจากนี้ก็ต้องพัฒนาและสู้ต่อไป
13: ผมว่าเราไม่ละเอียดเองเขาก็มีข้อผิดพลาดที่แบบง่ายสำหรับเราก็เก็บไม่ได้ในแต่ละแมตช์วันแรกเราก็ไม่ได้โทษวันแรกมากมันก็ทำอะไรไม่ได้จริงถ้าวันแรกไม่ได้เราก็เล่นยากมันโยกมันก็สำหรับตัวผมก็พยายามปั้นบอลออกมาให้ดีที่สุดแต่ผมว่าก็ยังมีข้อพลาดอยู่ผมอยากชนะทำไม่ได้มันยากมันก็เสียดายนะแต่ว่าทำอะไรไม่ได้จริงมันก็อยากเข้าไปครั้งหนึ่งเราก็อยากทำให้ได้แต่ว่าเราทำไม่ได้ก็ต้องพัฒนาต่อไปครับมันครั้งที่ยากงั้นเราก็ข้ามไม่ได้ไม่ลดคนใดคนหนึ่งเราก็เล่นกันเป็นทีมถ้าแพ้เราก็แพ้ด้วยกันครับสู้ต่อไป
12: ทั้งนี้ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยจะยังคงอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ต่อไป การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2026ถึง2027รอบลีกเฟสนัดแรกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประเดิมโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเปิดสนามโอลด์ทราฟฟอร์ดเมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษชนะซาบาเอฟเคจากอาเซอร์ไบจาน 4-0 เก็บ3คะแนนเต็มได้สำเร็จขณะที่ไบเยนมิวนิกเปิดบ้านชนะโบโดกริมทีมแกร่งจากนอร์เวย์ไป 5-0 ประเดิมเก็บ3คะแนนเต็มเช่นกันพร้อมทะยานขึ้นไปรั้งรองจ่าฝูงของตารางนายบรรสิทธิ์รักวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทโมโนเน็กจำกัดมหาชนพร้อมด้วยผู้บริหารจากบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและ2วิภาวีสีทองนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมแถลงข่าวกิจกรรม Jazz X Mono Fan Connect AVC Champion Trophy Road to Olympic 2028ที่อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลถนนแจ้งวัฒนะเปิดโอกาสให้แฟนชาวไทยได้สัมผัสถ้วยรางวัล AVC Champion Trophy หรือถ้วยแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ทำให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมลอสแอนเจลิส2028มาครองนอกจากนี้ภายในงานยังมีนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนทีมชาติไทย U17 และ U18 รวมถึงเยาวชนจากทีมสโมสรวอลเลย์บอลนครนนท์วิทยา6เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสหพันธ์จักรยานนานาชาติประกาศโควต้านักปั่นที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมนี้ที่เวลโลโดมนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งทีมชาติไทยคว้าสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน2รายการประกอบด้วยทีมสปรินต์ชายและไทม์ทริอัม1กิโลเมตรบุคคลชายจากผลงานคะแนนสะสมโลกอันดับ15ของทีมสปรินต์ชายนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่าสมาคมกีฬาจักรยานได้วางแผนสำหรับการเตรียมความพร้อมศึกชิงแชมป์โลกต่อเนื่องจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมทันทีซึ่งการที่ทีมสปรินต์ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก2026นับเป็นโอกาสดีที่จะเริ่มทำคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะมีเฉพาะรายการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลกจักรยานประเภทลู่เวิลด์คัพและจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ทวีปเท่านั้นที่จะนำเอาคะแนนสะสมมาจัดอันดับคัดโควต้าโอลิมปิกเกมได้นายเนติพลสีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย23คนพร้อมด้วยทีมสตาฟโค้ชออกเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพไต้หวันและเวียดนามซึ่งจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อนำทีมแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มและอันดับ3ที่ดีที่สุด2จาก3กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ต่อไปก่อนออกเดินทางโค้ชอันเฟรดเนติพงศ์สีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าแม้จะมีเวลาเพียง2สัปดาห์แต่การฝึกซ้อมเป็นไปตามแผนที่วางไว้หลังจากนักเตะเก็บตัวทำให้ทุกคนเริ่มเข้าใจวิธีการเล่นได้ดีกว่าเดิมและเล่นร่วมกันได้ดีขึ้นเชื่อว่าทั้ง23คนนี้คือชุดที่ดีที่สุดเท่าที่จะเลือกได้ในขณะนี้โดยเป็นชุดที่แตกต่างจากซีเกมส์ครั้งล่าสุดที่ประเทศไทยพอสมควรสำหรับชาติที่ร่วมกลุ่ม E มีแรงกิ้งที่สูงกว่าไทยถือเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ยืนยันว่านักเตะทุกคนพร้อมลงสนามและมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของตัวเองมากกว่าการตั้งเป้าว่าจะเข้าไปถึงรอบไหนและการแข่งขันในครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์สำคัญของทุกคนสู่การแข่งขันในรายการต่อไปที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลหญิงในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ทีมชาติไทยจะพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่14กันยายนนี้เวลา 17:30 นตามด้วยพบกับไต้หวันในวันที่17กันยายนเวลา 14:00 นและพบกับเวียดนามในวันที่21กันยายนเวลา 17:30 นที่ชิซูโอกะสเตเดียมอิโคป้าประเทศญี่ปุ่นถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36และแอปพลิเคชัน AIS Playนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงกรณีเมืองนาโกย่าเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่หลังฝนตกหนักโดยระบุว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ประสบภัยพิบัติบ่อยครั้งและรุนแรงที่สุดในโลกประเทศหนึ่งเนื่องจากตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟและแนวไต้ฝุ่นเกิดทั้งแผ่นดินไหวสึนามิพายุและฝนตกหนักแต่ยังเชื่อมั่นว่าญี่ปุ่นจะมีวิธีการรับมือและบริหารจัดการเรื่องเหล่านี้ ี้ได้เชื่อว่าจะไม่กระทบกับการแข่งขันสำหรับประเทศไทยที่นักกีฬาเริ่มทยอยเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วมีบุคลากรทั้งจากกกท.และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยที่มีประสบการณ์ในการทำงานในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติเดินทางไปล่วงหน้าและตามไปกับทีมด้วยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทัพนักกีฬาไทยและรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นให้ลุล่วงไปโดยกกท.จะเปิดไทยฮาวส์ให้บริการขณะที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นยังยืนยันเตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้ทัพนักกีฬาไทยด้วยผานิชคาดนาครายงาน
14: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
15: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
14: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
15: หยุดอย่า กดอย่าโอน
14: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
15: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
14: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
16: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมพระโกศทรงพระบรมศพพระโกศเป็นราชูปโภคที่ใช้ทรงพระบรมศพและพระศพเพื่อเตรียมการถวายพระเพลิงและพระราชทานเพลิงตามราชประเพณีมีหลักฐานจากเอกสารในเรื่องคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระเอกาทศรสโปรดให้เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากเมืองหางลงมายังกรุงศรีอยุธยาว่าครั้นถึงแล้วก็เสด็จเข้าไปสู่ยังสถานพระเชษฐาจึงกอดพระบาทพระพี่ยาเข้าแล้วก็ทรงพระกันแสงโสกาอาดูลร่ำไรไปต่างๆพระองค์ก็กอดพระเชษฐาเข้าแล้วก็สลบลงอยู่กับที่แต่ทรงพระกันแสงแล้วสลบไปถึง3ครั้งครั้นพระองค์ก็ได้สมฤดีคืนมาแล้วพระองค์จึงมีพระบันทูลตรัสสั่งให้หาพระโกศทองทั้ง2ใบที่ใส่พระศพแล้วจึงเชิญขึ้นสู่บนพระราชรถในเอกสารเรื่องนี้อ้างถึงพระโกศ2องค์องค์หนึ่งน่าจะใช้ทรงพระบรมศพอีกองค์หนึ่งประกอบพระโกศองค์แรกเป็นเครื่องแสดงพระราชอิสริยยศ
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
19: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:11 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรและเวลา 7:00 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง78เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่ เวลา 14:16 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง49 เซนติเมตรและเวลา 2:29 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง0 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 น.
11: ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนางเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31 ตุลาคม 2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086366-9314และ089444-3201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการเอาตัวรอดจากเหตุไฟไหม้รู้เท่าทันอันตรายเตรียมพร้อมเพื่อความปลอดภัยท่านผู้ฟังคะไฟไหม้หรืออัคคีภัยเป็นภัยร้ายที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาและมักเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินการมีความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากไฟไหม้รวมถึงวิธีเอาตัวรอดและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรเรียนรู้และเตรียมพร้อมไว้เสมอค่ะสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ไม่ได้เกิดจากเปลวไฟเพียงอย่างเดียวแต่ส่วนใหญ่มาจากการสูดดมควันพิษและสารเคมีอันตรายที่เกิดจากการเผาไหม้เช่นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ไฮโดรเจนไซยาไนด์และสารเคมีอื่นๆที่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจและการลำเลียงออกซิเจนในร่างกายนอกจากนี้ขม่าวควันยังสามารถอุดตันทางเดินหายใจทำให้เกิดภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลันได้อีกทั้งการสูดดมไอร้อนยังอาจทำให้ทางเดินหายใจบวมจนหายใจไม่ได้ส่วนผู้ที่ถูกไฟเผาไหม้โดยตรงอาจสูญเสียน้ำจำนวนมากและเสี่ยงต่อการติดเชื้อรุนแรงขณะที่บางรายได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการหลบหนีเช่นการหกล้มถูกสิ่งของทับหรือพลัดตกจากที่สูงเมื่อพบผู้ประสบภัยจากเหตุไฟไหม้การช่วยเหลืออย่างถูกต้องจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้อย่างมากสิ่งแรกที่ต้องทำคือรีบนำผู้ประสบภัยออกจากจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุดและปลอดภัยที่สุดหากสงสัยว่ามีการบาดเจ็บที่กระดูกต้นคอหรือกระดูกสันหลังควรเคลื่อนย้ายด้วยเปลหรือวัสดุรองรับที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงการดึงแขนหรือยกตัวผิดท่าสำหรับผู้ที่ถูกไฟคลอกควรถอดหรือตัดเสื้อผ้าที่อมความร้อนออกอย่างระมัดระวังรวมถึงถอดเครื่องประดับต่างๆเพื่อป้องกันการสะสมความร้อนจากนั้นใช้น้ำสะอาดอุณหภูมิปกติราดหรือล้างบริเวณที่ถูกไฟไหม้เพื่อลดความร้อนและรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วพร้อมดูแลให้ทางเดินหายใจโล่งอยู่เสมอสำหรับการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้สิ่งสำคัญที่สุดคือการตั้งสติและรีบออกจากพื้นที่อันตรายโดยเร็วหลีกเลี่ยงการสูดดมควันด้วยการใช้ผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกหากมีควันหนาแน่นควรก้มตัวต่ำหรือคลานเนื่องจากอากาศที่มีออกซิเจนมากกว่าจะอยู่ใกล้พื้นหากอยู่ภายในห้องไม่ควรเปิดประตูทันทีควรใช้มือสัมผัสประตูก่อนหากประตูร้อนแสดงว่าอาจมีไฟอยู่ข้างนอกควรหาผ้าหรือวัสดุอุดช่องประตูเพื่อป้องกันควันไฟและพยายามส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือผ่านหน้าต่างหลีกเลี่ยงการใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดและใช้บันไดหนีไฟแทน
1: นอกจากนี้การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดความสูญเสียได้ทุกครั้งที่เข้าที่พักในอาคารโรงแรมหรือห้องพักควรสังเกตและจดจำตำแหน่งทางหนีไฟรวมถึงเส้นทางออกฉุกเฉินให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถอพยพได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุท่านผู้ฟังคะไฟไหม้เป็นภัยที่ไม่มีใครคาดคิดแต่ทุกคนสามารถลดความเสี่ยงได้ด้วยการเตรียมตัวล่วงหน้าการเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างถูกต้องจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาชีวิตของตนเองและผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะจบบทความประจำวันเรื่องการเอาตัวรอดจากเหตุไฟไหม้รู้เท่าทันอันตรายเตรียมพร้อมเพื่อความปลอดภัยเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนะขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและคณิษฐายิ้มดีอ่าน
14: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
20: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
21: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
22: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
23: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
22: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
23: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพและถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมาก
15: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
24: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
20: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการคุยสบายตอนบ่ายโมง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยสบายตอนบ่ายโมงทางสวทโอเกต FM 96.75 MHz ค่ะวันนี้อยู่กันในวันศุกร์ที่11กันยายน2569เจอได้ในช่วงเวลา 13:00 น.โดยประมาณจนถึง 14:00 น.ทางสวทโอเกต FM 96.75 MHz และทางเพจ Facebook สวทโอเกต Radio ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันณภัณฑ์ปรายพันธ์และน้องหนึ่งสราวุธทองสูงค่ะที่จะนำเอาเรื่องราวนะคะมาพูดคุยสบายๆในช่วงของคุยสบายตอนบ่ายโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะมีหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวค่ะที่จะหยิบยกมาพูดคุยกันแบบสบายๆหลังอาหารกลางวันหรือว่าอาหารเที่ยงนะคะใครที่กินอิ่มแล้วในช่วงของวันศุกร์สุดสัปดาห์มีโปรแกรมพักผ่อนในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ไหนกันบ้างอย่าลืมทักทายมาบอกกันนะคะมาพูดคุยกันสบายๆทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz และทางเพจ Facebook สวทภูเก็ต Radio เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยในประเด็นสบายๆกับคุยสบายตอนบ่ายโมงค่ะ
1: คุณรู้หรือไม่ฝุ่นละอองขนาดเล็กเพียง 2.5 ส่วนหนึ่งเกิดมาจากควันรถเก่าที่เสื่อมสภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มรถยนต์การที่ปล่อยควันดำไม่เพียงแต่สร้างมลพิษทางอากาศเท่านั้นแต่ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพอีกด้วยดังนั้นควรหมั่นตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ให้ดีก่อนนำออกมาวิ่งบนถนนนะคะฝุ่น PM และควันดำจะหมดไปเมื่อเราใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์
2: โอ๊ยใครมาเผาอะไรแถวนี้เนี่ยควันเยอะไปหมดเลยอุตาคุณตาคะทำอะไรคะเนี่ยหยุดค่ะหยุดเผาเดี๋ยวนี้ค่ะรู้ไหมคะว่าการเผาวัชพืชทางการเกษตรเพื่อปรับหน้าดินเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศเนี่ยนอกจากจะทำให้โลกของเราร้อนมากขึ้นแล้วยังส่งผลให้เกิดฝุ่น PM 2.5 เพิ่มขึ้นด้วยนะคะ
3: ฮะอ้าวตาไม่รู้เลยนะหลาน
2: โธ่คุณตาค่ะทุกวันนี้ปัญหามลพิษทางอากาศโดยเฉพาะหมอกควันข้ามแดนไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยประเทศเดียวนะคะแต่ยังเกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มสมาชิกอาเซียนด้วยทุกประเทศได้ทำความตกลงร่วมกันในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญและผลักดันผ่านการประชุมคณะรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนในการดำเนินมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและควบคุมไม่ให้มีการเผาในที่โล่งแจ้งด้วยค่ะ
3: โอ้ตายแล้วต่อไปตาจะไม่เผาขยะเศษใบไม้วัชพืชทางการเกษตรแล้วนะเพื่ออากาศสะอาดเพื่อโลกของเราด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: คุณฟังอยู่ในรายการคุยสบายตอนบ่ายโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะเรื่องแรกที่จะพาไปพูดคุยสบายๆนะคะเป็นการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับการประชุมใหญ่ค่ะเป็นการประชุมในเรื่องของสถาบันการเงินซึ่งถือได้ว่าในส่วนนี้ของจังหวัดภูเก็ตเองนะคะก็ต้องมีส่วนร่วมละค่ะเพราะว่าเราเป็นคนไทยเป็นพื้นที่ของประเทศไทยการจัดประชุมใหญ่แบบนี้ต้องสร้างการตื่นตัวให้กับพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศค่ะร่วมกันเป็นเจ้าบ้านร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วทุกมุมโลกในการประชุม IMF World Bank นั่นเองค่ะที่จะมีขึ้นในช่วงของเดือนตุลาคมนี้แล้วนะคะเดือนนี้เดือนกันยายนค่ะความพร้อมที่อยากจะให้ผู้คนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งถือได้ว่าเป็นเวทีเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกเลยทีเดียวค่ะและนั่นก็อยากจะมาพูดคุยแบบสบายๆในการเตรียมความพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนในพื้นที่ของประเทศไทยในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะกับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะคะซึ่งถือเป็นเวทีเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนั่นเองค่ะ
5: ส่วนหนึ่งวันนี้ที่เราทำเมนูในการสำหรับงานแถลงข่าววันนี้เนี่ยคือเราต้องการที่จะแนะนำวัตถุดิบความเป็นไทยด้วยก็แนะนำเห็นความหลากหลายแต่ถามว่าเมนูที่เรามีใช้ไหมเรามีเกินครึ่งในนี้มีถูก นำไปรังสรรค์อยู่ในช่วงของงานประชุม AM 2026อยู่ครับแต่ว่าเมนูหลักๆเนี่ยจะมาในส่วนของ raw material มากกว่าเหตุผลที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าข้อกำหนดของการจัดประชุมเนี่ย annual meeting เนี่ยเขาจะมีในเรื่องของความรวดเร็วความกระชับแล้วก็การเสิร์ฟกับแขกผู้มาร่วมงานที่เป็น international ทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตเนี่ยมาจากภาคใต้เราก็มีการนำมาใช้ในส่วนของเป็น raw material ช็อกโกแลตที่นำมาใช้ในอาหารเช่นกันจริงๆความท้าทายต้องบอกว่าไม่ได้หนักใจมากนะฮะเพราะว่าเราเองก็ทำอาหารค่อนข้างที่จะซื่อตรงกับลูกค้าอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเนี่ยพอเราเป็นการเสิร์ฟโดยที่เราไม่ได้รู้ข้อมูลของลูกค้าในงานนั้น 100% เนี่ยข้อระมัดระวังแน่นอนครับว่าallergic เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องดูไม่ว่าจะเรื่องการใช้น้ำปลาเรื่องของความเผ็ดเราจะต้องมีการทอนรสชาติลงเล็กน้อยจริงๆมันมีหลายเมนูครับแล้วก็มันเป็นวัตถุดิบที่เรามาแทรกมากกว่ามันจะมีหนึ่งในเมนูคือเราใช้เป็นปลานิลเรานำปลานิลที่เป็นปลาไทยเนี่ยครับจากเขตชุมชนเนี่ยเรานำมา dry age เสร็จปั๊บเรานำมาย่างแล้วก็ย่างคู่กับซอส

0: มากน้อยแค่ไหนถ้าเราเป็นโฮสต์ที่ดีในการต้อนรับแขกจากต่างประเทศในสู่เมืองไทยเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็สามารถช่วยเหลือต้อนรับแขกต่างชาติที่ดีได้เช่นกันครับ
1: เดือนกันยายนแล้วนะคะเดือนหน้าก็ตุลาคมค่ะงานใหญ่สำหรับประเทศของเราค่ะในช่วงของวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะกับการประชุม IMF World Bank ค่ะหรือการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกค่ะซึ่งถือเป็นเวทีเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวค่ะและประเทศไทยก็ได้รับการเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมในครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยทีเดียวค่ะสิ่งที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศร่วมกันขับเคลื่อนและร่วมกันต้อนรับผู้มาเยือนผู้เข้าร่วมการประชุมนะคะจากหลายประเทศทั่วโลกในการประชุม IMF World Bank ในครั้งนี้นะคะซึ่งสิ่งสำคัญเลยทีเดียวที่อยากจะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนของประเทศไทยนะคะและโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตซึ่งถือเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวในระดับสากลเลยทีเดียวพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพนะคะในการต้อนรับผู้มาเยือนค่ะแม้ว่าการจัดการประชุมในครั้งนี้จะจัดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ตามนะคะแต่การเป็นเจ้าบ้านที่ดีนั่นแหละค่ะการต้อนรับผู้มาเยือนไม่ว่าจะมาจากพื้นที่ไหนหรือว่าการจัดประชุมหลักจะอยู่ที่ไหนเม็ดเงินหรือว่าในส่วนของผลพลอยได้ก็อาจจะเป็นการท่องเที่ยวต่อยอดหลังจากการประชุมแล้วเสร็จค่ะและเชื่อว่าประเทศไทยพื้นที่การท่องเที่ยวนอกเหนือจากกรุงเทพมหานครก็มีหลากหลายจังหวัดเลยทีเดียวที่เชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมการประชุมอาจจะต้องปักหมุดและเดินทางท่องเที่ยวหรือว่ามาเยือนในพื้นที่ต่างจังหวัดนอกเหนือจากพื้นที่การประชุมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศค่ะให้เตรียมตัวเป็นเจ้าบ้านและก็เป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนในช่วงของการจัดการประชุมในเดือนตุลาคมนี้ค่ะการจัดการประชุมจะมีอยู่ในช่วงของวันที่12ถึง18ตุลาคมก็จริงแต่เชื่อมั่นว่าอาจจะเดินทางมาก่อนหรืออาจจะกลับหลังจากการประชุมแล้วเสร็จเพราะฉะนั้นการเป็นเจ้าบ้านที่ดีการเป็นเจ้าภาพที่ดีเนี่ยถือได้ว่าเราสามารถดำเนินการได้ในทุกวันเลยทีเดียวค่ะคุณฟังกันในความสำคัญของการจัดการประชุมในครั้งนี้ค่ะถือได้ว่าเรากลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในรอบ35ปีค่ะหลังจากที่เคยจัดแล้วก็เกิดความสำเร็จมาแล้วในช่วงปี2534ค่ะผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะผู้ว่าการธนาคารกลางนักเศรษฐศาสตร์และภาคประชาสังคมจากกว่า190ประเทศทั่วโลกค่ะวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมค่ะเป็นการประเมินทิศทางเศรษฐกิจโลกการหารือนโยบายการเงินระหว่างประเทศและการรับมือกับความท้าทายทางการเงินในยุคดิจิทัลค่ะคุณฟังจะติดตามในเรื่องของเศรษฐกิจภาพรวมของโลกในปัจจุบันมีความผันผวนในหลายด้านเนื่องจากว่าในยุคปัจจุบันคือว่ายุคดิจิทัลนี่แหละค่ะมีหลากหลายปัจจัยเสี่ยงที่เข้ามาเป็นตัวท้าทายในเรื่องของเศรษฐศาสตร์หรือว่าการเงินของโลกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในการประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งสำคัญในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกเลยทีเดียวก็ว่าได้นะคะและไฮไลท์สำคัญในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยค่ะจะมีการผลักดันกรอบนโยบายนะคะเพื่อที่จะเป็นเข็มทิศรับมือภัยการเงินดิจิทัลระดับโลและแนวคิดในส่วนของต่างๆในการเข้ามามีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกำหนดทิศทางเศรษฐกิจของโลกได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ล่ะค่ะในการที่ช่วงชิงจังหวะในการได้เปรียบในการเป็นเจ้าภาพแล้วนะคะสิ่งหนึ่งก็คือทิศทางเศรษฐกิจก็คือในส่วนของการเสริมสร้างภาพลักษณ์การเป็นเมืองท่องเที่ยวการเป็นเมืองเศรษฐกิจการเป็นเมืองอุตสาหกรรมด้านต่างๆนี่แหละค่ะเพื่อที่จะให้หลายประเทศทั่วโลกนั้นยอมรับในพื้นที่ของประเทศไทยยอมรับในอุตสาหกรรมการลงทุนของประเทศไทยไม่เพียงเฉพาะการท่องเที่ยวที่ตอนนี้เรายอมรับราคาว่าเราเป็นหนึ่งในประเทศที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอยู่ในระดับสากลแต่จะเกิดความยั่งยืนมากน้อยแค่ไหนนั่นก็คือในส่วนหนึ่งของความร่วมมือของพี่น้องประชาชนด้วยเพราะการเป็นเจ้าบ้านที่ดีการเป็นเจ้าภาพที่ดีเป็นการสร้างความประทับใจค่ะการประชุมการมาประชุมของผู้มาเยือนอาจจะเป็นช่วงบางคนอาจจะมาอยู่ในช่วงของการประชุมเพียงอย่างเดียวบางคนก็จะมาก่อนกลับหลังหรือการมาแล้วประทับใจในการประชุมครั้งนี้หมุดหมายครั้งต่อไปที่จะมาพักผ่อนก็อาจจะเลือกประเทศไทยแล้วก็นำเงินเข้ามาใช้จ่ายในพื้นที่ของประเทศไทยรวมด้วยก็ได้นั่นคือผลประโยชน์ที่เราจะได้รับในการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมในครั้งนี้ค่ะอย่าลืมค่ะการประชุมนั้นจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิติ์นะคะในช่วงของวันที่12ถึง18

0: ตุลาคมแต่ผลพลอยได้เชื่อมั่นว่าไม่เพียงแค่กรุงเทพมหานครเท่านั้นเพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องประชาชนตื่นตัวในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนอย่าลืมนะคะว่าคนไทยคือไทยเป็นรอยยิ้มเป็นเมืองแห่งความมีรอยยิ้มความสดใสนะคะตอนนี้เอกลักษณ์อัตลักษณ์ของประเทศไทยที่ประกาศอยู่ทั่วทุกมุมโลกนั้นก็มีความเขาเรียกว่าอะไรนะเขามีจุดเด่นหลายคนเนาะหลายอย่างเลยทีเดียวที่ตอนนี้ประกาศว่าคนไทยนั้นอยู่ในระดับนานาชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์วัย16ปีของชาวภูเก็ตนะคะที่สร้างชื่อเสียงระดับโลกแล้วก็เป็นตำนานสาวน้อยมหัศจรรย์ในวัย16ปีกับความสามารถด้านดนตรีล็อกนี่แหละค่ะกับเวทีอเมริกาก็อตส์ทาเลนต์นะคะน้องเนเน่นั่นเองหรือจะเป็นศิลปินระดับโลกอย่างลิซ่าด้วยเหมือนกันแล้วก็เชื่อมั่นในส่วนของความเป็นไทยนี่แหละค่ะที่มีการสอดแทรกเข้าไปหนึ่งในนั้นค่ะทาง IMF ในการประชุมครั้งนี้ก็มีการสอดแทรกในเรื่องของอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านรูปแบบอาหารผ่านรูปแบบเครื่องแต่งกายนะคะแล้วก็อัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดที่จะไปจัดศูนย์รวมกันนะคะที่จัดการประชุมเพื่อเป็นจัดนิทรรศการแล้วก็ให้ผู้เข้ามาประชุมนั้นได้สัมผัสความเป็นไทยในหลากหลายรูปแบบค่ะหนึ่งในความเป็นเจ้าบ้านที่ดีหรือว่าเป็นเจ้าภาพที่ดีเนี่ยนะคะก็คือการแสดงออกถึงความมีน้ำใจแบบไทยค่ะสร้างความอบอุ่นและความจริงใจนะคะและสิ่งสำคัญที่สุดเลยค่ะนั่นก็คือการสื่อสารที่ชัดเจนค่ะเสริมด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือแล้วก็การใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกค่ะแล้วก็รวมไปถึงการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยที่มั่นใจให้กับผู้มาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้เป็นการรวมพลังค่ะที่จะสร้างให้ประเทศไทยนั้นถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นในส่วนของภูมิภาคแต่ละพื้นที่นะคะที่จะไปศูนย์รวมในพื้นที่ของการจัดการประชุมด้วยเพราะทั้งหมดนี้จะร่วมกันเป็นกุญแจสำคัญที่จะให้คนไทยร่วมต้อนรับผู้เข้ามาประชุมในครั้งนี้อย่างภาคภูมิใจค่ะแล้วก็เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ในฐานะเจ้าบ้านที่ดีบนเวทีโลกในการประชุม IMF World Bank ในปี2569หรือปี2026ในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะยังไงก็ขอย้ำนะคะว่าอยากจะเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศค่ะไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหนภูมิภาคใดจังหวัดใดร่วมกันเป็นเจ้าภาพและต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมโลกในระหว่างที่12ถึง18ตุลาคมนี้โดยการจัดการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครค่ะและอย่างที่กล่าวไปช่วงก่อนหน้านี้แล้วค่ะว่ามีการหยิบยกเมนูอาหารนะคะเพื่อที่จะสร้างความประทับใจในการประชุมระดับเวทีโลกครั้งนี้ด้วยถือเป็นหนึ่งเสน่ห์ของคนไทยค่ะเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของอาหารการกินอาหารไทยที่มีการผสมผสานวัตถุดิบจากท้องถิ่นแล้วก็นำภูมิปัญญาของแต่ละพื้นที่รวมไปถึงเข้ามาประสานกับความคิดสร้างสรรค์ของเชฟไทยค่ะและก็จะกลายเป็นเมนูที่มีอัตลักษณ์มีเอกลักษณ์และมีเรื่องราวในทุกจานที่พร้อมจะเสิร์ฟต้อนรับตัวแทนจากทั่วโลกในการประชุมครั้งนี้ด้วยถือได้ว่าจะเป็นการสร้างความประทับใจโดยการนำอาหารเป็นทูตวัฒนธรรมของไทยให้กับผู้มาเยือนจากทั่วทุกมุมโลกในการประชุมผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในปี2569ระหว่างที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะมีการคัดสรรวัตถุดิบนะคะจากทั่วทุกมุมของประเทศไทยที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์และก็เป็นวัตถุดิบคุณภาพค่ะมาปรุงอย่างพิถีพิถันรวมไปถึงการจัดวางอย่างงดงามเพื่อจะสร้างเอกลักษณ์ให้กับอาหารของประเทศไทยในการต้อนรับผู้มาเยือนในการประชุมครั้งนี้ค่ะและหนึ่งในนั้นค่ะจะเป็นองค์ประกอบที่จะสะท้อนถึงความใส่ใจและนำอัตลักษณ์ไทยนี่แหละค่ะเข้ามาเป็นทูตวัฒนธรรมที่บอกว่าเป็นทูตวัฒนธรรมในการเชื่อมโยงให้เกิดความประทับใจและสร้างภาพลักษณ์ของเมืองที่มีเสน่ห์อย่างประเทศไทยให้เกิดความประทับใจกับผู้มาเยือนที่เข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้ทุกคนด้วยค่ะมีหนึ่งในนั้นค่ะมีการจัดข้าวยำหัวใจไทยที่พร้อมถ่ายทอดความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินและวิถีเกษตรกรรมซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของประเทศไทยในฐานะอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคอาเซียนนั่นเองค่ะเพราะว่าอาหารไทยไม่ได้มีดีแค่ความอร่อยแต่ยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ผ่าเรื่องราววัฒนธรรมและความเป็นไทยไปสู่สายตาของชาวโลกอย่าลืมนะคะร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับผู้มาเยือนในการประชุมครั้งนี้ซึ่งถือเป็นการประชุมระดับสากลเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวมาติดตามคุยสบายตอนใหม่วงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz กันต่อค่ะ
1: ร่ วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ผู้ฟังยังคงอยู่ในรายการคุยสบายตอนบ่ายโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะยังคงอยู่กับดิฉันณภัณฑ์ไพรพันธ์นะคะในช่วงนี้มาคุยสบายสบายกันในประเด็นของพ่อเมืองภูเก็ตค่ะโดยนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะได้ร่วมประชุม IMT GT นะคะเพื่อเดินหน้าความร่วมมือ3ประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียและประเทศไทยเป็นการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวค่ะวันที่9กันยายน2569ค่ะผู้ฟังคะเวลา 14:00 น.นายโชติรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะเข้าร่วมการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะตามแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ3ฝ่ายอินโดนีเซียมาเลเซียและประเทศไทยหรือIMT GT ครั้งที่23ที่โรงแรม JW Marriott เมืองเมดานจังหวัดสุมาตราเหนือสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะโดยการประชุมค่ะเป็นการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างพื้นที่ของทั้ง3ประเทศภายใต้แผนงาน IMT GT โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุมาตราเหนือในฐานะประธานการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด IMT GT ครั้งที่23เป็นประธานในการประชุมค่ะหนึ่งในผลลัพธ์สำคัญที่คาดว่าจะได้รับจากการประชุมในครั้งนี้นั่นก็คือที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการบูรณาการการประชุม Green Council Meeting ให้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมCMGF ต่อไปค่ะซึ่งจะช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเชื่อมโยงความร่วมมือในระดับพื้นที่ของประเทศสมาชิก IMT GT ค่ะส่วนการเข้าร่วมการประชุมของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้นะคะเป็นการแสดงถึงบทบาทของจังหวัดภูเก็ตค่ะในการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างภูมิภาคพร้อมเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับจังหวัดและพื้นที่ต่างๆของอินโดนีเซียและมาเลเซียภายใต้กรอบของ IMT GT นั่นเองค่ะ
2: เอาละค่ะนั่นก็คือประเด็นที่หยิบยกมาพูดคุยสบายๆในรายการคุยสบายตอนบ่ายโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะ
0: และในช่วงท้ายของรายการคุยสบายตอนบ่ายโมงวันนี้นะคะเราไปติดตามเทปสัมภาษณ์ค่ะซึ่งได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนเทศบาล2บ้านกระทู้ค่ะกับการยกระดับการศึกษานะคะของโรงเรียนเทศบาลในสังกัดเทศบาลเมืองกระทู้นี่แหละค่ะที่ไปสร้างชื่อเสียงในการแข่งขันระดับประเทศในการแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศครั้งที่15ประจำปีงบประมาณ2569ค่ะซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดระยองไปเมื่อวันที่24-27สิงหาคม2569ที่ผ่านมาค่ะภายใต้แนวคิด Next Gen Education นะคะซึ่งบอกว่าครั้งนี้เทปนี้ที่ไปพูดคุยกับทางท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสองบ้านกระทู้รวมไปถึงคุณครูผู้ฝึกสอนและตัวน้องที่ไปสร้างชื่อเสียงในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามในช่วงท้ายของรายการคุยสบายตอนบ่ายโมงกันวันนี้นะคะและวันนี้ดิฉันณภัณฑ์ไพรพันธ์รวมไปถึงทีมงานสวทภูเก็ตต้องขออนุญาตลาคุณฟังผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: ประเทศในกลุ่มอาเซียนได้ร่วมกันสร้างกรอบความร่วมมือใหม่แก้ไขปัญหาข่าวลวงเฟคนิวที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยระหว่างประเทศสมาชิกตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับตรวจสอบและป้องกันข่าวปลอมนอกจากนี้อาเซียนยังส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการแยกแยะข่าวจริงและข่าวเท็จเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความเชื่อมั่นในการรับรู้ข่าวสารร่วมกันด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์
1: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และทางแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะโดยเฉพาะทางเพจ Facebook สวทภูเก็ตเรดิโอค่ะวันนี้ดิฉันอยู่กับที่โรงเรียนเทศบาล2นะคะบ้านกระทู้ตอนนี้อยู่กับทางท่านผอ.ค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.ค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: เป็นยังไงบ้างแนะนำตัวกันก่อนไม่ได้เจอกันสักระยะนึงละ
2: ครับมาผมนะครับนายก้องเกียรติขอบเวชนะครับผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล2บ้านกระทู้ครับ
1: วันนี้ได้มาเจอต้องบอกว่าโอ้โหไปคว้ารางวัลไว้เยอะแยะมากมายโดยเฉพาะการแข่งขันทักษะทางวิชาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศเลยในส่วนนี้เองจะเห็นได้ว่าในการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพชีวิตหรือว่าการศึกษาของทางโรงเรียนเนี่ยต่อยอดเห็นได้อย่างชัดเจน
2: ครับก็นะครับเราก็พัฒนานะครับผู้เรียนนะครับเป้าหมายหลักของโรงเรียนก็คือพัฒนาผู้เรียนนะครับตามศักยภาพของเขานะครับโดยเรานโยบายของผู้บริหารเทศบาลนะครับเน้นในเรื่องของกีฬาควบคู่กับวิชาการนะครับเราก็พัฒนาผู้เรียนส่งเสริมให้เขาเป็นเลิศนะครับทั้งในด้านวิชาการแล้วก็ด้านกีฬาซึ่งนอกจากนักเรียนได้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วนะครับเราก็ยังส่งเสริมเวทีความสามารถตามศักยภาพของผู้เรียนนะครับให้เขาได้ไปแสดงความสามารถทั้งในด้านวิชาการนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับก็มีการแข่งขันทักษะวิชาการทั้งในระดับจังหวัดระดับภาคระดับประเทศซึ่งรางวัลที่คว้ามาก็เป็นรางวัลระดับประเทศนะครับก็เป็นการแข่งขันทักษะวิชาการนะครับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งในครั้งนี้เราก็คว้ามา2รางวัลนะครับก็คือรางวัลนะครับรองชนะเลิศอันดับ2การกล่าวสุนทรพจน์นะภาษาอังกฤษนะครับรางวัลเหรียญทองนะครับอีกรางวัลนึงก็เป็นเหรียญทองเหมือนกันครับก็เป็นเหรียญทองระดับประเทศการแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษาครับผม
1: โอ้ทั้ง2กลุ่มสาระนี่ถือได้ว่าเคี่ยวแล้วก็เข้มมากถ้าใครติดตามด้านการศึกษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยนะคะแต่น่าสนใจวันนี้เรามาพูดคุยจบลึกไปก่อนในเรื่องของกลุ่มสาระภาษาอังกฤษหรือว่าการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษนี่แหละค่ะต้องยอมรับว่าคำว่าโรงเรียนเทศบาลกับภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าพื้นเขาเรียกว่ามุมมองของชาวบ้านเนาะน่าจะเข้าถึงยากตรงจุดนี้ไปคว้ารางวัลระดับประเทศเป็นยังไงคะเราก้าวไปถึงจุดนั้นแล้วก็การเริ่มต้นของเราเป็นยังไง
2: การเริ่มต้นนะครับก็ตั้งแต่เรื่องของหลักสูตรนะครับซึ่งเราก็มุ่งเน้นในเรื่องของพัฒนาส่งเสริมในเรื่องของภาษานะครับในเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับซึ่งทางเทศบาลเมืองกระทู้นะครับได้ส่งเสริมสนับสนุนทั้งในเรื่องของบุคลากรการจ้างครูชาวต่างชาตินะครับให้มาสอนในโรงเรียนรวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการซึ่งทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับวิทยาเขตภูเก็ตก็เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาร่วมกับเทศบาลเมืองกระทู้ซึ่งนักเรียนของเราก็ได้รับการเรียนการสอนนะครับก็คือไปร่วมเรียนกับทางมหาวิทยาลัยนะครับรวมทั้งการเข้าค่ายต่างๆนะครับแล้วก็เป็นส่งเสริมให้นักเรียนสู่ความเป็นเลิศครับผมในเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับผม
1: นี่คือการปรับตัวทางการศึกษาในยุคปัจจุบันค่ะที่บอกว่ากล่าวหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ๊ะคำว่าโรงเรียนเทศบาลคือโรงเรียนพื้นถิ่นจริงๆเนาะการเข้าสู่ระดับสากลอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยอาจจะเข้าถึงยากหรือว่าอาจจะด้อยกว่าในระดับเอกชนหรือว่าในระดับที่ว่าอยู่ในเมืองแต่ตอนนี้ฟังดูในการเชื่อมโยงการศึกษาของทางเทศบาลเมืองกระทู้โดยผู้บริหารโดยสถาบันการศึกษาเองก็คือการเชื่อมโยงแล้วก็การจ้างงานกับเจ้าของภาษาโดยตรง
2: ครับผม
1: แต่ในสิ่งที่สำคัญค่ะเด็กที่จะชื่นชอบหรือว่าเขาจะใฝ่รู้ด้านภาษาเนี่ยก็ต้องมีด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ตอนนี้แนวระดับของการศึกษาของน้องๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างกับภาษาอังกฤษ
2: ก็เขาให้ความสนใจในเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับก็ถือว่าเป็นภาษาที่ส่งนะครับซึ่งทางเรียนนอกจากภาษาอังกฤษแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของภาษาจีนด้วยนะครับทางเทศบาลเมืองกระทู้ก็สนับสนุนส่งเสริมจุดเน้นในเรื่องของภาษาวิชาการรวมทั้งกีฬาซึ่งภาษาอังกฤษนะครับนักเรียนก็ให้ความสนใจเรามีห้องเรียน IEP นะครับซึ่งเป็นห้องเรียนที่ส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านภาษาอังกฤษนะครับรวมทั้งในระดับมัธยมต้นมัธยมปลายก็มีแผนการเรียนที่เป็นสายภาษาอังกฤษสายภาษานะครับก็เป็นการตอบสนองความต้องการของผู้เรียนแล้วก็ผู้ปกครองนะครับในเรื่องของภาษาเพราะว่าปัจจุบันถือว่าภาษาสำคัญนะครับโดยเฉพาะภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับก็ถือว่าทุกคนทั้งผู้ปกครองทั้งเด็กนะครับก็ให้ความสำคัญ

0: เทศได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะแล้วก็มาปีนี้เป็นน้องขึ้นระดับชั้นม.ปลายก็คือม.4ได้ระดับประเทศได้ระดับที่รองชนะเลิศอันดับที่2ค่ะ
1: ในส่วนนี้เราเหมือนอย่างคุยกับผอ.เมื่อสักครู่นะคะในเรื่องของการพัฒนาทักษะด้านภาษานะคะต้องยอมรับว่าโรงเรียนเทศบาลเนาะโรงเรียนท้องถิ่นในส่วนของภาษานี่เรามีความกังวลไหมคะว่าจะเทียบเท่าในระดับเอกชนหรือว่าโรงเรียนภาษาอื่นหรือไม่
0: คือภาษาเนี่ยต้องถือว่าทางเทศบาลมีการสนับสนุนค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าโรงเรียนเราเนี่ยมีการเรียนภาษาทั้งวิชาพื้นฐานแล้วก็มีวิชาเพิ่มเติมโดยทางทีเชอร์หรือว่าคุณครูชาวต่างชาติแล้วก็มี MOU กับทางม.อ.นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้เรียนรู้พัฒนาไปเรื่อยๆค่ะ
1: แล้วเรามองแววน้องนักเรียนหรือว่านักเรียนคนนี้ที่เราส่งเข้าประกวดยังไงคะกับคำว่ากล่าวสุนทรพจน์นี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ว่าจะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
0: อย่างน้องเนี่ยคือการแข่งขันเนี่ยมันมีตั้งแต่ระดับประถ
1: ม
0: มามัธยมซึ่งคนนี้เราปลุกปั้นมาตั้งแต่ประถ
1: ม
0: ค่ะเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าการออกเสียงสำเนียงเนี่ยเขาได้มาแต่ประถมเราก็ปรับพื้นฐานส่งแข่งขันกันไปอาจจะยังไม่ได้ลำดับอะไรในประถมแล้วมามัธยมพอมัธยมเขาเหมือนมีทักษะเพิ่มมากขึ้นค่ะก็เลยได้เรื่อยๆแล้วก็มามัธยมต้นแล้วก็มามัธยมปลายค
1: ่
0: ะ
1: เวทีการแข่งขันปีนี้ค่ะพอน้องปรับจากม.ต้นสู่ม.ปลายเนาะการแข่งขันม.ปลายนี้มันมีตั้งแต่ม.4 ม.5 ม.6แทงว่าน้องต้องอยู่ในระดับการเข้าไปในพื้นฐานม.4 เนี่ยน่าจะน้อยกว่าพี่ม.5 ม.6คู่แข่งเราอยู่ในระดับไหนบ้างคะ
0: ก็คู่แข่งที่เจอมานะคะส่วนมากจะเป็นม.5 กับม.6 ซึ่งเขามีประสบการณ์มากกว่าน้องเขาแต่เราก็มั่นใจในนักเรียนของเราว่าต้องทำได้
1: แล้วก็คว้ารางวัลมาจริงๆด้วยตรงจุดนี้ค่ะอยากจะให้คุณอาจารย์นะคะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองรวมไปถึงเด็กๆนักเรียนด้วยกับการเรียนภาษาที่3อย่างภาษาอังกฤษรวมไปถึงความมั่นใจในตัวโรงเรียนเราล่ะค่ะ
0: ค่ะก็ต้องบอกว่าทางโรงเรียนนะคะได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลมากๆกับทางภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาจีนนะคะก็ขอให้เชื่อมั่นเลยว่าโรงเรียนเราเนี่ยมีคุณครูที่มีประสิทธิภาพในการดูแลแล้วก็เสริมสร้างทักษะได้อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ
1: ส่วนนี้ค่ะนี่คือพลังของคุณครูเนาะลุมใต้ปีกของเด็กนักเรียนแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็อยู่ที่ตัวเด็กด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: การฝึกฝนการพูดไม่ได้เพียงแค่ฟังแต่ว่าต้องมาประมวลความคิดด้วยทักษะเหล่านี้น้องก็ต้องฝึกฝนเป็นอย่างดีก่อนเข้าแข่งขันเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ในการฝึกฝนของน้องเขา
0: เราได้รับโจทย์15วันนะคะซึ่งม.ปลายเราจะมีโจทย์ทั้งหมด3หัวข
1: ้อ
0: 3หัวข้อน้องเขาก็ต้องจำทั้ง3หัวข้อหัวข้อละ5นาทีซึ่งเขามีเวลาแค่นี้แล้วเวลาแข่งจริงๆเนี่ยเราจับแค่1หัวข้อค่ะน้องเขาก็ต้องเราเริ่มได้หัวข้อเราก็ต้องมานั่งเขียนมานั่งเรียบเรียงช่วยกันทั้งครูแล้วก็นักเรียนเพราะว่ามันจะได้เข้าปากเวลาเขาพูดถ้าเราเขียนให้อย่างเดียวมันน่าจะยาก
1: โอ้โหนี่คือความยากนิดนึงในการที่จะฝึกฝนนะคะแล้วก็เป็นภาษาที่3ด้วยภาษาที่เราไม่ได้ใช้กันทุกวันเนาะยังไงเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับน้องค่ะว่าการคว้ารางวัลในระดับชั้นม.4 ที่ไปแข่งกับพี่ม.5 ม.6เป็นยังไงและทำได้ภาคภูมิใจเชื่อว่าภาคภูมิใจทั้งสถาบันการศึกษาคุณครูผู้ฝึกสอนรวมไปถึงลมใต้ปีกอย่างเทศบาลแล้วก็ผู้ปกครองด้วยเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะพูดคุยกับเจ้าตัวเจ้าของรางวัลค่ะก่อนที่จะไปคุยกับนักเรียนค่ะต้องมีอีกหนึ่งท่านเมื่อสักครู่นี้ยืนสวยๆกับเราแล้วนะคะต้องคุยกับครูกิฟต์ก่อนว่าแรงผลักดันของครูกิฟต์กับการฝึกซ้อมหรือว่าทักษะตรงจุดนี้เรามีอะไรเป็นเทคนิคบ้าง
2: เทคนิคในการฝึกซ้อมนะคะไม่ยากเลยค่ะหนึ่งในใจเราอะค่ะจะต้องชอบภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็น้องเขาว่าค่ะมีเววมาตั้งแต่เขาอยู่ป.5เขาย้ายมาอยู่ที่นี่เริ่มต้นป.5นะคะแล้วทีนี้เราเห็นเววเขาพูดภาษาอังกฤษได้แล้วเราก็เลยอยากได้เด็กมาต่อยอดแล้วก็มาสร้างผลงานให้กับโรงเรียนได้มีชื่อเสียงอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแรงผลักดันของเขาก็คือเขาอยากจะได้ที่หนึ่งในระดับประเทศให้กับโรงเรียนให้กับกระทู้ค่ะรถแห่ของกระทู้พร้อมที่จะแห่น้องค่ะทุกปีแต่แล้วสักปีนึงก็เป็นของเราค่ะ
1: ฝากถึงน้องที่จะมาเป็นเม็ดงามเม็ดต่อไปด้วยค่ะ
2: ค่ะสำหรับเม็ดงามเม็ดต่อไปนะคะถ้าใครชอบภาษาอังกฤษนะคะเข้ามาเรียนที่เทศบาลสองวัดกระทู้นะคะตอนนี้เทศบาลสองวัดกระทู้ของเราค่ะพัฒนาในเรื่องของภาษาอังกฤษเยอะมากเรามีห้องเรียน

0: IEP ในการรองรับนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองกระทู้และต้อนรับทุกๆคนจากทั่วประเทศมาเรียนกับเราค่ะแล้วเราสัญญาว่าเราจะพัฒนาในด้านของภาษาอังกฤษให้เติบโตยิ่งขึ้นไปค่ะ
1: นี่คือความรู้สึกของคุณครูของอาจารย์ทั้งสองท่านเกี่ยวกับด้านภาษาแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ฟังแล้วก็จับได้เลยบอกว่าภาษาไม่ได้ไกลตัวละ
0: ใช่ค่ะ
1: จะเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็เรื่องง่ายด้วยเพราะฉะนั้นอยากฝากทุกคนค่ะว่าอยากให้เรียนรู้ภาษาที่3ไม่ว่าจะภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนกับโรงเรียนเทศบาลส่งบ้านกระทู้ที่พร้อมให้การเรียนการสอนนะคะในรุ่นต่อๆไปเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเจอน้องๆน้องที่ได้รางวัลมาแล้วก็บอกว่าฝันไว้ว่าครั้งนึงจะต้องได้แชมป์เนาะเดี๋ยวไปพูดคุยกันค่ะ
2: Good afternoon, everyone. My name is Arman Monbuyan. I'm 16 years old and I'm studying in Ban Kitu 2 Municipal School. Here, I got third place in the English competition on the country level.
1: เอาละค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณเก่งของโรงเรียนเทศบาล2บ้านกระทู้นะคะกับด้านภาษาอังกฤษที่บอกว่าไปกล่าวสุนทรพจน์ในการแข่งขันทักษะวิชาการของกรมปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศแล้วก็สวัสดีครับเอาแนะนำตัวก่อนเลย
2: สวัสดีครับผมชื่ออารามานมาหมดกุยานครับชื่อเล่นชื่อโอเลออนครับผม
1: เอ๊ะชื่ออย่างนี้ลูกครึ่งหรือเปล่าคะ
2: ลูกครึ่งครับผมลูกครึ่งบังกลาเทศครับ
1: โอ้แสดงว่าสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็เรามาเติมทักษะในการกล่าวในที่สาธารณะในรูปแบบสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
2: ใช่ครับผม
1: โอ้โหแล้วแสดงว่าเราคือหนึ่งเราใช้อยู่แล้วแต่การที่เราจะมาชื่นชอบที่จะกล่าวในที่สาธารณะแบบกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษเนี่ยทำไมเราถึงชื่นชอบแล้วเราคิดว่าเราทำได
2: ้เพราะว่าผมคิดว่าแบบตั้งแต่ตอนที่ผมเด็กอ่ะผมพูดอังกฤษแบบใช้เป็นปกเรื่องปกติอยู่แล้วแต่พอผมมาโรงเรียนนี้คุณครูอยากให้ลองคุณครูที่ฝึกสอนผมอ่ะอยากให้ผมลองอันนี้ครับให้ลองแบบไปพูดคุยต่อหน้าคนแบบนี้ครับผมก็ยินยอมครับพอครูเขาเห็นว่ามีแบบมีแววมีทักษะอะไรนิดๆก็คุณครูเขาจะเอาผมมาปั้นครับผมแล้วก็พาผมไปคุยครับ
1: ในลักษณะการสื่อสารที่น้องบอกว่าเราใช้ภาษาอังกฤษเป็นประจำอยู่แล้วกับครอบครัวกับทักษะการกล่าวสุนทรพจน์หรือว่ากล่าวในที่สาธารณะเนี่ยมันต่างกันเนาะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วทำไมเราถึงเราใช้ก็จริงแล้วเรามานั้นจริงเราก็ต้องชอบไหมคะเพราะว่าหลังจากที่ว่าได้เรียนรู้ทักษะเล็กๆน้อยๆไปแล้ว
2: ใช่ครับเพราะตอนที่ผมเป็นเด็กผมตอนที่คุณครูเขาเสนอไอเดียมาครับผมตอนแรกผมก็แบบไม่ค่อยชอบแต่พอหลังก็เริ่มชอบเพราะมันแบบกลายเป็นเกือบเป็นเรื่องปกติแล้วครับ
1: แล้วฝันของเราหลังจากที่ว่าเราก้าวมาอยู่จุดที่เป็นนักสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษฝันของเราคืออะไร
2: ก็ฝันของเรานะครับก็อยากจะให้แบบถ้าผมไปแข่งเองครับอยากได้ที่หนึ่งครับครับผม
1: อยากได้ที่หนึ่งระดับประเทศเนาะ
2: ใช
1: ่แล้วเราสัมผัสเวทีไหนที่เราอยากเข้าไปอยู่ในเวทีระดับนั้นที่เราจะต้องเอาตัวเราไปอยู่ให้ได้มีเวทีไหนบ้าง
2: อันนี้ผมอาจจะยังตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าก็อาจต้องคิดไปก่อนครับ
1: แล้วตอนแข่งขันเนี่ยเราตื่นเต้นไหมเพราะว่าคุณครูบอกว่าครั้งนี้เราไปแข่งขันกับรุ่นพี่ม .5 ม .6 ด้วยวันนั้นที่เราแข่งขันเป็นยังไง
2: ตอนแรกๆครับตอนที่ผมเป็นอยู่ในห้องเก็บตัวก็อาจจะตื่นเต้นนิดนึงแต่พอไปแข่งจริงแล้วก็ไม่ตื่นเต้นครับ
1: ตอนนั้นเราคิดไหมว่าเราต้องได้รางวัล
2: คิดครับอย่างน้อย1ใน3ครับผม
1: ทำไมเราถึงมั่นใจ
2: เพราะว่าผมอุตส่าห์แบบซ้อมแบบตั้งหนักตั้งเยอะอะไรแบบนี้ประมาณนี้ครับถ้าไม่ได้ก็อาจจะแอบเสียดายนิดนึงครับ
1: เพราะฉะนั้นกำลังใจเหล่านี้แหละค่ะที่สร้างด้วยตัวเราเองด้วยแล้วก็ได้กำลังใจจากครอบครัวคุณครูด้วยแล้วก็หลายๆท่านด้วยตรงจุดนี้อยากจะฝากกำลังใจไปให้น้องๆที่กำลังจะชื่นชอบภาษาอังกฤษแล้วก็กำลังก้าวมาอยู่ในจุดของเราที่เรายืนตรงนี้ให้กำลังใจเขายังไงบ้าง
2: ต่อให้อังกฤษมันอาจจะเรียนยากแค่ไหนก็อย่าไปยอมแพ้ครับฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะดีเองครับ
1: แล้วเป้าหมายของเราในอนาคตในชีวิตของเราต่อไปคืออะไร
2: ก็เป้าหมายต่อไปครับผมอยากเป็นสจ๊วตไม่ก็เรียนสายการบินครับจะได้คุยกับคนต่างชาติเยอะขึ้นครับผม
1: ไม่ทิ้งภาษาแล้ว
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหแล้วก็ไหนลองบอกซิว่าในส่วนของการก้าวมาได้รางวัลตรงจุดนี้แล้วก็การเรียนอยู่ที่นี่มันสมบูรณ์แบบสำหรับเรายังไงบ้าง
2: ก็สิ่งแรกก็คือมันทำให้ผมแบบมั่นใจในตัวเองขึ้นครับมั่นใจในตัวเองเยอะขึ้นเลยครับก็ให้แบบตั้งสมาธิก่อนที่จะคุยกับใครก็แบบตั้งสมาธิหายใจเข้าหายใจออกประมาณนี้ครับมีสติครับผม
1: เอาละค่ะอยากจะให้น้องเชิญชวนละค่ะว่ามาศึกษามาเรียนต่อทั้งในทุกระดับกับโรงเรียนเทศบาล2บ้านกระทู้นะคะมีอะไรดีเยอะๆมากมาย
2: มีหลายอย่างเลยครับเช่นกีฬาครับอย่างเช่นมวยไทย มวยไทยนี่ตอนแรกไม่มีนะครับแต่หลังๆพอเริ่มเสริมเข้ามาครับแล้วก็มีเด็กนักเรียนหลายคนที่สนใจเรียนมวยไทยครับซึ่งก็นี่ครับมีเดี๋ยวมีตัวอย่างขึ้นมาครับผมนักเรียนมวยไทยครับ
1: นี่คือการฝึกฝนนะคะแล้วก็มาจากความชื่นชอบหรือว่าการสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจำวันแต่ถ้าเราไม่ค้นพบในตัวความชอบของเราแล้วก็เราไม่ฝึกฝนเราก็จะก้าวไปไม่ถึงเนาะอันนี้คือสิ่งที่ทั้งผอ.ทั้งครูผู้ฝึกสอนนะคะคุณครูทั้งสองท่านรวมไปถึงน้องเองก็อยากจะบอกเพื่อนๆละค่ะว่าไม่มีอะไรยากถ้าเราตั้งใจที่จะทำมัน
2: ใช่ครับ
1: นี่คือบทสรุปของคำนี้กับรางวัลแล้วก็ก้าวต่อไปในอนาคตวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งท่านผอ.ค่ะทั้งอาจารย์ผู้ฝึกสอนทั้งสองท่านแล้วก็น้องด้วยนะคะที่ทำให้เราเห็นว่าแม้นว่าคำว่าโรงเรียนเทศบาลไม่มีอะไรด้อยไปเลยไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระดับไหนก็แล้วแต่เพียงแค่คุณตั้งเป้าในชีวิตคุณให้ได้ก็พออย่าลืมค่ะโรงเรียนเทศบาล2บ้านกระทู้มีอะไรดีมากกว่าที่คิดมาเรียนรู้มารู้จักกันได้วันนี้ทั้งหมดนะคะรวมถึงดิฉันณภัณฑ์ภัยพันธ์ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมกลับมาติดตามรายการได้ทางสวทภูเก็ต FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้สวัสดีค่ะ
3: ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
4: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 9

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบสุสานเถื่อนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราภายในวันอาทิตย์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ GasTech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
4: จ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการเร่งตรวจสอบสุสานเถื่อนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราภายในวันอาทิตย์นี้พร้อมสั่งการทุกจังหวัดสำรวจการดำเนินการจัดสุสานอย่างเคร่งครัด
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามความคืบหน้าจากกรณีการตรวจสุสานชีวิตชีมิสตรีไทยแลนด์และติดตามประเด็นด้านความมั่นคงในพื้นที่ณที่ว่าการอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกล่าวว่ากรณีการใช้พื้นที่เพื่อตั้งสุสานเถื่อนได้มีการออกเป็นคำสั่งอย่างชัดเจนในวันนี้ให้ทางจังหวัดทำสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการยื่นขอใช้พื้นที่จัดตั้งสุสานตั้งแต่ปี2564ว่าถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์การออกใบอนุญาตสุสานหรือไม่รวมถึงความเปลี่ยนแปลงระหว่างปี2564จนถึงวันที่1มกราคม2567ที่ทำให้สถานที่นี้ไม่ได้รับใบอนุญาตขณะเดียวกันให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจสอบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างเพื่อให้แน่ชัดว่าไม่ใช่ร่างคนไทยที่เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุและถูกนำมาสวมรอยโดยรายละเอียดทั้งหมดต้องมีคำตอบที่ชัดเจนภายในวันที่13กันยายนนี้และจากนี้ต้องยกระดับการตรวจสอบอย่างจริงจังไปทั่วประเทศรวมถึงสุสานที่เจริญกรุงในกรุงเทพมหานครขณะเดียวกันกรมการปกครองต้องจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลที่ชัดเจนสรุปยอดสุสานและสาธารณสถานทั่วประเทศทั้งที่มีและไม่มีใบอนุญาตโดยจำแนกตามกลุ่มศาสนาให้ครบถ้วนไม่ปล่อยให้ตัวเลขคลาดเคลื่อนเหมือนที่ผ่านมาสิทธามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง4รายรับซื้อมังคุด300ตันพร้อมจัดกิจกรรมแจกมังคุดแก่ผู้เติมน้ำมันช่วยระบายผลผลิตและเพิ่มช่องทางการตลาด
7: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่4รายได้แก่ PTT Station บางจาก PT และซัสโก้รับซื้อมังคุดจากกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชรวม300ตันเพื่อนำมาจัดเป็นแพ็คกว่า 600,000 แพ็คสำหรับแจกให้ประชาชนที่มาใช้บริการเติมน้ำมัน ณสถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการกว่า800สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล5จังหวัดได้แก่จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการและสมุทรสาครโดยผู้เติมน้ำมันครบ500บาทจะได้รับมังคุด1แพ็คน้ำหนัก500กรัมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนหรือจนกว่าของจะหมดเพื่อเพิ่มช่องทางการระบายผลผลิตหลังคาดว่าปีนี้ผลผลิตมังคุดจะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ75จำเป็นต้องบริหารจัดการด้านตลาดและกระจายผลผลิตให้ถึงผู้บริโภคมากขึ้นขณะที่ผลผลิตมังคุดในภาคตะวันออกสิ้นสุดฤดูกาลแล้วส่วนภาคใต้ออกสู่ตลาดแล้วกว่าร้อยละ60ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและบางพื้นที่ของจังหวัดชุมพรโดยมังคุดคุณภาพดีมีตลาดรองรับและสามารถจำหน่ายได้เฉลี่ย 15-20 บาทต่อกิโลกรัมจึงขอให้เกษตรกรให้ความสำคัญกับการคัดสรรและดูแลคุณภาพผลผลิตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคบุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเรียน2แห่งในเมืองบูคาวูทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย29รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายลอเรนซ์คานยูก้าโฆษกกลุ่มกบฏ M23 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกที่ได้รับการสนับสนุนจากรวันดาโดยระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเรียน2แห่งในเมืองบูคาวูทางตะวันออกของ DR คองโกซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกบฏ M23 เมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย29รายในจำนวนนี้เป็นเด็กนักเรียน24รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้บ้านเรือน300หลังที่ใกล้กับจุดเกิดเหตุได้รับความเสียหายโฆษกกลุ่มกบฏ M23 ยังยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ในโรงเรียนและบ้านเรือนเหล่านี้ได้แล้วพร้อมเรียกร้องให้ประชาชนในเมืองบูคาวูอยู่ในความสงบแต่ไม่มีการเปิดเผยสาเหตุของการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลได้เก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
9: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
10: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนๆในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
11: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่า ทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
12: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
13: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: ขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: ีปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์

0: กรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีมอบหมายสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับการทำงานเชิงรุกยกระดับการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: เตรียมตัวพบมหากรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
4: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
3: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
4: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
3: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
5: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่ารับสมัครเหยื่อ
2: รองนายกรัฐมนตรีย้ำแยกแยะพระศาสนากับความประพฤติส่วนบุคคลหากพบความผิดต้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมมอบหมายสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับการทำงานเชิงรุกยกระดับการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในข้อหายักยอกเงินและมีพฤติกรรมเสพเมถุนว่าประชาชนต้องแยกแยะระหว่างองค์พระศาสนาและความประพฤติของบุคคลหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นยืนยันว่าต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีการปกป้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์หรือเผยแพร่ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเนื่องจากส่งผลกระทบต่อจิตใจของพุทธศาสนิกชนและภาพลักษณ์ของประเทศทั้งนี้รัฐบาลมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกเร่งดำเนินมาตรการสำคัญได้แก่จัดทำระบบบัญชีวัดกลางโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เชื่อมโยงข้อมูลการเงินของวัดทั่วประเทศเข้ากับส่วนกลางเพื่อให้สามารถตรวจสอบรายรับรายจ่ายทรัพย์สินและความผิดปกติทางการเงินได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงเตรียมประสานระบบบริจาคอัตโนมัติร่วมกับกรมสรรพากรจัดทำทะเบียนฐานข้อมูลพระสงฆ์ทุ่มงบประมาณกว่า60ล้านบาทในการจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อตรวจสอบและยืนยันสถานะพระสงฆ์จริงป้องกันการแอบอ้างการส่งเสริมปัญญามุ่งเน้นการให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของพุทธพาณิชย์หรือความงมงายโดยยึดหลักเหตุและผลตามหลักธรรมคำสอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการไทยสวรรค์ถูกจับกุมในข้อหายักยอกเงินและมีพฤติกรรมเสพเมถุนไม่กระทบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
8: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่า

0: ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงกรณีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมข้อหายักยอกเงินและมีพฤติกรรมเสพเมถุนว่าวัดดังกล่าวเป็นสถานที่สำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์ศาสนาและการท่องเที่ยวมีพระนอนอันเป็นที่เคารพสักการะพระราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์รวมถึงพระปางริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีความงดงามจึงถือเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าโดยมองว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถแยกแยะระหว่างพฤติกรรมของบุคคลกับคุณค่าทางศาสนาประวัติศาสตร์และความศรัทธาที่มีต่อสถานที่ได้เชื่อมั่นว่าวัดพุทธไทยสวรรค์จะยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเป็นสถานที่ที่ประชาชนเดินทางมากราบไหว้และเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัตพรมารายงาน
1: ตำรวจกองปราบนำตัวอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ฝากขังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีพร้อมคัดค้านการประกันตัว
2: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามนำตัวนายอสิโชคอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีร่วมกันยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตและสมคบกันฟอกเงินส่งฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีเบื้องต้นพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีมูลค่าความเสียหายสูงและเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือเข้าไปแทรกแซงพยานหลักฐานดลนภาสุขรสมบัติรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
6: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆเลยแบบนี้น้ำท่วมแล้วไม่นี
8: ่หายลูกเออบ้านเราผักตายนี่ฝนตกหนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
7: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระพริบน้ำท่วมฉับพลันแต่น้ำป้าไหลหลากหากมีฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
8: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรา

จิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรปราณกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้พระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต

าพร้อมๆกับการเอาใจคอเพลงเพื่อชีวิตกันบ้างนะคะอาจจะมีแซมลูกทุ่งบ้างก็ว่ากันไปอะนะอยู่กับตูที่นี่ค่ะพร้อมกับข่าวสารที่น่าสนใจนะคะ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ทางสวทภูเก็ตนะคะที่เรายังคงมีเรื่องราวของเพลงเพราะๆอย่างที่บอกคุณไปอะนะแล้วก็ยังคงมีข่าวสารที่น่าสนใจโดยเฉพาะกิจกรรมที่มีมาฝากกันนะคะมีงานอีเวนต์งานทางด้านกีฬาเชิญชวนคุณมาเป็นส่วนหนึ่งนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีกันด้วยนะคะอยากให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะภายใต้นโยบายสำคัญของนายกอู๊ดค่ะธรรมวัฒน์วงเจริญยศนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตของเราแล้วก็เป็นบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะในพูดถึงกีฬาแล้วคุณผู้ฟังช่วงนี้นะแน่นอนว่าเราก็คงที่จะต้องขอแรงใจแรงเชียร์นะคะจากทุกท่านเลยทีเดียวนะคะที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยของเรานะคะที่เตรียมความพร้อมนะคะจะไปสู้ศึกในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเมืองนางุยะนะคะจังหวัดไอจิของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะคะซึ่งโปรแกรมการแข่งขันรายการนี้เนี่ยจะมีตั้งแต่วันที่19กันยายนนี้นะคะไปจนถึงวันที่4ตุลาคมนะคะ2569ค่ะในขณะที่นายกอู๊ดนะคะในฐานะบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยก็จะเดินทางไปสังเกตการแล้วก็ร่วมให้กำลังใจทัพนักกีฬาไทยของเราในการแข่งขันที่เอเชียนบีทเกมที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะขออภัยเอเชียนเกมนะไม่ใช่บีทเกมนะเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะในห้วงวันที่20ถึง24กันยายนนี้ด้วยนะคะเอาไว้ในช่วงที่ท่านเดินทางไปเนี่ยถ้ามีอะไรอัปเดตมีบรรยากาศอะไรที่น่าสนใจก็จะถือโอกาสมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังนั่นถือได้ว่าเป็นเกมการแข่งขันกีฬารายใหญ่ระดับนานาชาติเลยทีเดียวนะคะที่ทัพนักกีฬาไทยของเรายังคงที่จะต้องการกำลังใจจากคนไทยทั้งประเทศด้วยนั่นเองนะคะก็ฝากกันด้วยกันละกันค่ะส่วนกิจกรรมข่าวสารที่น่าสนใจเดี๋ยวมีมาทยอยรายงานให้คุณได้ทราบกันในช่วงเดือนกันยายนนี้มีอีเวนต์กิจกรรมกีฬาหลายรายการเลยทีเดียวนะคะ

0: รู้ไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินฟอร์มาลดีไฮด์สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงสารพิษกลุ่มโลหะหนักฝุ่นขนาดเล็กบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทำลายสมองเป็นพิษต่อปอดอันตรายไปถึงหัวใจและอีกหลายโรคที่จะตามมาเลิกเถอะบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คุณคิด31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: กลับมาของเสกโลโซผู้ชายที่สร้างตำนานร็อกแอนด์โรลโลโซอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ The Concert 30ใจสั่งมาเพลงที่คุณร้องตามได้ในทุกความทรงจำของโลโซประตูเปิด5โมงเย็นพร้อมศิลปินรับเชิญมากมายบัตรราคา999บาทและโต๊ะ VIP 10,000 บาทต่อ4ท่านจองบัตรโทร0952615942แสดงสดของโลโซออริจินอลที่นี่ตลาดวินเทจภูเก็ต77รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรตารี่ภูเก็ตพรีเซนต์บายภูเก็ตวอเตอร์ไซด
3: ์สปอตทูเดย์สปอตทูเดย์ FM 96.75 เมกะ

หนึ่งเพลงเพราะๆของแอลกอฮอล์นะฮะนี่คือสอนน้องค่ะเมื่อวันก่อนมาสร้างสีสันให้พี่น้องชาวภูเก็ตในงานอบจภูเก็ตพบประชาชนกันอยู่เลยทีเดียวนะฮะก็ว่ากันไปละค่ะเรื่องราวของกิจกรรมดีๆที่ยังคงมีการจัดขึ้นกันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับภูเก็ตเราค่ะไปดูกันที่งานนี้กันหน่อยก็แล้วกันนะคะมาตามกันต่อกับกิจกรรมกีฬาที่น่าสนใจหนึ่งอีเวนต์นะคะที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้นะคะนั่นก็คือการแถลงข่าวเปิดตัวชุดแข่งขันแล้วก็นักเตะนะฮะในฤดูกาล2026และ2027ของสโมสรภูเก็ตอันดามัน FC ที่มีบิ๊กอู๊ดของเราเนี่ยนะคะจะบอดอู๊ดบิ๊กอู๊ดหรือว่าท่านนายกอู๊ดนะคะธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศในการนั่งประธานสโมสรภูเก็ตอันดามัน FC นะคะจริงๆก็มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะฤดูกาลที่ผ่านมานะคะยังคงมีทางด้านคุณแก้วนะฮะหรือว่าวันเฉลิมวงศ์เจริญยศในฐานะรองประธานสโมสรมีทางด้านท่านกฤษฎาอินค่ะผู้อำนวยการสโมสรนะฮะคุณพิสุทธิ์บุญโกยผู้จัดการทีมแล้วก็โค้ชโก้นะคะที่ยังคงมานั่งกุนซือในส่วนของการทำทีมในครั้งนี้ด้วยนะคะก็ร่วมกันแถลงข่าวที่ผ่านมาที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ถลางค่ะเปิดตัวนักเตะของเราในฤดูกาลนี้นะคะก็มีทั้งนักเตะที่เคยร่วมทีมกันตั้งแต่ฤดูกาลที่ผ่านมานะคะบางส่วนแล้วก็มีการเสริมทัพเสริมทีมนักเตะหน้าใหม่ๆนะคะเข้ามาสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงการเปิดตัวเนี่ยชุดแข่งขันในฤดูกาลนี้นะคะก็จะมีสีสันสวยงามมีหลายเฉดสีเลยทีเดียวนะคะมีทั้งสีแดงเหลืองเนี่ยขาวฟ้านะคะเรียกว่าน่าจะโดนใจเหล่าบรรดา FC กันพอสมควรเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็สามารถที่จะไปจับจองนะคะหรือว่าสั่งซื้อผ่านเพจ Facebook ของสโมสรภูเก็ตอันดามัน FC ได้นะคะการเปิดตัวที่ผ่านมานะคะของบิ๊กอู๊ดนะคะในฐานะประธานสโมสรก็พูดถึงภาพรวมนะคะของการทำทีมในปีนี้นะคะก็ยังคงที่จะคาดหวังให้ทีมนะคะได้เรียกว่าขับเคลื่อนนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านกีฬาที่ท่านเองก็เป็นคนกีฬานะคะบริหารงานทางด้านกีฬาในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ในฐานะบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็มีการตั้งเป้าหมายเหมือนกันว่าปีนี้เนี่ยก็อย่างน้อยนะก็ติดนะคะท็อปไฟท์นะคะและจริงๆก็พยายามอยากจะผลักดันนะคะให้เป็นไปได้ก็จะเข้าสู่ในส่วนของที่2ด้วยนะคะก็ว่ากันไปนั่นคือเป้าหมายนะคะของฝ่ายบริหารแล้วก็อยากจะให้เหล่าบรรดานักเตะนะคะในฤดูกาลนี้เนี่ยก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนั่นเองนะคะในขณะเดียวกันนะคะแพลนการวางแผนในฐานะรองประธานสโมสรหรือว่าคุณวันเฉลิมเองก็บอกนะคะว่าจริงๆแล้วก็มีการเสริมทีมเสริมทัพนะคะในฤดูกาลนี้เนี่ยมีน้องๆ นะคะนักเตะที่เป็นรุ่นU21 นะคะซึ่งเป็นกฎใหม่ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะที่อยู่ในเงื่อนไขของการที่จะต้องมาเข้าสู่การแข่งขันในฤดูกาลนี้ของที่3ด้วยนะคะมีเงื่อนไขของนักเตะที่ต้องมีนักเตะรุ่นอายุ21ปีอย่างน้อย2คนนะคะก็เป็นกฎใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะก่อนเราก็มีนักเตะหน้าใหม่ๆเรียกว่าก็มีหลากหลายรุ่นนะคะก็จะได้ทำทีมให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเสริมทัพเสริมทีมกันไปนะคะอยากเห็นชมหน้าของเหล่าบรรดานักเตะในฤดูกาลนี้ของสโมสรภูเก็ตอันดามัน FC นะคะคุณสามารถเข้าไปดูกันได้เลยนะคะที่เพจ Facebook ของสโมสรภูเก็ตอันดามัน FC รวมไปถึงการจับจองนะคะเป็นเจ้าของนะคะเสื้อในฤดูกาลนี้ที่สวยมากๆเลยทีเดียวนะคะก็สามารถจะไปสั่งซื้อผ่านเพจกันได้แล้วก็รวมไปถึงการติดตามข่าวสารก็สามารถผ่านเพจด้วยเช่นเดียวกันนะคะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการเปิดตัวสโมสรนะคะภูเก็ตอันดามัน FC ในฤดูกาล2026ถึง2027ที่อยากจะฝากขอกำลังใจจากแฟนๆนะคะบอลไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนยังไงก็ตามแต่มาส่งกำลังใจนะคะซึ่งเราจะมีการเตะนะคะในนัดแรกในวันที่20กันยายนนี้นะคะจะเป็นการเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ PSU สุราษฎร์ธานี FC นะคะก็ถือโอกาสนะคะเปิดสนามกีฬาสุรคุณต้อนรับสุราษฎร์นะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้เราบรรดาแฟนบอลอย่าลืมมาส่งกำลังใจชมเชียร์กันด้วยกันละกันนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งแมตช์สำคัญที่จะเกิดขึ้นหลังจากพักฤดูกาลไปแล้วก็เริ่มต้นฤดูกาลใหม่ในครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะ
นั่นถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวสารที่น่าสนใจหยิบมาประชาสัมพันธ์ให้คุณได้ทราบกันอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวยังคงมีกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะคะเดี๋ยวมารายงานให้ได้ทราบด้วย

0: สองเพลงเพราะต่อเนื่องนะคะงานเฉิมนะคะของวงกางเกงนะคะแล้วก็มาที่บีบีคัพเค้กนะคะกางเกงขาม้านั่นเองนะคะเอาละเพลงเพื่อชีวิตไปกันเรื่อยๆค่ะในช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันตรงนี้กับช่วงเวลาของ Sport Today สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะพร้อมกับเรื่องราวกิจกรรมทางด้านกีฬามาฝากคุณๆกันไปดูเรื่องของงานกอล์ฟการกุศลกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ฟังเพราะว่าเขาจะจัดขึ้นในวันเสาร์นี้แล้วนะคะ12กันยายนค่ะชมรมกอล์ฟอันดามันจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยันตาขาวรัชนุปถัมภ์จังหวัดตรังนะคะแล้วก็มีสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะก็ร่วมการจัดกอล์ฟการกุศลใช้ชื่อรายการว่า Swing to Give ค่ะเป็นเพื่อที่จะจัดหารายได้นะคะหลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนน้องๆ นะคะที่โรงเรียนยันตาขาวรัชนุปถัมภ์นะคะจังหวัดตรังแล้วก็เพื่อสาธารณประโยชน์ในโรงเรียนด้วยนั่นเองนะคะงานนี้ก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์เพราะว่าในยกอู๊ดของเราเนี่ยท่านก็เป็นคนจังหวัดตรังอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมาบริหารงานแล้วก็มาทำกิจกรรมมาทำธุรกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็ยังไม่ทิ้งบ้านเกิดของตัวเองด้วยนะคะก็ยังคงที่จะพร้อมสนับสนุนโดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านกีฬาแล้วก็เป็นประโยชน์โดยรวมก็หยิบมาฝากประชาสัมพันธ์นะคะท่านใดที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมอาจจะไม่ได้เล่นกอล์ฟหรืออะไรยังไงแต่ว่าอยากทำบุญอยากร่วมนะคะในกอล์ฟการกุศลครั้งนี้ก็ Swing to Give นะคะก็สามารถจะสอบถามเพิ่มเติมไปได้ที่ฝ่ายจัดการแข่งขันนะคะกอล์ฟการกุศลรายการนี้นะคะประธานชมรมกอล์ฟอันดามันจังหวัดภูเก็ตก็คุณเอกพงศ์นะคะ0889095965ค่ะ0889095965นะคะอ่ะก็เป็นกอล์ฟการกุศลนะคะส่วนอีกหนึ่งรายการคุณผู้ฟังเป็นรายการวิ่งเทลกันบ้างนะคะอันนี้เขามีการแถลงข่าวกันไปนู่นตั้งแต่พฤษภาคมเลยนะคะแต่ว่ามาจัดรายการวิ่งเนี่ยในช่วงวันที่12-13นี้เลยนะคะเสาร์อาทิตย์นี้แข่งขันวิ่งเทลภูเก็ตเทล2026ค่ะที่มีราวัลเล่นะคะถ้าตัวอันที่ต้องขออภัยเนาะเพราะว่างานนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมดีๆที่อยากจะเชิญชวนเหล่าบรรดานักวิ่งนะคะโดยเฉพาะสายเทลนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ยได้มาร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมให้ทุกๆคนนะคะมาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ด้วยนั่นเองนะคะเพราะว่าการวิ่งเทลมันก็ต้องวิ่งในส่วนธรรมชาติอะเนาะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยแน่นอนมีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ยเขาบอกว่ามันจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในทั้งในระดับชุมชนแล้วก็ในพื้นที่เราได้เป็นอย่างดีนะคะสำหรับกิจกรรมครั้งนี้อ่ะก็เชิญชวนนะคะเพราะว่ามีการเปิดรับสมัครกันไปก่อนหน้านี้มาพอสมควรแล้วนะคะแต่กิจกรรมจะเกิดขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์นี้12และ13กันยายนที่มิราวัลเล่นะคะที่ทลางนั่นเองนะคะการแข่งขันวิ่งเทรลภูเก็ตเทรล2026ค่ะนั่นเป็นอีก1กิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นอ่ะในพูดถึงกิจกรรมทางด้านกีฬานี่เป็นงานถึงแม้ว่าจะไม่เป็นงานกีฬาแต่ว่าเป็นงานการกุศลที่อยากจะมาฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยเป็นงานคอนเสิร์ตค่ะคุณผู้ฟังเนื้อใจ30ปีใจสั่งมารวมพลคนรักเสกโลโซ presented by Phuket Waterside นะคะงานนี้ก็โอ้โหนอกเหนือจากเสกโลโซศิลปินร็อกนะฮะที่ยังคงอยู่กับเราในฮะในตำนานคือยังไม่ได้ไปไหนอ่ะเนาะดนตรีเพลงก็เพราะเพลงดังๆเยอะแยะและยังมีศิลปินอีกเยอะแยะมากมายนะคะที่จะมาสร้างสีสันในเวทีคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็ทราบมาว่าเวทีครั้งนี้คอนเสิร์ตครั้งนี้เขาจะรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะมอบให้กับศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวิชรภูเก็ตแล้วก็ให้กับสโมสรโรตารี่ภูเก็ตด้วยนะคะเพื่อที่จะนำไปทำเป็นประโยชน์นะคะเพื่อสาธารณประโยชน์แล้วก็ทางด้านการศึกษานั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ยมีการประชาสัมพันธ์หลายช่องทางเลยสำหรับงานคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะเป็นคอนเสิร์ตการกุศลใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมอยากสอบถามนะคะบัตรจำหน่ายราคา990บาทนะแล้วก็ VIP เนี่ย 10,000 บาทต่อ4ท่านนะคะเขาบอกว่ามีเครื่องดื่มมีมิกเซอร์มีน้ำเปล่ามอบให้นะคะสำหรับ VIP ลองสอบถามไปดูนะคะ0952615942นะคะ0952615942นะคะเป็นอีก1งานคอนเสิร์ตดีๆนะคะอ่ะทั้งกีฬาทั้งคอนเสิร์ตเป็นเรื่องราวดีๆก็เลยหยิบมาเล่าสู่กันฟังนะคะติดตามกันได้ค่ะ
1: Sport Today Sport Today FM 96.75 MHz สวท. ภูเก็ต
2: าร่วมกันกระชากหน้ากากผู้ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทางตรงและออนไลน์บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าบริโภคชนิดเดียวที่เสพติดและมีสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกับบุหรี่มวนกระชากหน้ากากธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าร่วมเป็นหูเป็นตาพบร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าโทร1599สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
3: บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดา

0: ประกาศประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
1: ประกาศประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน

นี่คือชื่อเพลงว่าดอกดาหลานะคะคุณผู้ฟังหยิบมาฝากคุณๆนะคะก็ได้ยกย้ายกันสักเล็กน้อยในช่วงเวลาภาคบ่ายๆก่อนเลิกงานแบบนี้เนาะเรียนเชิญเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญมามีความสุขกันนะคะติดตามข่าวสารโดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านกีฬาไปด้วยแล้วก็เรื่องราวดีๆที่น่าสนใจแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีงานอีเวนต์อะไรนะคะที่เป็นประโยชน์โดยรวมเป็นกิจกรรมดีๆนะคะเรายินดีเป็นสื่อกลางให้นะอีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวมีโอกาสจะเชิญฝ่ายจัดนะคะมาประชาสัมพันธ์แล้วก็พูดคุยกันด้วยนะคะตอนนี้เขาเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการกันแล้วเรียบร้อยกับ MI Night Run 2026ค่ะเป็นการวิ่งรับลมทะเลยามค่ำคืนใจกลางเมืองภูเก็ตของเราพร้อมกับสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษนะฮะกระทบไหลหนุ่มหล่อผู้เข้าประกวดนะฮะจากเวทีระดับโลกนะคะก็คือ Mr. International 2026อย่างใกล้ชิดงานนี้มีนักวิ่งหน้าตาดีทั้งนั้นเลยว่างั้นเถอะกิจกรรมครั้งนี้เขาจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่18กันยายนนี้ค่ะคุณผู้ฟังที่สวนสาธารณะสะพานหินนะคะปล่อยตัวเนี่ยประมาณสัก2ทุ่มค่ะมีการจำหน่ายบัตรนะฮะกันอยู่ในตอนนี้นะคะสำหรับค่าสมัครฟันรัน 4.5 กิโล399บาทค่ะนะคะแล้วก็มินิมาราธอน10กิโลนะคะ499บาทสำหรับบัตร VIP 2,000 บาทนะคะเลือกระยะทางได้ตามอัธยาศัยเลยมีเสื้อสวยๆพิเศษเป็นที่ระลึกมอบให้ด้วยนะคะสนใจก็สอบถามรายละเอียดกันได้นะฮะฝ่ายจัดการแข่งขันเขาฝากมาประชาสัมพันธ์ในเพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเราก็นำข้อมูลของรายการนี้มาแปะไว้ด้วยนะฮะลองเข้าไปดูรายละเอียดกันได้เนาะ MI Night Run 2026ค่ะงานวิ่งที่จะทำให้จิตใจเรากระชุ่มกระชวยโดยเฉพาะสาวๆแต่จะว่าไปมันก็ไม่ใช่เฉพาะสาวๆแล้วนะโลกมันเปิดกว้างกันไปเรื่อยๆแล้วนะเอาเป็นว่ายังไงก็ตามแต่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะเพราะว่าไม่เฉพาะแค่งานวิ่งค่ะงานนี้เขาบอกว่าเชิญชวนคุณๆมาร่วมออกกำลังกายด้วยกันแล้วก็ยังถือโอกาสให้คุณๆเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำสาธารณประโยชน์ด้านอื่นๆด้วยนะคะเอารอติดตามกันละกันเนาะเดี๋ยวมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมก็มารายงานให้คุณๆได้ทราบกันเช่นเคยค่ะไปกันต่อดีกว่าคุณอยู่กับตัวที่นี่นะคะ FM 96.75 MHz สวทภูเก็ตค่ะ

ประกาศประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชนก่อนจะไปฟังเพลงทิ้งท้ายและฟังข่าวต้นชั่วโมงแน่นอนนะคะ1พื้นที่สำหรับอบจ.ภูเก็ตนะคะที่เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาทางด้านกีฬาก็คือการปรับปรุงสนามกีฬานะคะ2พื้นที่ที่เรามักจะพูดถึงแล้วก็ประชาสัมพันธ์กันเป็นพิเศษเพราะว่ายังอยู่ในส่วนตัวเมืองอะนะก็คือสนามเทนนิสที่ตอนนี้เนี่ยโอ้เริ่มเห็นความสมบูรณ์แบบของตัวโครงหลังคานะคะที่คาดว่าอีกไม่นานเกินรอก็น่าจะเปิดให้บริการได้แล้วอะนะรวมไปถึงสระว่ายน้ำอบจ.ที่ตอนนี้ก็ใกล้เข้ามาเต็มทีละทีมงานนะคะเริ่มที่จะมีการอยู่ในขั้นตอนท่อยตู่ดูเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องของการคลุมนะคะตัวบริเวณโครงหลังคาด้านบนนะซึ่งตัวเหล็กตัวโครงสร้างเนี่ยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเหลือแต่เป็นการคลุมผ้าใบนะก็จะใกล้จะแล้วเสร็จเต็มทีแล้วนะคะคาดว่าถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการปรับปรุงแล้วก็การพัฒนาสนามกีฬาของอบจ.ภูเก็ตรองรับการใช้บริการของพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่แล้วก็การจัดกิจกรรมทางด้านกีฬาทั้งในระดับพื้นที่และระดับจังหวัดรวมไปถึงนานาชาติด้วยรอติดตามกันต่อไปนะคะนี่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการพัฒนาที่น่าชื่นชมขอบคุณอบจ.ภูเก็ตด้วยกันละกันค่ะส่งคุณไปกับเพลงนี้นะเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงนะคะส่วนพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ขอบคุณสวทภูเก็ตด้วยนะคะอนุเคราะห์ช่วงเวลาให้เราได้อยู่ด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. จนถึง 4:00 น. โดยประมาณวันนี้ลาคุณไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องบูรณาการทุกมิติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องบูรณาการทุกมิติน
6: ายศิริศักดิ์พวงเกศแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวในการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งเน้นการกันกรองโครงการต่างๆของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับนโยบายในภาพรวมมีความเชื่อมโยงยึดหลักความคุ้มค่าของงบประมาณและตอบสนองความต้องการอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะโครงการพื้นฐานการศึกษาและงานมวลชนย้ำว่าแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต้องขับเคลื่อนควบคู่กันไปทุกมิติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอีกทั้งยังได้รับการยืนยันจากรัฐบาลมาเลเซียที่ยินดีสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขอย่างเต็มที่และไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ชายแดนเป็นฐานบั่นทอนความมั่นคงของไทยการป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมตลอดจนแผนการสร้างรั้วชายแดนรูปแบบใหม่ที่จะนำเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการตรวจตราสัตว์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่นครศรีธรรมราชติดตามโครงการเมืองอัจฉริยะเดินหน้าสู่เมืองแห่งโอกาสยุคดิจิทัล
7: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามโครงการเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเมืองอัจฉริยะสมาร์ทซิตี้ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเมืองเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและยกระดับการบริหารงานของภาครัฐให้มีความทันสมัยและตอบโจทย์ประชาชนมากยิ่งขึ้นโดยมีผลการดำเนินงานอาทิระบบร้องทุกข์ออนไลน์ผ่าน LINE Official Account มีผู้ใช้งานมากกว่า 100% ของประชากรระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยเมืองด้วย CCTV เฝ้าระวังระดับน้ำในลำคลองป้องกันเหตุอุทกภัยพร้อมศูนย์ CCTV เทศบาลนครนครศรีธรรมราชโดยประชาชนสามารถดูระดับน้ำผ่าน LINE Official Account แบบ Real Time ตลอด24ชั่วโมงและโรงพยาบาลติดล้อบริการพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพใกล้บ้านเซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีพบทรัพย์สินรวมกันกว่า720ล้านบาท
8: พลตำรวจโทนะคะศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือนายอติโชตและนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและร่วมกันฟอกเงินหลังขยายผลกรณีร้องเรียนพฤติกรรมเสพเมถุนและทุจริตเงินบริจาควัดโดยพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังไป3เดือนพบเงินจำนวนกว่า92ล้านบาทซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวมาจากการเช่าวัตถุมงคลและเงินทำนุบำรุงวัดแต่ตรวจสอบพบว่ามีการโอนเงินไปยังมูลนิธิที่อดีตเจ้าอาวาสวัดจัดตั้งขึ้นก่อนโอนต่อเข้าบัญชีส่วนตัวและออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัด

ู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังและผู้ชมรายการทุกท่านค่ะมาติดตามรับชมรับฟังรายการ5แยกข่าวค่ะวันนี้เราเจอกันค่ะวันศุกร์ที่11เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้5แยกข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายค่ะติดตามกันได้ค่ะวันนี้จะมี2ช่วงน่าจะผนวกเป็นช่วงเดียวกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้แล้วก็ PRD Service ค่ะสำหรับวันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันดารารัตน์สมติดค่ะแล้วก็ห้องส่งก็จะมีคุณเอกพลหนูวงช่างเทคนิคควบคุมเสียงค่ะควบคุมรายการโดยคุณสุภัสตราเลี่ยมรัตน์ผู้อำนวยการสวทสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็อำนวยการผลิตโดยท่านผู้อำนวยการโสพลเข้มการค่ะผู้อำนวยการสปท.5ค่ะวันนี้ก็ถือโอกาสต้อนรับสำหรับคณะของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนางสุดฤทัยเลิศเกษมคราวนี้มีโครงการหนึ่งที่ตะกี้เลยเราก็จะมีการจัดกิจกรรมน่าสำหรับทางด้านของการสัญจรนอกพื้นที่ของสวทสุราษฎร์ธานีของเราค่ะ 89.75 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM นะคะพร้อมทั้งระบบ AM 1242กิโลเฮิรตซ์ค่ะรวมทั้ง FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์หน้าพูดทั้ง3คลื่นนะคะเพราะว่าสวทสุราษฎร์ธานีค่ะตอนนี้ก็ดูแลอยู่ทั้ง3คลื่นเลยค่ะแล้วก็เมื่อตะกี้ก็ได้รับได้ต้อนรับนะสำหรับทางด้านของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะนางสุดฤทัยเลิศเกษมนะคะในโครงการสารสัมพันธ์เครือข่ายหอกระจายข่าวอปมช.นะคะของสุราษฎร์ธานีค่ะในพื้นที่ของหอกระจายข่าวที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลป่าร่อนอำเภอกาญจนเดชนะซึ่งก็เป็นที่อยู่ของทางผู้ใหญ่สะพรเพชรรักนะคะซึ่งก็เป็นในช่วงของการสัญจรในภาคบ่ายของวันนี้ด้วยค่ะกับโครงการสารสัมพันธ์เครือข่ายหอกระจายข่าวนะคะวันนี้ต้อนรับ2ช่วงค่ะจะผนวกเป็นช่วงเดียวกันเลยนะสำหรับในเรื่องของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะแล้วก็ PRD Service ค่ะวันนี้จะพาไปติดตามเรื่องของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นค่ะเป็นสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้นะซึ่งก็จะมีทางด้านของผู้อำนวยการนะคะรวมทั้งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและก็นักสังคมสงเคราะห์นะคะมาพูดคุยในเรื่องของวิ่งกับลูกและเป็นโครงการดีๆที่จัดขึ้นค่ะในห้วงของเดือนพฤศจิกายน2569โดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขค่ะแล้วก็ในช่วงที่สองก็จะต่อด้วยใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะวันนี้จะเป็นทีมงานของสวทเชียงใหม่นี่เป็นแม่ขายค่ะในช่วงนี้ค่ะติดตามในเรื่องของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะผนวกกับ PRD Service เลยได้ในช่วงของ5แยกข่าวค่ะ

่านเลยวันนี้มีทั้งผู้มีการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ค่ะแล้วก็รองผู้มีการฝ่ายบริหารรวมทั้งนักสังคมสงเคราะห์ด้วยนะคะเรื่องที่จะมาพูดคุยกันค่ะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของวิ่งกับลูกโครงการดีๆที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเขาจัดขึ้นนะคะซึ่งบอกว่ารับ

0: น้องนกอ่อนปวีวงศ์วัฒนาค่ะ
1: ขอต้อนรับพี่ๆค่ะจากทีมสถาบันสุขภาพจิตเด็กแล้วก็วัยรุ่นภาคใต้สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะหนูอยากจะให้แต่ละท่านแนะนำตัวนิดนึงค่ะก่อนที่เราจะมาพูดคุยในกิจกรรมนี้กันนะคะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงคคนางวานิชเจริญนะคะเป็นผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ค่ะ
1: ค่ะถัดไปค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวอรวิไลอินชนะค่ะรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ค่ะ
1: ค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะพิชญาศาสนาธิการสังคมสงเคราะห์ค่ะ
1: โอเคค่ะพี่ๆ3คนอยู่กับเราวันนี้ย่อมจะมีกิจกรรมพิเศษที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ด้วยรวมถึงเป็นครั้งแรกของภาคใต้ด้วยนะคะไม่รอช้าคุณผู้ฟังขางานในครั้งนี้ค่ะชื่อกิจกรรมว่าวิ่งกับลูก Positive Parenting Fun Run ครั้งที่5มีความเป็นวิ่งกับลูกเนาะนั่นมันน่าจะเชื่อมโยงอยู่กับเรื่องของครอบครัวด้วยถูกต้องไหมคะอยากให้ผอ.เล่าถึงความเป็นมาเป็นไปวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้ฟังนิดนึงค่ะ
2: ค่ะเนื่องด้วยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้นำเรื่องโปรแกรม Positive Parenting มาใช้ในการดูแลเด็กนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราก็มีโปรแกรมที่ใช้ในสถานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นโปรแกรมที่ให้ผู้ปกครองกับเด็กได้มีกิจกรรมทำร่วมกันค่ะสร้างวินัยเชิงบวกแล้วก็สร้างเรื่องของเด็กเก่งเด็กดีด้วยค่ะทีนี้กิจกรรมนี้ค่ะอาจจะไม่ได้ทั่วถึงทุกที่เพราะว่าทำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะเราก็เลยมีกิจกรรมงานวิ่งกับลูกเพิ่มขึ้นค่ะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่มีบุตรหลานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันค่ะโดยที่ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยจัดมี3ครั้งนะคะจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็อีกครั้งนึงเนี่ยจัดที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งก็เป็นทั้งหมด4ครั้งแล้วแล้วก็ของเราเนี่ยเป็นครั้งที่5ซึ่งมาจัดครั้งแรกที่ภาคใต้ค่ะ
1: ก็ถือว่าให้พี่น้องชาวใต้ได้มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
2: ค
1: ือเป็นกิจกรรมในระดับประเทศแต่เลือกที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถูกต้องไหมคะผอ.
2: คะ
1: ซึ่งอย่างที่ผอ.บอกแล้วค่ะความสำคัญที่คิดว่าทำไมเราถึงคือการจัดงานมาต่อเนื่องถึงครั้งที่5มันต้องมีการเห็นในเรื่องของความสำคัญของงานมากๆเลยเนาะความสำคัญจริงๆเรื่องของสุขภาพจิตเด็กหรือสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างทำไมเราถึงต้องจัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะคะ
2: ก็เนื่องด้วยว่าเด็กปัจจุบันมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเยอะขึ้นค่ะทุกกลุ่มวัยเลยค่ะตั้งแต่เด็กเล็กสูงถึง5ปีระดับประถมวัยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของพัฒนาการการสื่อสารแล้วก็การปฏิสัมพันธ์ร่วมกับคนอื่นค
1: ่ะ
2: พอเด็กเป็นกลุ่มวัยเรียนก็จะอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเรียนเรื่องของสมาธิสั้นแล้วก็ไปเด็กวัยรุ่นก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาเรื่องอารมณ์พฤติกรรมรวมไปถึงเรื่องของภาวะซึมเศร้าค่
1: ะ
2: ซึ่งพบว่าปัญหาสุขภาพจิตเหล่านี้เพิ่มขึ้นเรื่อยเรามองไปแล้วว่าต้นตอปัญหาจริงๆเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่การเลี้ยงดูในวัยเด็กค่ะซึ่งอาจจะเริ่มจากปฏิสัมพันธ์ที่อาจจะน้อยลงระหว่างภายในครอบครัวค่ะซึ่งพ่อแม่ก็อาจจะมีเวลาน้อยลงหรือว่าการเล่นกับลูกที่ยังไม่เป็นไปในทิศทางที่

0: ช่วงวัยตอนนี้ค่ะเหมือนครอบครัวเดี่ยวก็มากขึ้นด้วยแล้วก็พ่อแม่พอเลิกงานมันทำงานก็ไม่ได้มีเวลาให้กับลูกเนาะเหมือนเราเซตช่วงเวลานี้วันนี้ไว้จัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อที่จะส่งเสริมการใช้เวลาด้วยกันด้วยถูกต้องไหมคะทั้งสามท่านเนาะค่ะทีนี้หลายคนมุกเชื่อว่าน่าจะอยากจะรู้แล้วแหละว่ากิจกรรมของเราเนี่ยไฮไลท์ในงานจะมีอะไรยังไงบ้างจัดวันไหนเวลาไหนการสมัครจะเป็นทางไหนได้บ้างคะ
1: ค่ะก็ไฮไลท์ของงานเลยนะคะก็คือของเราอ่ะไม่ใช่ฟันรันไม่ใช่ฟันรันทั่วไปที่เราไม่ได้เน้นเกี่ยวกับความรวดเร็วเนาะเราจะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมความผูกพันค่ะก็คือความพิเศษตลอดระยะเส้นทาง4กิโลเมตรเนี่ยค่ะเราจะมีกิจกรรม5ฐานกิจกรรมด้วยกันค่ะก็จะมีการกอดส่งรักชมจากหัวใจพูดคุยให้รู้ใจเดินไปด้วยกันและพ่อแม่เลี้ยงบวกค่ะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ค่ะจะส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัวมากขึ้นด้วยแล้วก็ยังเสริมทักษะ EQ ให้กับเด็กๆแล้วก็วัยรุ่นด้วยค่ะก็กิจกรรมเราจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569นี้ค่ะก็ตอนนี้เราก็เริ่มเปิดรับสมัครแล้วค่ะก็เราจะรับเพียงแค่300ครอบครัวเท่านั้นค่ะก็เราจะปิดรับวันที่31ตุลาคมนี้ค่ะก
0: ็
1: ค่าสมัครค่ะก็จะมีรายละเอียดอยู่ค่ะก็399ในรูปแบบทั่วไปค่ะแล้วก็จะมีรูปแบบ VIP ก็คือ 1,000 บาทค่ะอันนี้ก็คือเราสามารถสมัครผ่านช่องทางเพจ Facebook สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ได้ค่ะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะร่วมทําบุญหรือว่าสมทบทุนตรงนี้ก็ผ่านการสั่งซื้อเสื้อโดยที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งได้ค่ะ
0: ก็สมทบได้ช่วยเหลือได้บริจาคได้เนาะเป็นการเหมือนช่วยส่งเสริมกิจกรรมหรือว่าช่วยสร้างความสัมพันธ์กระชับความสัมพันธ์คนในครอบครัวด้วยอันนี้มุกถามแทนคุณผู้ฟังค่ะสมมติว่ามุกมีลูกแล้วก็มีครอบครัวนะคะสมมตินะคะเพราะตอนนี้ยังไม่มีนะคะ อยากจะพาลูกไปเนี่ยคือสมัครแบบกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะคือมุกอะที่บอกว่า300ครอบครัวเนี่ยก็คือต้องมีสมมติมุกเป็นแม่1คนก็พาน้องไปคนนึงอันนี้ก็ถือว่าเป็น
1: 1ครอบครัว
0: แล้วโอเคแต่สมมติถ้าเกิดคุณพ่ออยากไปด้วยก็รวมเป็น3คนก็คือ1ครอบครัวก็คือไม่ได้จำกัดว่าใน1ครอบครัวต้องมีกี่คน
1: ใช่ค่ะก็เราจะนับเป็น1ครอบครัวค่ะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นคุณตาคุณยายคุณป้าคุณน้าคุณอาได้หมดเลยค่ะเพียงแค่ว่ามีลูกๆหลานมาด้วยร่วมกันค่ะก็เราก็จะนับเป็น1ครอบครัวค่ะ
0: โอ้ดีมากๆค่ะก็จริงๆบางคนครอบครัวใหญ่ก็ชวนกันมาได้เนาะจริงๆอยากจะถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็เดี๋ยวติดต่อได้นะคะจากทางเพจของอะไรนะคะไว
1: ้ในเพจFacebook สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ค่ะก็ถ้าอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครก็อินบ็อกซ์เข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็จะมีแอดมินคอยตอบคำถามอยู่ค่ะ
0: โอเคค่ะมุกว่าหลายคนที่ฟังอยู่ก็น่าจะสนใจมุกเองก็สนใจแต่เสียดายว่ายังไม่ได้มีครอบครัวนะคะหมายถึงว่าสมมติถ้าเกิดพอยต์สำคัญคือต้องมีลูกถูกต้องไหมคะ
1: ใช่
0: ที่สำคัญค่ะโอเค
1: ลูกก็ได้หลานก็ได้
0: หลานก็ได้ก็จูงมือกันไป
1: ใช่ค่ะก็มาร่วมเป็นกิจกรรมก็คือเหมือนแบบแต่ละวันเราอาจจะไม่ได้มีเวลาที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะเพราะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เด็กก็อยู่กับหน้าจอแล้วก็ไม่ค่อยได้มีกิจกรรมครอบครัวร่วมกันเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆมาร่วมกิจกรรมกันได้ค่ะ
0: ค่ะก็เป็นการเสริมแล้วก็จริงๆน้องๆก็ไม่ได้มีการกำจัดอายุด้วยเนาะก็คือเหมือนเป็นเด็กแล้วก็เยาวชน
1: ใช่เรามีจำกัดอายุอยู่ค่ะ2-15 ปี
0: อ๋อ2-15 ปีโอเคค่ะถ้าเกิดหลังจากนั้นนี่อาจจะไม่ได้ถ้าเกิดเป็นคนในครอบครัวมาได้แต่ก็ต้องมีน้องๆที่อายุ2-15ในครอบครัวมาด้วยถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็สำคัญแล้วก็ย้ำมากๆจริงๆงานนี้ค่ะพมุกแค่เราก็รู้สึกว่ามันก็น่าสนใจเพราะว่ามันไม่ได้มีเกิดขึ้นบ่อยๆเนาะนอกจากคนในโรงเรียนอาจจะมีแค่พ่อแม่ผู้ปกครองบางคนที่จะเอาเหี้ยอาจจะมีกิจกรรมโฮมรูมหรือว่าไปเจอเด็กเจอน้องๆบ้างแต่กิจกรรมนอกๆที่มีการฐานให้ความรู้ด้วยแต่ละฐานก็มีการคาดหวังการพูดคุยกันมากขึ้นในครอบครัวด้วยถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ค่ะแต่ละฐานเราก็จะมีกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะแต่ละด้านแตกต่างกันไปค่ะก็คือทักษะเหล่านี้ผู้ปกครองจะได้นำกลับไปใช้กับเด็กๆที่บ้านได้ด้วยค่ะ
0: ค่ะแล้วอย่างผลตอบรับ4ครั้งที่ผ่านมานะคะถือว่าโอเคไหมคะพ่อหรือว่าพี่อ่อนไหวค่ะ
2: ผลตอบรับที่ผ่านมาถือว่าดีมากเลยค่ะทางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยพอเปิดรับสมัครปุ๊บก็รอบครั้งสุดท้ายเนี่ยค่ะก็มีคนสมัครเต็มเลยค่ะแต่ว่าทางภาคใต้นี่อาจจะเป็นกิจกรรมใหม่อยู่ค่ะก็อาจจะต้องเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองมาช่วยกันในส่วนตรงนี้ค่ะ
0: ค่ะจำเป็นไหมคะว่าต้องอยู่ในพื้นที่สุราษฎร์ธานีเท่านั้นหรือว่าภาคใต้จังหวัดไหนที่ได้ยินข่าวก็มาได้เลย
2: ไม่จำเป็นค่ะที่ไหนก็ได้ค่ะ
0: สนใจมาร่วมกันได้หรือว่ามีญาติๆอยู่ในจังหวัดอื่นในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้

0: ราจริงๆจังหวัดอื่นทั่วประเทศก็มาได้ถูกต้องไหมคะแค่ว่าคราวนี้จัดที่สุราษฎร์ธานี
1: ค่ะ
0: ค่ะอ่ะน่าสนใจมากว่าท่านผอ.หรือว่าท่านพี่ๆมีอะไรอยากจะฝากเพิ่มเติมไหมคะ
2: เดี๋ยวจะมีกิจกรรมออนทัวร์ไปรับสมัครตามโรงเรียนนะคะปฏิทินการออกตามโรงเรียนเดี๋ยวจะชี้แจงหน้าเพจสถาบันค
0: ่
2: ะติดตามได้ถ้าเกิดว่าท่านใดที่ต้องการเห็นเสื้อหรือว่าต้องการพูดคุยซักถามกับเจ้าหน้าที่ที่ประจำฐานก็คือเดี๋ยวจะมีออกตามโรงเรียนด้วยค่ะ
0: ออนทัวร์ไปให้ความรู้ให้ข้อมูลเนาะทีนี้นี่ขนาดยังไม่ออนทัวร์ค่ะพี่ออนอะไรคะรู้สึกว่าก็น่าสนใจแล้วแล้วถ้าเกิดมีคนสมัครเข้ามาเกิน300ครอบครัวนะคะอันนี้เรา มีแผนหรือว่าเตรียมแผนสำรองไว้ยังไงบ้างคะทางสุขภาพสถาบันสุขภาพจิต
1: ก็จริงๆเรารับได้อยู่ที่300ครอบครัวค่ะเพราะว่าเรื่องด้วยเรื่องสถานที่ของเรามีความจำกัดแล้วก็มีการกิจกรรมเข้าฐานด้วยค่ะอาจจะต้องถ้าเต็มเร็วเราอาจจะต้องขออนุญาตปิดรับสมัครก่อนแต่สามารถที่จะร่วมสนับสนุนเราได้ด้วยการซื้อเสื้อค่ะ
0: ค่ะจริงๆถึงแม้ไม่ใช่กิจกรรมนี้เนาะเดี๋ยวเราก็ยังสามารถติดตามกิจกรรมอื่นๆของสถาบันสุขภาพจิตเด็กภาคใต้ของเราได้ด้วยถูกต้องไหมคะโดยปกติอะค่ะอยากให้เล่าภารกิจให้ฟังสักนิดหนึ่งแล้วเผื่อคุณผู้ฟังอยู่เราอาจจะนึกภาพไม่ออกอย่างสมมติเรามีทั้งสวนสลานลมใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้เป็นสุขภาพจิตเด็กโดยเฉพาะเลยด้วยค่ะอาจจะเล่าขอบเขตหรือว่าถ้าเกิดผู้คุณผู้ฟังที่สนใจอยากจะไปร่วมกิจกรรมหรือว่าไปปรึกษาที่สถาบันเนี่ยของเราเป็นยังไงบ้างภารกิจของเราอะค
1: ่ะก็เราเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมสุขภาพจิตค่ะที่ดูแลเขตสุขภาพที่11ก็คือพื้นที่การดูแลของเราจะเป็น7จังหวัดภาคใต้ตอนบนตั้งแต่ชุมพรลงมาเลยนะคะก็จะดูแลในส่วนของเราเนี่ยจะแตกต่างจากโรงพยาบาลสวนสลานลมตรงที่เราจะดูแลเด็กเป็นหลักโดยที่เราดูแลเด็กที่ต่ำกว่า18ปีลงมาค่
0: ะ
1: ก็ภารกิจหลักของเราจะเป็นทั้งเรื่องของส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูนะคะเราจะมีหอผู้ป่วยในหอผู้ป่วยนอกนะคะแล้วก็ตึกอำนวยการที่ให้การบริการอยู่ค่ะซึ่งเราสามารถรองรับผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตที่เด็กต่ำกว่า15ปีในเด็กปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็อาการทางจิตที่รุนแรงค่ะที่ว่าพฤติกรรมอารมณ์ที่ยากจะเกินดูแลค่ะ
0: ค่ะก็คือว่าเป็นการแบ่งแยกกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนเป็นการเพิ่มการทำงานของหน่วยงานรัฐที่เจาะจงในเรื่องของบริบทของอายุที่มันแตกต่างกันด้วยเนาะถูกต้องไหมคะพ่อคะทีนี้สมมติว่าเหมือนมุกฟังตอนนี้อย่างที่ผอ.บอกเองหรือว่าพี่ๆบอกเองแล้วค่ะว่าปัญหาสุขภาพจิตเด็กก็มีการเพิ่มมากขึ้นเนาะคือสมมติพ่อแม่เริ่มสังเกตแล้วว่าน้องมีความภาวะที่เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะสงสัยแต่อาจจะยังไม่ได้เป็นก็ได้เนาะอย่างสถาบันของเรามีให้คำปรึกษาหรือว่าสามารถไปพบเพื่อประเมินอาการเบื้องต้นหรืออะไรอย่างนี้ยังไงได้ไหมคะเป็นคำแนะนำให้ผู้ปกครองเนาะ
1: ค่ะก็เบื้องต้นก็สามารถที่จะเข้ามาขอรับการปรึกษาได้ค่ะที่สถาบันค่ะหรือว่าจะใช้แบบทดสอบของกรมสุขภาพจิตเรื่องของ mental health check in เป็นแอปพลิเคชันนะคะเข้าไปประเมินสุขภาพจิตตนเองก่อนค่ะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะแล้วก็เข้ามาขอรับการปรึกษาได้หรือว่าจะติดต่อมาช่องทางอินบ็อกซ์หรือว่าโทรศัพท์หาเบอร์จากทางช่องทางออนไลน์ก็ได้หรือจะเป็นเบอร์สายด่วนสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิต1323ก็ได้ค่ะที่จะให้คำปรึกษาเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตค่ะ
0: ค่ะอย่างการดำเนินงานที่ผ่านมาค่ะพ่อแอบอยากแอบถามนิดนึงอยากรู้ด้วยในฐานะประชาชนด้วยคือแนวโน้มของคนที่จะมาที่สถาบันสุขภาพจิตนี้เป็นยังไงแตกต่างจากเดิมไหมเพราะจริงๆค่านิยมเมื่อก่อนนะคะใครที่รู้สึกว่าเหมือนมีปัญหาก็อยากจะพยายามจะเก็บไว้อยู่นั่นแหละแล้วก็ไม่พยายามพูดเดี๋ยวว่าจนปัญหามันเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ผ่านมาการดำเนินงานของเราก็ถือว่าให้บริการอย่างต่อเนื่องแล้วก็เห็นเทรนด์หรือเห็นกระแสอะไรที่เปลี่ยนไปไหมคะ
1: ค่ะปัจจุบันนี้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้ง่ายขึ้นค่ะเดิมเนี่ยอาจจะปิดตัวเองแล้วก็ไม่กล้าที่จะมารับคำปรึกษาค่ะแต่ปัจจุบันแม้แต่นักเรียนเองก็จะมีการบอกผู้ปกครองว่าอยากเจอนักจิตวิทยาอยากเจอจิตแพทย์ค่ะแล้วก็ผู้ปกครองก็พามาซึ่งตรงนี้นั้นเยอะขึ้นค่ะทุกคนให้ความสนใจกับเรื่องสุขภาพจิตมากขึ้นค่ะ
0: ค่ะเพราะว่ารอบเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากเกิดใครติดตามข่าวสารก็เรื่องของเหตุการณ์ต่างๆที่สร้างความสูญเสียมากๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนหรือ งแม้แต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ดีนะคะคือการป้องกันไว้ก่อนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเราไม่ต้องรอให้เกิดเหตุแล้วมาตระหนักแล้วก็มาเสริมสร้างกันอีกครั้งหนึ่งเนาะก็ถือว่าสำคัญมากๆอย่างในมุมของทั้งคุณหมอเองทั้งที่รองศาสตราจารย์หรือว่าทางนักสังคมอะค่ะซึ่งถือว่าเป็นวิชาชีพเนาะที่อาจจะเกี่ยวข้องกับน้องๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยากจะมีคำแนะนำอะไรไหมต่อถึงทั้งตัวน้องและทั้งตัวผู้ปกครองในการดูแลพวกเขาโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพจิตในสถานการณ์ปัจจุบันเพราะว่าความท้าทายด้านเทคโนโลยีก็ดีความท้าทายด้านศีลธรรมต่างๆที่เข้ามาอะไรเงี้ยค่ะอยากให้ฝากในช่วงท้ายของรายการ
3: ก็จริงๆคือเหมือนอย่างที่พี่ได้บอกนะคะว่าเหมือนสังคมปัจจุบันนะคะก็เรามีการเปิดรับมากขึ้นในเรื่องของสุขภาพจิตตรงเนี้ยค่ะถ้าเหมือนใครที่แบบเริ่มสงสัยหรือว่าอยากได้คำปรึกษาอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ต้องอายเลยเพราะยิ่งถ้าเราเก็บไว้มันจะสะสมขึ้นเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็คือเรามารับคำปรึกษาเบื้องต้นได้เนาะหรือว่าแม้กระทั่งเองผู้ปกครองถ้าเริ่มสังเกตเห็นหรือว่าอยากได้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลที่มันตอบโจทย์สำหรับเด็กสมัยใหม่เนาะเราก็มาร่วมพูดคุยกันได้ค่ะนี้ก็คือว่าเราอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องไม่ปกติเนาะเรามองให้มันเป็นเรื่องปกติแล้วก็คือเราจะได้แบบส่งเสริมเด็กๆได้แบบถูกวิธีแล้วก็เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยค่ะ
1: ก็ในเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันค่ะมันมีความเครียดมากขึ้นค่ะอยากจะให้เราสำรวจใจของตัวเองด้วยค่ะไม่จำเป็นจะต้องสำรวจคนอื่นรอบข้างนะคะคือให้สำรวจตัวเองก่อนว่าตัวเองมีภาวะเครียดหรือเปล่าแล้วก็ถ้าตัวเองมีภาวะเครียดก็ต้องพยายามจัดการความเครียดของตัวเองค่ะเรื่องของการพักผ่อนนอนหลับต้องเพียงพอการออกกำลังกายการจัดเวลาให้เหมาะสมค่ะแล้วก็ถ้าเกินที่จะดูแลแล้วก็ขอให้ร้องขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างหรือว่าผู้เชี่ยวชาญได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราอาจจะเผื่อแผ่เป็นเรื่องของการสังเกตคนรอบข้างค่ะว่าเขามีเรื่องของอารมณ์พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงยังไงค่ะเราก็สังเกตส่งต่อนะคะขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญนะคะได้ค่ะตรงนี้ค่ะ
0: ได้ค่ะหรือว่าขอคำแนะนำจากทางสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่ามาร่วมกิจกรรมดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของเรานะคะกับโครงการวิ่งกับลูก positive parenting fun run ครั้งที่5ที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะที่22พฤศจิกายนนี้นะคะสนใจหรือว่าติดตามรายละเอียดก็ไปติดตามได้ผ่านทางเพจ Facebook สถาบันสุขภาพจิตเด็กและก็วัยรุ่นภาคใต้ค่ะ
4: โครงการดีๆหนึ่งช่วงค่ะจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ค่ะซึ่งก็วิ่งกับลูกใครสนใจก็สามารถสมัครได้นะคะเดี๋ยวจะมีแบบบล็อกอินด้วยนะสำหรับในส่วนของสถาบันการศึกษาต่างๆค่ะรับถึงสิ้นเดือนตุลาคม2569ค่ะจัดโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขค่ะขอบคุณน้องลูกออนไปเววงวชิรานะคะแล้วก็สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขค่ะเวลาของให้ข่าวหมดแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะไปติดตามรับฟังใต้ร่มพระบารมีพระปันปีหลวงค่ะส่วนให้ข่าววันจันทร์เจอกับสวท.ชุมพรเป็นแม่ข่ายค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันดารารัศมีพร้อมกับคุณเอกพลหนูวงช่างตลกก็คุ้มเสียงค่ะแล้วก็ทีมงานของเราทั้งสวท.ใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะไปติดตามรับฟังรายการต่อไปใต้ร่มพระบารมีพระปันปีหลวงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ้อมถวายบังคมยุคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัยเคียงคู่ไทยภูบดินปิ่นเกษาสิริสุขพูนเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาสวยสวรรค์นิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นกล้าวล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะทำงานโครงการสร้างสรรค์บทเพลงพระพันปีหลวงในดวงใจ
1: กระจายเสียงแห่งประเทศ

0: พระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศดิฉันอลิสาเปียงตั้งรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะในช่วงแรกของรายการวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปย้อนรอยในพระราชกรณียกิจอันสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้ทรงนำผ้าไทยไปเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกในอดีตชาวตะวันตกส่วนใหญ่มักมองภาพลักษณ์ของไทยว่าเป็นเพียงดินแดนอันไกลโพ้นที่มีแต่วัดวาอารามและชายหาดตลอดจนขาดความเข้าใจถึงความละเอียดอ่อนและคุณค่าของผ้าทอพื้นเมืองแต่มุมมองเหล่านั้นได้ถูกพลิกโฉมไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงใช้เครื่องแต่งกายเป็นทูตวัฒนธรรมที่ทรงพลังเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2503ทรงร่วมกับนายปีแอร์เมาแบงนักออกแบบชาวฝรั่งเศสยกระดับผ้าไหมและผ้ามัดหมี่ให้กลายเป็นงานโอตูกูระดับโลกการปรากฏพระองค์ในฉลองพระองค์ที่งดงามทำให้ชาวฝรั่งเศสประจักษ์ถึงความศิวิไลและมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยเปลี่ยนความรู้สึกที่มีต่อชาติที่ห่างไกลกลายเป็นความชื่นชมและยอมรับอย่างกว้างขวางสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงนำความวิจิตรของหัตถศิลป์ไทยไปเผยแพร่บนเวทีโลกอย่างต่อเนื่องดังเช่นภาพความทรงจำเมื่อครั้งเสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการผลงานศิลปาชีพณหอไอเฟลกรุงปารีสในปีพุทธศักราช2540จวบจนปัจจุบันพระราชปณิธานในการใช้ผ้าไทยเป็นทูตวัฒนธรรมยังได้รับการสืบสารและต่อยอดโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงนำมรดกทางหัตถศิลป์มาประยุกต์สู่แฟชั่นร่วมสมัยระดับสากลและยิ่งตอกย้ำความยิ่งใหญ่อีกครั้งผ่านนิทรรศการครั้งประวัติศาสตร์ลาโมดองมาเจสเตณกรุงปารีสซึ่งมีการจัดแสดงฉลองพระองค์และงานหัตถศิลป์ชั้นสูงกว่า200รายการสู่สายตาชาวโลกผ้าไทยและหัตถศิลป์จึงไม่ใช่เพียงแค่เครื่องแต่งกายหากแต่เป็นทูตวัฒนธรรมซึ่งคอยทำหน้าที่เชื่อมโยงความเข้าใจทักทอความชื่นชมและสารสายใยแห่งไมตรีระหว่างไทยและฝรั่งเศสให้งดงามตลอดมาคุณผู้ฟังคะหากกล่าวถึงการอนุรักษ์ผ้าไทยพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถือว่ามีส่วนสำคัญยิ่งในการทำให้คุณค่าของงานผ้าทอผ้าพื้นเมืองภูมิปัญญาของช่างทอในชนบทได้รับความสนใจมากขึ้นและช่วงเวลานี้ทางรายการจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับช่างทอผ้าชาติพันธุ์กะเหรี่ยงผู้มากฝีมืออาศัยในชุมชนเล็กๆที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ถักทอผ้ากะเหรี่ยงซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผลิตภัณฑ์จากชุมชนเท่านั้นแต่กลับกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าตัวตนของผู้คนและเป็นอีกหนึ่งความงดงามของภูมิปัญญาที่ควรได้รับการสืบสารให้คงอยู่ต่อไปความหมายของลวดลายและภูมิปัญญาที่ซ่อนอยู่มีคุณค่าอย่างไรติดตามรายละเอียดในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ

สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านแม่มิงอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอยู่กันที่กลุ่มของช่างทอช่างปักผ้ากะเหรี่ยงที่นี่ยังคงสืบสานพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงให้กับรุ่นเยาวชนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงคุณค่าของงานผ้าทอกะเหรี่ยงและยังคงดูแลกลุ่มช่างทอที่ถือเรียกว่าเป็นแม่ครูที่มีทั้ง

0: ตัวกันหน่อยค่ะ
1: ชื่อสมศรีริชาโดกันอยู่แม่หมี่ปกติพ่อแม่ได้เรียกชื่อปาเป็นว่าลูมุคือว่าได้อยู่กับชาวบ้านทอผ้าทีแรกที่ทอผ้าเก็บไว้ใช้

0: ลูกปักกิ่งยอแท้ๆยังไม่มีเสื้อปักกิ่งยอสักตัวเลยฝากถึงว่าทุกคนก็ต้องมีเสื้อตัวแรกเหมือนว่าเราแจ้งเกิดเลยนะผู้หญิงก็ต้องใส่เสื้อเชวาผู้ชายก็ต้องเชวอพ่อแม่ต่อเสื้อให้ใส่บางคนอายุ5 6 4 7 4ยังไม่มีเสื้อตัวแรกเลยนะเหมือนว่าเราแจ้งเกิดว่าเราเป็นลูกผมปักกิ่งยอแต่ว่ามันมีความหมายทุกคาบตองทุกเผ่าพันธุ์ทุกชิ้นมันก็มีความหมายทุกอย่างเลยค่ะคือว่าใช้กับชีวิตปัจจุบันเวลามีงานเวลาสมัยก่อนนี่ใช้ทุกวันแต่ตอนนี้ใช้แค่วันที่สามคำอย่างที่เข้าโบกหรือว่ามีงานอะไรเพราะว่าเวลาเราไปไร่ไปสวนก็ต้องใช้ย่างธรรมดาเนาะธรรมดาหรือว่าย่างหันยาวนี่เราไปทำบูมันมีสินสัตว์นะเนาะมีลวดลายมีคนเราสมัยก่อนอ่ะเขาไม่ได้ดูที่หน้าตาเขาดูที่ลายผ้าดูที่ลายผ้าใครทำผ้าสวยใครใจเย็นนิ่งรายละเอียดแต่ตอนนี้อ่ะคือว่าย่างปกติเนาะทำไปไกลไปไรได้เนาะย่างปกตินี่ใบละ100-200จะทำให้เป็นหลักพันได้ยังไงเนี่ยเพราะว่าใช้รายละเอียดมากขึ้นค่ะ
1: ค่ะคือแม่สีหรือว่าแม่ครูสีเป็นผู้ดูแลช่างที่เป็นช่างฝีมือจะมีทั้งช่างปักมีทั้งช่างทอผ้ากะเหรี่ยงในอดีตตั้งแต่เด็กเราก็จะเห็นผ้าเครื่องแต่งกายของพี่น้องปากกาเกยอแต่พอเด็กรุ่นใหม่เขามีโอกาสสวมใส่เสื้อผ้าที่ทันสมัยขึ้นทำให้ละเลยแล้วก็หันมาสวมใส่เสื้อผ้าที่เป็นของชาติพันธุ์ปากกาเกยอหรือกะเหรี่ยงเนี่ยน้อยลงก็เลยมองว่ามันน่าจะเป็นโอกาสประจวบกับเหมาะที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระพันปีหลวงในหลายครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จมาเยือนที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่จึงได้น้อมนำพระราชปณิธานของท่านมาต่อยอดในวันนี้ทุกวันนี้เรามีกลุ่มช่างทอที่เป็นช่างฝีมือแล้วก็มีทั้งช่างปักช่างทอกี่คนคะที่ดูแลอยู
0: ่บางครั้งก็หนึ่งสองสามคนบางครั้งก็ถ้าได้เข้าในเมืองบ่อยๆขายดีบ่อยๆก็เจ็ดแปดคนบางครั้งก็20-20 คน
1: ในชุมชนตอนนี้ที่ดูแลอยู่มีกี่คน
0: ประมาณ20 คนเพราะว่าช่วงที่ทางเกษตรเขาก็ไปทำเกษตรว่างเขามาทำงาน
1: เป็นอาชีพเสริม
0: ใช่อาชีพ
1: หล
0: ัง
1: จากที่ฤดูเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของกลุ่มเรามีทางดั้งเดิมก็คือเสื้อของผู้ชายของผู้หญิงมีผ้าถุงแต่ที่ได้รับความนิยมมากๆของนักท่องเที่ยวก็คือย่าม
0: โบราณค่ะ
1: ย่ามนี้มีกี่ประเภทคะของที่นี
0: ่ก็มันจะมีเยอะมากนะร้อยใบก็ร้อยลายอะค่ะเยอะมากค่ะ
1: เป็นย่ามขนาดเล็กเป็นย่ามขนาดใหญ
0: ่
1: แบบใหญ่ก็มีเลย
0: ใหญ่เพราะว่าอันนี้คือว่าใช้สมัยก่อนอะมันไม่มีกระสอบเนา
1: ะ
0: ใช้ย่ามใบใหญ่นี่เลี้ยงครอบครัวได้ไงเลี้ยงได้ทั้งครอบครัวฟักทองก็ใส่นี่ผัดหมูก็ใส่นี่ห่อข้าวก็ใส่นี
1: ่ใส่ได้ทุกอย่าง
0: ดอกไม้ก็ใส่เนี่ย
1: เสื้อผ้านมเด็กใส่ได้หมดเลยอันนี้เป็นย่ามของครอบครัวเนาะค่ะแต่ถ้าเป็นย่ามที่เวลาออกงาน
0: นี่คือว่าย่ามหัน
1: ด้านหลังนะคะแต่ถ้าเป็นย่ามสมัยใหม่ที่มีลายประยุกต์เป็นลายกราฟิกอันนี้เป็นงานปักทั้งผืน
0: เป็นงานปักทั้งผืนแต่ว่ามันจะได้
1: ผ้าพื้นคือผ้าทอใช่ไหมคะ
0: ผ้าทอนี่ใครประมาณ100-200แต่ถ้าทำใบนี้ก็เต็มเป็นหลักพัน
1: ใบนี้ขายอยู่ที่เท่าไหร่คะ
0: ใบนี้5,500
1: ใช้เวลาปักนานไหม
0: ก็ถ้าคงเก่งก็ประมาณสักครึ่งเดือน1เดือนประมาณ
1: เดือนนึงได้ตังค์ 5,500
0: เพราะว่าไม่ได้ทำทั้งวันนะ
1: ค่ะ
0: ทำช่วงที่เวลาว่าง
1: ทำในช่วงที่เวลาว่างแล้วลายนี้ได้มาจากไหนคะ
0: ก็คิดเองค่ะเพราะว่าเขาไปงานได้งานที่
1: เหมือนไปอบรมมาแล้วก็มีดีไซเนอร์แนะนำดีไซน์ใหม่ๆให้มันดูทันสมัย
0: ทีแรกนี่เราก็ใช้หลายสีแต
1: ่
0: จะขายให้คนในกรุงเทพอะไรก็ยากก็เลยชาวบ้านเราก็มาทำสีใช้สีไม่เป็นก็เลยออกขาวดำอย่าเสื้อน้องเนี่ยขาวดำอันนี้ก็ขาวดำ
1: เป็นสีมาตรฐาน
0: ใช่
1: เป็นสีมาตรฐาน
0: จะง่าย
1: เป็นสินค้ายอดนิยมของกลุ่มนะตอนนี้บ้านแม่มิงที่บ้านแม่มิงนะคะมีลักษณะเด่นเราจะเห็นได้ว่าลายปักจะมีลายคนจะมีรูปคนอยู่ด้วย ในงานปักอันนี้สื่อถึงอะไรคะ
0: อันนี้ลายคนเนาะสมัยก่อนนี่เขาจะต้องทำคนตัวน้อยๆเนาะแต่ว่าเราพัฒนาคืออยากจะทำตัวใหญ่ๆ
1: ใส่เสื้อผ้าด้วยนี่เป็นคนตัวใหญ่ๆแล้วที่นี่จะทำแบบไซส์ใหญ
0: ่
1: เพื่อที่จะขายชาวต่างชาติเลย
0: ไซส์ใหญ่ใหญ่ๆด้วยเนี้ยทุกอย่างก็ลงที่ลายผ้า
1: ใหญ่หมดเลย
0: เราเกิดมาน่ะอยากจะทำความดีไว้สักอย่างหนึ่งนะเกิดมาชีวิตนี้อ่ะ ราะว่าน่ะวันนึงอ่ะเราอ่ะจะต้องตายนะแต่ลายผ้ามันไม่มีหรอก
1: ยังอยู
0: ่ใช่แต่ว่าอันนี้เราก็คิดเองว่าถ้าเราตายเขาจะได้จดจำเราได้ว่าลายผ้านี้อันนี้นะคือว่าลายสามการคิดเองนะ
1: ชื่อมีชื่อไหมคะมีชื่อลาย
0: อันนี้ลายโคมอันนี้ข้าบันไดอันนี้ไก่นี่เป็ดชีวิตประจำวันของเรานะ
1: ค่ะ
0: อันนี้หมูอันนี้กวางอันนี้ย่างดอกบ้านมีทุกอย่างเลยเนี่ย
1: หนึ่งผืนรวมเป็นชีวิตของพี่น้องปากกากยอนอยู่ในนี้หมดเลย
0: ข้างเรา
1: อย่างที่แม่ครูสิงพูดว่าลายผ้าถึงแม้ว่าเราจะไม่อยู่แล้ว
0: แต่ชีวิตไม่มีวันไปมันจะ
1: แต่ลายผ้าก็ยัง
0: ลูกหลานจะได้จำเราได้ว่านี้คือว่าถ้าสมมติว่าอาจารย์ซื้อไปแล้วก็จะได้รู้ว่าชิ้นนี้ถ้าป้าสมศรีจะต้องตายนะจะได้สืบทอดได้ว่าจะได
1: ้เป็นผ้าของป้าสมศรี
0: ค่ะ
1: เป็นผ้าของกลุ่มช่างทอช่าง
0: ปักบ้านแม่มีความดีให้ได้สักอย่างหนึ่งอะไรนี่ค่ะ
1: เกิดมาต้องทำความดีให้ได้สักอย่างหนึ่งเหมือนผ้าผืนหนึ่งก็ต้องบอกเล่าเรื่องราวถึงแม้ว่าวันที่เราจะไม่อยู่แล้วผ้าผืนนี้ก็ยังคงอยู่ไม่ตัดไปไหนนะคะ
0: ใช่
1: โอ้โหเดี๋ยวเป็นเรื่องราวที่ลึกซึ้งมากมากตามที่กลุ่มเองได้มีโอกาสถวายงานพระพันปีหลวงเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านยังคงเดินทางมาเยี่ยมเยือนพี่น้องแล้วก็ยังคงมีพระราชกรณียกิจสำคัญที่ส่งเสริมเกี่ยวกับการทอผ้าทุกวันนี้แม่ครูสมศรีและในกลุ่มของช่างปักช่างทอเองได้น้อมนำพระราชปณิธานหรือคำสอนแนวคิดใดที่ยังคงยึดถือไว้เป็นแนวทางในการทำงานสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
0: และตอนนี้จะให้เด็กรุ่นใหม่นะจะทำยังไงให้เด็กจะไม่ลืมรากของเราอ่ะว่าทุกวันนี้จะใส่กางเกงวันสวยไหมสวยจะใส่กางเกงนี้สวยไหมสวยใส่ได้ไหมได้แต่มันไม่ใช่สำหรับเราชุดของเราเสื้อผ้าของเรามันก็

0: ใส่แต่จริงๆนี่ถ้าเราใส่นะมันบางคนว่าเราก็ถ้ามั่นใจอะอยู่ที่ไหนก็ใส่ได้
1: ก็คือว่าแม่ศรีต้องการที่จะบอกว่าอยากจะให้เด็กรุ่นใหม่ภูมิใจเนาะภูมิใจในความเป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยงชาติพันธุ์ปากกาเกยอสวมใส่อย่างมั่นใจไม่ว่าจะสวมใส่ไปที่ไหนก็แสดงให้เขารู้ไปเลยว่าเราคือกะเหรี่ยงปากกาเกยอด้วยการสวมใส่เสื้องานปักงานทอที่สวยงามใส่เข้าคู่กับกระเป๋าย่ามที่เป็นอัตลักษณ์และจะดียิ่งขึ้นถ้าในวันนี้คนรุ่นใหม่หันมาทอผ้ากะเหรี่ยงให้สืบทอดต่อไปแล้วก็สืบสานงานปักดีไซน์ออกแบบให้ทันสมัยทำให้ผ้ากะเหรี่ยงปากกาเกยอของชุมชนแห่งนี้ยังคงอยู่ไม่สูญหายไปใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของผ้าทอกะเหรี่ยงจากแม่ครูช่างปักช่างทอผ้ากะเหรี่ยงปากกาเกยอที่บ้านแม่มิงอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ที่ยังคงสืบทอดสืบสานพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงที่ทรงพระราชทานพระราชดำริไว้ให้กลุ่มช่างยังคงมีความภาคภูมิใจและสานต่อรากเหง้านี้ให้เกิดการสร้างอาชีพสร้างรายได้ไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปในอนาคตสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ากเรื่องราวของช่างทอผ้ากะเหรี่ยงในชุมชนแม่แจ่มเราได้เห็นถึงคุณค่าของผืนผ้าที่ไม่ได้เป็นเพียงงานหัตถกรรมแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนตัวตนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนในชุมชนการสืบสานองค์ความรู้เหล่านี้จึงเป็นส่วนสำคัญในการรักษาอัตลักษณ์และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนจากภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดวันนี้เราจะพาไปติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวที่บ้านปางขอนตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในหมู่บ้านบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงรายที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จเยี่ยมเยือนประสบกรณิกรถึง2ครั้งและทรงมีพระราชดำริให้ริเริ่มโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอนขึ้นซึ่งช่วยพลิกฟื้นชีวิตของชาวบ้านปางขอนติดตามรายละเอียดในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่วง

0: การคัดและบรรจุเมล็ดกาแฟอบแห้งหรือเมล็ดกะลาของวิสาหกิจชุมชนอาขาปางขอนของบ้านปางขอนหมู่7ตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายคือหนึ่งในกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำจนเป็นภาพปกติของบ้านปางขอนซึ่งเป็นแหล่งผลิตกาแฟอาราบิก้าชั้นดีแห่งหนึ่งของประเทศไทยซึ่งที่บ้านปางขอนแห่งนี้เดิมเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่าการปลูกพืชหมุนเวียนและการปลูกพืชยาเสพติดที่ถูกพลิกฟื้นจากการปลูกกาแฟจนหมู่บ้านแห่งนี้กลายเป็นแหล่งผลิตกาแฟและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจโดยเป็นผลจากการร่วมกันพัฒนาทั้งวิธีการปลูกและการแปรรูปเพื่อจำหน่ายระหว่างชุมชนและโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอน
1: ก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นนักสอนที่ปฏิบัติงานในสถานีมาเกือบ20ปีแล้วครับก็มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่โครงการพัฒนาดำริที่เราปฏิบัติงานอยู่เพราะในพื้นที่จะเป็นทุกอย่างให้เราไม่ว่าจะเป็นการสร้างชื่อสร้างความรู้นะครับอะไรขาดหรืออะไรเราก็สามารถไปเรียนรู้จากในโครงการได
0: ้โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอนเกิดขึ้นจากการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมาทอดพระเนตรพื้นที่ป่าอนุรักษ์ดอยเกี้ยเมื่อวันที่13มีนาคม2545ส่งพบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งต้นน้ำที่ถูกบุกรุกแผ้วถางป่าเป็นบริเวณกว้างและมีการปลูกพืชยาเสพติดซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคงตามแนวชายแดนและมีราษฎร3หมู่บ้านที่แผ้วถางทำไร่เลื่อนลอยอาจทำให้แหล่งต้นน้ำถูกทำลายพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริให้จัดทำเป็นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ขึ้นที่บริเวณดอยเกี้ยเพื่อปลูกฝังความรู้เรื่องการเกษตรการอนุรักษ์ธรรมชาติแก่ราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ให้คนกับป่าได้อยู่ร่วมกันจนเกิดเป็นโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอน
2: พระท่านมุ่งเน้นที่จะให้ราษฎรเนี่ยมีงานทำมีอาชีพที่มั่นคงครั้งเสด็จครั้งแรกพระองค์ท่านก็ตรัสว่าให้โครงการเนี่ยสอนชาวบ้านในเรื่องการปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาวเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้มีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้ที่เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรป่าไม้ด้วยค่ะ
0: โครงการพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอนมีชุมชนร่วมโครงการ5หมู่บ้านจำนวนมากกว่า 1,900 ครัวเรือนโดยมุ่งเน้นการศึกษาการปลูกพืชเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับราษฎรในโครงการทั้งการปลูกพืชผักเมืองหนาวการพัฒนาสายพันธุ์กาแฟและการแปรรูปซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินการที่ผ่านมาโครงการได้เป็นแหล่งทดลองลงมือปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้กับราษฎรในการทดลองปลูกให้ความรู้แก่ราษฎรมาอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงแรกของการปฏิบัติงานโครงการได้จ้างราษฎรเพื่อทำงานและศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับการประกอบอาชีพเกษตรของราษฎรอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
2: พอเขาเข้ามาเรียนรู้งานในโครงการเนี่ยพอเขารู้หน้างานรู้การดูแลการดูแลรักษาการดำเนินการหลายๆอย่างไปเนี่ยเขาก็จะเอาไปกลับไปปรับใช้ที่บ้านแล้วก็ไปขยายผลต่อให้กับเพื่อนบ้านข้างเคียงหรือลูกเด็กเล็กแดงที่เป็นสมาชิกในครัวเรือนที่ไม่ได้เข้ามาทำงานค่ะและแล้วณปัจจุบันเราไม่มีการจ้างงานตรงนั้นแล้วหรืออาจจะมีบ้างก็แค่เล็กน้อยแต่เรายังส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ถ้าเรามีนวัตกรรมใหม่ๆหรือวิธีการดูแลรักษาใหม่ๆมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเราก็จะจัดเป็นเดิมให้กับชาวบ้าน
0: ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงในพระราชดำริบ้านปางขอนได้พัฒนาต่อยอดสร้างพื้นที่ปลูกและรายได้ให้กับเกษตรกรในโครงการโดยมีหลักการสำคัญคือการสร้างเศรษฐกิจให้กับราษฎรเพื่อร่วมกันดูแลผืนป่าต้นน้ำที่แสนสำคัญและเป็นพระราชปณิธานที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งต่อให้กับราษฎรที่เป็นดั่งลูกของพระองค์
2: ตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นรอยยิ้มของชาวบ้านเราเห็นความเข้มแข็งของชุมชนซึ่งมันก็เป็นสิ่งยืนยันได้ว่าแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านเนี่ยสามารถพัฒนาและก็เปลี่ยนแปลงให้คนเนี่ยสามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกันกับป่าได้อย่างยั่งยืน
3: ด้วยคำพระราชดำริของพระองค์ท่านนะครับก็ชาวบ้านปางขอนทุกคนเรือนก็ต่างปลูกต้นไม้ดูแลพื้นที่ป่าดูแลต้นน้ำเป็นอย่างดีครับ
0: โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงในพระราชดำริบ้านปางขอนนับเป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยในประสบกรณิกรและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงวางรากฐานการแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและการฟื้นฟูธรรมชาติผ่านการปลูกป่าในใจคนให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลกันอย่างยั่งยืนทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงาน
4: จากช่วงตามรอยพระเมตตาไปติดตามกันต่อในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
5: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
6: แม่จื้อปานีเจ้านามสกุลดำยาเจ้าเป็นช่างทอกลุ่มทอผ้าลายติ่งจกเจ้าแล้วก็เป็นช่างทอมาเมืองตั้งแต่อายุ17ปีจนถึงปัจจุบันอายุ58แล้วจ้ะแล้วตอนนั้นเนาะพ.ศ.49แม่ก็จำได้อยู่ว่าเพิ่นบอกว่าทางหลวงเนาะทางอำเภอเพิ่นบอกให้ไปที่แม่บวนแล้วตอนนั้นนี่ยอมมาพลาดดีใจขนาดเจ้าบ่เคยเนาะดีใจจนบอกบ่ถูกแต่ก็เพิ่นเข้าถวายเพิ่นบ่ได้เข้าถวายตัวพระพันปีหลวงแต่เข้าหาท่านผู้หญิงตอนที่เอาถวายมาได้เป็นพระถุงผ้าติ่งโจกแม่เอาไปถวายเป็นผ้าธรรมดาเพราะบ้านเราบ่มีติ่งโจกไว้แต่แม่ทรายไปเพิ่นตักที่แม่ทรายแล้วฝึกใจแม่มาทำที่เฮาทรายเพิ่นบ่ได้บอกเฮาที่ไปถวายจะดูที่เฮาทรายเนาะเฮาก็คิดว่าจะเพิ่นจะดูที่เฮาถวายแต่ตรงนั้นแต่ปัญหาเฮาทรายเพิ่นสนใจที่เฮาทรายดีใจบอกบ่ถูกก็หวังว่ารุ่นหลานๆจะมีอยู่นะหวังว่าบัดจบแค่แม่นะแม่น่าจะอยู่ด้านหลังเลยเจ้าด้านหลังมันจะอยู่ทางหลังอยู่ใต้ต้นไม้จำได้อยู่ด้านนี้น่าจะอยู่ด้านหลังอันนี้เข้าหาเนี่ยมันจะมีการประเมินผ้าแล้วก็เข้าหาท่านผู้หญิงอีกรอบดูบ่ออกเลยเจ้าว่าเป็นใครอันนี้คือเหมือนงานที่เพิ่นเฮาทำเพิ่นเฮาทำและทรงแต่ครั้งนึงคือได้ถวายงานท่านพระพันปีหลวงเมื่อพศ249จาก2549
4: คุณผู้ฟังคะจนถึงวันนี้เรายังคงเห็นภาพบรรยากาศการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางเว็บไซต์สำนักพระราชวังและภาพบรรยากาศการเข้ากราบถวายบังคมสมเด็จพระพันปีหลวงได้ที่เพจพระลานและสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ได้ทุกช่องทางค่ะทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับชมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศดิฉันอลิสาเปี่ยงตั้งสวัสดีค่ะ

คนยุคคนละบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขพูนเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ด้วยคะแนน145เสียงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกเด็กเงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทด้วยคะแนน145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียง
8: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ของวุฒิสภาวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งสภาผู้แทนราษฎรผ่านความเห็นชอบวาระที่3สว.ตั้งข้อสังเกตเรื่องงบประจำงบกลางภาระการคลังและงบลงทุนโดยเสนอให้จัดสรรงบให้ตรงกับปัญหาประเทศและสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้รวมถึงให้เร่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมราคาพืชผลช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้านการปฏิรูประบบราชการเห็นว่าเป้าหมายลดกำลังพลร้อยละ15ภายในปี2575ยังไม่เพียงพอหากไม่ปรับโครงสร้างพร้อมเสนอให้ใช้เทคโนโลยีลดขั้นตอนกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นและประเมินทักษะบุคลากรก่อนลดกำลังพลขณะที่นายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องปฏิรูประบบราชการโดยปี2570แต่ไม่เพิ่มอัตรากำลังพร้อมลดกำลังคนส่วนกลางในภูมิภาคและปฏิรูประบบจัดเก็บรายได้เพื่อลดการขาดทุนจากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนน145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียงวาสนาตระเกตรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติพร้อมชี้แจงทำงานราบรื่นไร้อุปสรรคหลังสภามีมติเห็นชอบร่างพรบ.งบประมาณปี2570ด้วยคะแนนท่วมท้น
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรขณะเดินทางปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศว่าแม้จะมีช่วงเวลาที่แตกต่างกันแต่ได้ติดตามรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายค้านเพื่อนำข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์มาปรับใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อประชาชนกรณีที่ฝ่ายค้านยกประเด็นเรื่องหัวเลือกสว.ขึ้นมาอภิปรายอย่างต่อเนื่องถือเป็นสิทธิของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนตามกระบวนการทางสภาเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายรัฐบาลไม่ได้เข้าไปแทรกแซงแต่อย่างใดพร้อมปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องอุปสรรคหรือการสะดุดทางการเมืองยืนยันว่าตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะข้าราชการประจำส่งผลให้การบริหารงานมีความต่อเนื่องศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านสิทธิ์1ตุลาคมนี้สนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาทต่อคืนพร้อมแจกคูปองใช้จ่ายสูงสุด 2,000 บาทเริ่มใช้สิทธิ์1พฤศจิกายนนี
10: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน5สิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: ไทยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: กันภัยคุ้มครองคุณ
1: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
6: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค้าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: รอยเรียงเสียงประสาคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตควรกลาในรายการท่องทิ้นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะ

0: ดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์สวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

นำไทยพลิกฟื้นสร้างผืนป่าส่งเสริมราษฎร์รักษาทาราใสธรรมชาติทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: บังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรอบวันนันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้อยู่กันในวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมต้อนรับเวทีเศรษฐกิจโลกชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการประชุม IMF และ World Bank Group Annual Meeting 2026ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร่วมประชุม IMTGT เดินหน้าความร่วมมือ3ประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียและไทยเพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวสถานีตำรวจภูธรถลางจังหวัดภูเก็ตเสริมสร้างความสงบสุขในชุมชนผ่านโครงการตำบลยั่งยืนสร้างชุมชนปลอดยาเสพติดด้วย After Care คืนคนดีสู่สังคมส่งต่ออนาคตที่ปลอดภัยให้กับทุกคนอีกสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
2: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
3: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
2: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
6: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
5: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
6: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
5: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: นต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการระหว่างทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันศุกร์ที่11กันยายน2569เริ่มกันที่ข่าวแรกรัฐบาลขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศร่วมต้อนรับเวทีเศรษฐกิจโลกชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการประชุม IMF และ World Bank Group Annual Meeting 2026โดยประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกในโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และ World Bank Group Annual Meeting 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครที่นับเป็นเวทีเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศที่สำคัญที่สุดของโลกโดยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และกลุ่มธนาคารโลก World Bank Group จะเป็นเวทีที่รวบรวมผู้นำด้านเศรษฐกิจและการเงินจากนานาประเทศทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนักเศรษฐศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญตลอดจนภาคประชาสังคมกว่า190ประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือแนวทางรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจและการเงินของโลกทั้งนี้ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นการกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งที่นับว่าเป็นโอกาสสำคัญในรอบ35ปีหลังจากประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมมาแล้วเมื่อปี2534จึงเป็นการยกระดับศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการจัดการประชุมระดับนานาชาติและเป็นโอกาสในการนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยสู่สายตาประชาคมโลกสำหรับการประชุมมีประเด็นสำคัญที่มุ่งประเมินทิศทางเศรษฐกิจโลกและเปลี่ยนมุมมองด้านนโยบายการเงินและการเงินระหว่างประเทศตลอดจนร่วมกันรับมือความท้าทายใหม่ๆโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและความเสี่ยงด้านการเงินในยุคดิจิทัลรวมถึงการผลักดันแนวคิดและกรอบนโยบายของไทยเพื่อร่วมสร้างแนวทางรับมือกับความท้าทายทางการเงินในระดับโลกในโอกาสสำคัญครั้งนี้รัฐบาลจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีและร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกด้วยน้ำใจแบบไทยซึ่งเป็นเสน่ห์สำคัญของประเทศไทยทั้งความอบอุ่นความเป็นมิตรและความจริงใจพร้อมร่วมกันสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนโดยการเป็นเจ้าบ้านที่ดีไม่ได้จำกัดเพียงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ทุกภาคส่วนสามารถมีส่วนร่วมได้ตั้งแต่การสื่อสารและการให้ข้อมูลที่ชัดเจนการมีบุคลิกภาพและการบริการที่น่าเชื่อถือการนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกการร่วมกันรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยตลอดจนการนำเสนออัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านพลังของคนไทยในพื้นที่หรือโลโก้ยีโลเพื่อสะท้อนถึงความเป็นไทยอย่างภาคภูมิใจโดยในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แสดงถึงความพร้อมของประเทศไทยในการจัดการประชุมระดับโลกและเป็นโอกาสที่คนไทยทุกคนจะร่วมการแสดงศักยภาพและความพร้อมของประเทศในการต้อนรับแขกจากนานาประเทศและร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยบนเวทีโลกจึงขอเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้มาเยือนด้วยรอยยิ้มและน้ำใจแบบไทยเพื่อให้การประชุม IMF และ World Bank Group ครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยและประเทศไทยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร่วมประชุม IMTGT เดินหน้าความร่วมมือ3ประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียและไทยเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวนายชลนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาได้เข้าร่วมการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดแผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ3ฝ่ายคืออินโดนีเซียมาเลเซียและไทยหรือ IMTGT ครั้งที่23ที่โรงแรม JW Marriott เมืองเมดานจังหวัดสุมาตราเหนือสาธารณรัฐอินโดนีเซียโดยการประชุมจัดขึ้น พื่อการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างพื้นที่ของทั้ง3ประเทศภายใต้แผนงาน IMTTT โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุมาตราเหนือในฐานะประธานการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดIMTTT ครั้งที่23เป็นประธานการประชุมด้วยหนึ่งผลลัพธ์สำคัญที่คาดว่าจะได้รับจากการประชุมในครั้งนี้คือที่ประชุมได้มีการเห็นชอบแนวทางการบูรณาการการประชุม Green Group Meeting ให้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุม CMGF ในครั้งต่อไปซึ่งจะช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเชื่อมโยงความร่วมมือในระดับพื้นที่ของประเทศสมาชิก IMTGT โดยการเข้าร่วมประชุมของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้เป็นการเสนอถึงบทบาทของจังหวัดภูเก็ตในการขับเคลื่อนความร่วมมือระดับอนุภาคพร้อมเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับจังหวัดและพื้นที่ต่างๆของอินโดนีเซียและมาเลเซียภายใต้กรอบIMTGT และปิดท้ายข่าวกันที่รายงานพิเศษสถานีตำรวจภูธรทลางจังหวัดภูเก็ตเสริมสร้างความสงบสุขในชุมชนผ่านโครงการตำบลยั่งยืนสร้างชุมชนปลอดยาเสพติดด้วย Aftercare คืนคนดีสู่สังคมส่งต่ออนาคตที่ปลอดภัยให้กับทุกคนไปติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษค่ะ
2: ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนในหลายพื้นที่สถานีตำรวจภูธรทลางจังหวัดภูเก็ตบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนขับเคลื่อนโครงการตำบลยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติโดยเลือกพื้นที่ตำบลเทพกษัตริย์เป็นพื้นที่ดำเนินการสร้างชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัยจากยาเสพติดโดยเริ่มจากการค้นหาปัญหาในชุมชนการปิดล้อมตรวจค้นจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดควบคู่กับการคัดกรองผู้เสพและเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตนเองเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูโดยสมัครใจพันตำรวจเอกนิกรชูทองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทลางได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนโครงการที่เดินหน้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มต้นจากการตั้งศูนย์ปฏิบัติการตำบลยั่งยืนซึ่งในปีงบประมาณ2569เลือกใช้พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้มัสยิดพลุกสมผ่านตำบลเทพกษัตริย์เป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูตามแนวทาง CBTX หรือการบำบัดโดยใช้ชุมชนเป็นฐานซึ่งมีทั้งการตรวจติดตามการให้คำปรึกษาการพบแพทย์และการสร้างกำลังใจจากครอบครัวและคนในชุมชนโดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้นำศาสนาและผู้นำชุมชนร่วมกันดูแลผู้เข้ารับการบำบัดอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติตามนโยบาย Aftercare คืนคนดีสู่สังคม
3: โครงการตำบลยั่งยืนหรือชุมชนยั่งยืนนะครับการขับเคลื่อนคนดีสู่สังคมนะครับก็เป็นโครงการที่สามเมืองชาตินะครับได้กำหนดในทุกสถานีดำเนินการในปีประมาณนะครับซึ่งในปีประมาณ2569เราได้ดำเนินการที่ตำบลเทพสตรีนะครับมีการออกค้นหานะครับผู้เสพผู้ป่วยเข้ามาสู่กระบวนการจากนั้นก็มีการเข้ากระบวนการบำบัดทั้งหมด16ครั้งโดยมีสาธารณสุขอำเภอถลางเนี่ยเป็นแนวร่วมแล้วก็ภาคีเครือข่ายอื่นที่เป็นทั้งผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอสมต่างๆนะครับแล้วก็จะมีการคืนคนดีสู่สังคมโดยการกระบวนการ CPTX ให้ชุมชนดูแลกันเองนะครับมีการสอนอาชีพหรือว่าผู้ใหญ่กำนันนะครับอสมก็หมั่นไปตรวจสอบผู้เข้าโครงการว่ามีการละเลิกอะไรต่างๆไหมนะครับซึ่งโครงการที่ผ่านมาก็ประสบความสำเร็จผู้เสพหรือผู้ป่วยเนี่ยก็กลับไปใช้ชีวิตปกตินะครับไม่เข้ามาสู่กระบวนการยาเสพติดนะครับคิดว่าโครงการนี้ถ้าเราร่วมมือกันอย่างเป็นระบบนะครับทั้งฝ่ายตำรวจฝ่ายปกครองแล้วก็ภาคีเครือข่ายอื่นที่อยู่ในชุมชนนะครับก็สามารถที่จะแก้ปัญหายาเสพติดในระดับผู้เสพได้อย่างยั่งยืนนะครับส่วนผู้ค้าก็ต้องดำเนินการที่ต้องตรวจจับดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโครงการนี้ถ้าเกิดเราได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายนะครับทั้งภาคฝ่ายปกครองฝ่ายสาธารณสุขแล้วก็บุคคลในชุมชนคิดว่าโครงการนี้ก็จะประสบความสำเร็จต่อไปครับ
2: นอกจากการบำบัดฟื้นฟูแล้วโครงการยังส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันกำหนดกติกาและธรรมนูญหมู่บ้านสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนอาสาสมัครและประชาชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยของพื้นที่ควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชนผ่านการร่วมมือของครอบครัวโรงเรียนส ถานศึกษาผู้นำศาสนาและชุมชนเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องรู้เท่าทันพิษภัยของยาเสพติดและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมในอนาคตการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนจึงไม่ใช่เพียงการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดหรือการปราบปรามผู้กระทำความผิดเท่านั้นแต่ต้องเริ่มต้นจากการสร้างกรอบป้องกันให้กับคนในชุมชนตั้งแต่วัยเด็กพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงผิดได้รับการดูแลฟื้นฟูและกลับมายืนหยัดในสังคมได้อีกครั้งจากตำบลเทพกษัตริย์สู่ต้นแบบชุมชนเข้มแข็งของอำเภอถลางที่ร่วมกันพิสูจน์ว่าการป้องกันการให้โอกาสและการดูแลต่อเนื่องคือกุญแจสำคัญในการสร้างชุมชนปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนเพื่อส่งต่ออนาคตที่ปลอดภัยให้กับลูกหลานและคนรุ่นต่อไปนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
4: ลาดเลยชีวิตคนเรานี่เหมือนถนนนั่นแหละเลือกทางผิดกว่าจะรู้ตัวบางทีก็กลับไม่ทันยาเสพติดก็เหมือนกันเด็กเล็กก็ชวนว่าหลงเล่ไม่เป็นรอบแต่จากครั้งนี้มันก็อาจกลายเป็นทุกวันโอ้ไม่อยากให้ลาดลงไปกับมันนะ
5: ยาเสพติดไม่เคยให้อนาคตใครมีแต่อนาคตของเราไปกำลังหลงทางช่วยกันพากลับมาเพราะว่าคนตายบ้านร้อนไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนี่มันช่วย

ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทั้งอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิทัล

0: กิจปลอดภัยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลางประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณหรือเงินกองทุนโบราณคดีโดยพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลางสำนักศิลปากรที่12นครศรีธรรมราชประสงค์คัดเลือกบุคคลเพื่อการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณหรือเงินกองทุนโบราณคดีตำแหน่งพนักงานประจำพิพิธภัณฑ์จำนวน1อัตราอัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาทและเงินเพิ่มค่าของชีพเดือนละ870บาทและตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์จำนวน1อัตราอัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาทและเงินเพิ่มค่าครองชีพเดือนละ940บาทโดยผู้ที่สนใจต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการปี2535และหรือตามข้อ6แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการปี2537และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งโดยตำแหน่งพนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ต้องได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นหรือม.3 มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ตำแหน่งส่วนตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์เพศชายมีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมายโดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานธุรการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลางในวันพุธถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 12:00 นและเวลา 13:00 นถึง 16:00 นในวันและเวลาราชการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลางโทรศัพท์หมายเลข076379895-7
3: จังหวัดภูเก็ตเชิญชวนนักวิ่งร่วมวิ่งในงาน
2: MI ไนลัน2026
3: เพื่อสัมผัสสีสันยามค่ำคืนกับมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลในวันศุกร์ที่18กันยายน2569ณสวนสาธารณะสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตภายใต้ความร่วมมือระหว่างทีมภูเก็ตและ VT มิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาพร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของภูเก็ตในบรรยากาศยามค่ำคืนซึ่งมีระยะฟันหลั่น5กิโลเมตรและมินิมาราธอน10กิโลเมตรพร้อมร่วมวิ่งและสร้างความประทับใจกับผู้เข้าประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจากหลากหลายประเทศคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คนผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม

0: ึง11กันยายน2569ผ่านระบบซอฟต์อีเวนต์โดยมีค่าสมัครเริ่มต้นเพียง399บาทและมีบัตร VIP พร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมายจึงขอเชิญชวนร่วมสัมผัสภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกผ่านกิจกรรมกีฬาความบันเทิงและมิตรภาพจากผู้คนทั่วโลกในงาน
1: MI Nailand 2026
0: ในวันที่18กันยายนนี้ณสวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ต
2: สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีภาษี2569ยื่นแบบพงด.94สำหรับผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินการประกอบวิชาชีพอิสระการรับเหมาการพาณิชย์การเกษตรการอุตสาหกรรมการขนส่งค้าขายเป็นต้นมีหน้าที่ต้องยื่นแบบและชำระภาษีณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30กันยายน2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8ตุลาคม2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารานิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569มีหน้าที่ยื่นแบบพงด.51ณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่31สิงหาคม2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8กันยายน2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารานิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161
0: มีสักครู่กลับมาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
3: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
6: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
5: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
6: ้เฮ้ย
5: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
7: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
8: ขับขี่มีสติ
5: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
9: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
10: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
9: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุด อย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้นะครับขอเสนอเรื่องเกี่ยวกับการไม่ชำระค่าปรับจราจรก็อาจถูกยึดทรัพย์บังคับคดีได้ครับประชาชนทั่วไปของเราอาจจะพบเจอกันเป็นประจำอยู่แล้วสำหรับการกระทำความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวในกฎหมายจราจรใช่ไหมครับโทษปรับนี้เมื่อก่อนอาจจะเป็นโทษทางอาญาครับแต่ปัจจุบันเมื่อได้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ. 2565ซึ่งกำหนดให้โทษปรับสถานเดียวเรียกชื่อใหม่เป็นปรับเป็นพินัยการที่ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับความผิดที่เป็นปรับพินัยนี้จะไม่ต้องถูกกักขังแทนค่าปรับและสามารถที่จะผ่อนชำระค่าปรับได้ครับแต่ถ้าหากว่าผู้ที่กระทำความผิดนั้นไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดศาลก็มีอำนาจที่จะออกหมายบังคับคดีมอบหมายให้เจ้าพนักงานศาลที่ศาลแต่งตั้งและพนักงานอัยการดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินมาขายท่อตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับตามคำพิพากษาของศาลภายในระยะเวลา5ปีได้ครับแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้นำมาใช้บังคับเกี่ยวกับการที่ได้ยึดอายัดทรัพย์สินไว้แล้วก่อนที่ระยะเวลาจะครบกำหนด5ปีนะครับทรัพย์สินใดที่ได้ยึดไว้แล้วก่อน5ปีก็ยังสามารถที่จะขายท่อตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าปรับได้เหมือนเดิมครับอำนาจหน้าที่นี้ก็เป็นอำนาจของสำนักงานอัยการบังคับคดีสำนักงานอัยการสูงสุดและสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดทุกจังหวัดครับถ้าหากพบเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอัยการไปติดต่อที่บ้านท่านเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการชำระค่าปรับก็ขอให้ได้รับความร่วมมือกับทุกท่านด้วยครับ

0: ดนี้คือรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์คุณฟังสามารถติดตามรับฟังรอบวันทันข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังครบธงชาติแล้วกลับมาพบกับรอบวันทันข่าวได้ใหม่ในวันจันทร์ที่14กันยายน2569สำหรับวันนี้ดิฉันณภพันธ์พลายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: ดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาทวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุดประธานาธิบดีสหรัฐระบุเขาไม่รู้สึกเสียใจที่ตัดสินใจเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาท
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าคดีทุจริตการจัดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ณสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคดีดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบราชการซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการขยายผลอย่างต่อเนื่องโดยที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนสิทธิ์และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เลิกจ้างผู้ที่มีคะแนนผิดปกติแล้วกว่า 5,000 รายรวมถึงสั่งการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU 7หน่วยงานทำให้ล่าสุดสามารถสืบสวนขยายผลและยึดอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับกระบวนการทุจริตได้แล้วรวมมูลค่ากว่า320ล้านบาทซึ่งปปง.กำลังเร่งวิเคราะห์เส้นทางการเงินเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเพิ่มเติม
3: ผลจากการทำงานร่วมกันดังกล่าวทำให้สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้แล้วคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทขณะนี้สำนักงานปปง.อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินรวมถึงประสานข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงขยายผลต่อไป
2: นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดหรือตำแหน่งใดก็ตามโดยใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินคดีอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและถอนรากถอนโคนกระบวนการทุจริตเพื่อคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่สอบเข้าด้วยความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนแยกแยะศาสนากับความประพฤติส่วนบุคคลกรณีจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พร้อมให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับการทำงานเชิงรุกยกระดับการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในข้อหายักยอกเงินและมีพฤติกรรมเสพเมถุนว่าประชาชนต้องแยกแยะระหว่างพระศาสนาและความประพฤติของบุคคลหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นยืนยันว่าต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีการปกป้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์หรือเผยแพร่ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเนื่องจากส่งผลกระทบต่อจิตใจของพุทธศาสนิกชนและภาพลักษณ์ของประเทศทั้งนี้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกเร่งดำเนินมาตรการสำคัญได้แก่จัดทำระบบบัญชีวัดกลางโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เชื่อมโยงข้อมูลการเงินของวัดทั่วประเทศเข้ากับส่วนกลางเพื่อให้สามารถตรวจสอบรายรับรายจ่ายทรัพย์สินและความผิดปกติทางการเงินได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงเตรียมประสานระบบบริจาคอัตโนมัติร่วมกับกรมสรรพากรจัดทำทะเบียนฐานข้อมูลพระสงฆ์ทุ่มงบประมาณกว่า60ล้านบาทในการจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อตรวจสอบและยืนยันสถานะพระสงฆ์จริงป้องกันการแอบอ้างการส่งเสริมปัญญามุ่งเน้นการให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของพุทธพาณิชย์หรือความงมงายโดยยึดหลักเหตุและผลตามหลักธรรมคำสอน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามั่นใจกรณีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ถูกจับกุมข้อหายักยอกเงินและเสพเมถุนไม่กระทบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
4: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมงบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน50สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารอาทิบริการนวดและสปาดับน้ำและล่องเรือปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ล่าสุดตำรวจกองปราบปรามนำตัวนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาคดียักยอกทรัพย์ฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีตำรวจกองบังคับการปราบปรามนำตัวนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่มิชอบหรือทุจริตและสมคบกันฟอกเงินส่งฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีเบื้องต้นพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีมูลค่าความเสียหายสูงประชาชนให้ความสนใจและเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานขณะที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลจับกุมนายอติโชติและนางสาวปุญญวีพบทรัพย์สินรวมกันกว่า720ล้านบาท
5: พลตำรวจตีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามหรือผบ.กป.เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังไป3เดือนพบเงินจำนวนกว่า92ล้านบาทซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวมาจากการเช่าวัตถุมงคลและเงินทำนุบำรุงวัดแต่ตรวจสอบพบว่ามีการโอนเงินไปยังมูลนิธิที่อดีตเจ้าอาวาสจัดตั้งขึ้นทั้งที่เงินดังกล่าวไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีวัดแม้แต่รายการเดียวส่วนการตรวจยึดทรัพย์สินของนายอติโชติพบเงินฝากบัญชีประมาณ290ล้านบาทเงินสดกว่า138ล้านบาทและทองคำกว่า 1,000 บาทรวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น498ล้านบาทขณะที่นางสาวปุญญวีเจ้าหน้าที่ตรวจยึดเงินสดกว่า 3,800,000 บาททองคำ90บาทและทรัพย์สินอื่นๆรวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า215ล้านบาททั้งนี้รวมทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดจากบุคคลทั้ง2รายมีมูลค่ารวมกว่า720ล้านบาทโดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้รายงานความคืบหน้าภายในวันอาทิตย์นี้พร้อมสั่งการทุกจังหวัดจัดทำฐานข้อมูลสุสานและชาปนสถานทั่วประเทศ
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามความคืบหน้าจากกรณีการตรวจสุสานคิววิสเซเมทรีไทยแลนด์และติดตามประเด็นด้านความมั่นคงในพื้นที่ณที่ว่าการอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกล่าวว่ากรณีการใช้พื้นที่เพื่อตั้งสุสานเถื่อนได้มีการออกเป็นคำสั่งอย่างชัดเจนในวันนี้ให้ทางจังหวัดทำสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขอยื่นใช้พื้นที่จัดตั้งสุสานตั้งแต่ปี2564ว่าถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์การออกใบอนุญาตสุสานหรือไม่รวมถึงความเปลี่ยนแปลงระหว่างปี2564จนถึงวันที่1มกราคม2567ที่ทำให้สถานที่นี้ไม่ได้รับใบอนุญาตขณะเดียวกันให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจสอบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างที่พบว่าเป็นชาวอิสราเอลจริงหรือไม่เดินทางเข้าไทยเมื่อไหร่ถือวีซ่าประเภทใดและสาเหตุการเสียชีวิตเพื่อให้แน่ชัดว่าไม่ใช่ร่างคนไทยที่เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วถูกนำมาสวมรอยเนื่องจากพบว่าวันที่เทปูนทับหลุมถูกระบุเป็นปีก่อนและปีนี้ถือว่ามีความผิดปกติอย่างชัดเจนโดยรายละเอียดทั้งหมดต้องมีคำตอบที่ชัดเจนภายในวันที่13กันยายนนี้ และจากนี้ต้องยกระดับตรวจสอบอย่างจริงจังไปทั่วประเทศรวมถึงสุสานที่เจริญกรุงในกรุงเทพมหานครซึ่งเปิดดำเนินการถูกต้องและมีคนไทยเป็นเจ้าของแต่กลับมีกลุ่มชาวต่างชาติไปเช่าพื้นที่และนำร่างไปฝังไว้ถึง49หลุมต้องตรวจสอบย้อนหลังทั้งหมดเช่นกันขณะเดียวกันกรมการปกครองต้องจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลที่ชัดเจนสรุปยอดสุสานและชาปนสถานทั่วประเทศทั้งที่มีและไม่มีใบอนุญาตโดยจำแนกตามกลุ่มศาสนาให้ครบถ้วนไม่ปล่อยให้ตัวเลขคลาดเคลื่อนเหมือนที่ผ่านมาชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำต้องบูรณาการทุกมิติพร้อมประสานความร่วมมือทางการมาเลเซียเสริมความมั่นคงตลอดแนวชายแดน
7: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.พิจารณาถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.มุ่งเน้นการกันกรองโครงการต่างๆของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ให้สอดคล้องกับนโยบายในภาพรวมมีความเชื่อมโยงยึดหลักความคุ้มค่าของงบประมาณและตอบสนองความต้องการที่เร่งด่วนของประชาชนโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาและงานมวลชนและเห็นว่าการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต้องขับเคลื่อนควบคู่กันไปทุกมิติโดยยึดหลักยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นแนวทางสำคัญในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานสำหรับความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียรัฐบาลมาเลเซียยืนยันพร้อมสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขอย่างเต็มที่และไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ชายแดนเป็นฐานบั่นทอนความมั่นคงของไทยนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมตลอดจนแผนการสร้างรั้วชายแดนรูปแบบใหม่ที่จะนำเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการตรวจตาโดยไม่กระทบต่อการค้าและการเดินทางข้ามแดนของประชาชนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนใช้สิทธิ์โครงการไทยเที่ยวไทย Plus วันที่1ตุลาคมนี้สนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาทต่อคืนและคูปองใช้จ่ายสูงสุด 2,000 บาทเริ่มใช้สิทธิ์ได้1พฤศจิกายนนี
4: ้นายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน5สิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารอาทิบริการนวดและสปาดำน้ำและล่องเรือปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่จัดกิจกรรมแจกมังคุดแก่ผู้เติมน้ำมันช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตและเพิ่มช่องทางการตลาด
8: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่4รายได้แก่ PTT Station บางจาก PT Lasasco รับซื้อมังคุดจากกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชรวม300ตันเพื่อนำมาจัดเป็นแพ็คกว่า 600,000 แพ็คสำหรับแจกให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการเติมน้ำมันณสถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการกว่า800สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล5จังหวัดได้แก่จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการและสมุทรสาครโดยผู้เติมน้ำมันครบ500บาทจะได้รับมังคุด1แพ็คน้ำหนัก500กรัมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนหรือจนกว่าของจะหมดเพื่อเพิ่มช่องทางการระบายผลผลิตและช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคาหลังคาดว่าปีนี้ผลผลิตมังคุดจะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ75ซึ่งจำเป็นต้องบริหารจัดการด้านตลาดและกระจายผลผลิตให้ถึงผู้บริโภคมากขึ้น
9: เราจัดกิจกรรมดีๆในการเชื่อมโยงเอาผลผลิตซึ่งครั้งนี้จะเป็นมังคุดจากจังหวัดชุมพรและก็นครศรีธรรมราชรวมมากกว่า 300,000 กิโลกรัมเอามาจัดเป็นแพ็คมาเติมพลังเติมใจให้แก่ผู้ที่เลือกเติมน้ำมันในปั๊มหลัก4ปั๊มนะครับปั๊มปตท.ปั๊ม PT ปั๊มบางจากแล้วก็ปั๊มซัสโก้ซึ่งปั๊มที่เข้าร่วมรายการในครั้งนี้มากกว่า800สาขาจะเป็นกิจกรรมจัดต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13โดยผู้ที่เข้ามาใช้บริการเติมน้ำมันเพียง500บาทสามารถที่จะได้รับตัวแพ็คของตัวมังคุดที่เราคัดสรรมาจากเกษตรกรโดยตรงเชื่อว่าปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 75% ของมังคุดในปีนี้เราสามารถที่จะบริหารจัดการได้
8: อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวอีกว่าสำหรับสถานการณ์มังคุดขณะนี้ข้าวตะวันออกสิ้นสุดฤดูกาลแล้วขณะที่ภาคใต้มีผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วกว่าร้อยละ60โดยยังมีผลผลิตเหลือมากในจังหวัดนครศรีธรรมราชและบางพื้นที่ของจังหวัดชุมพรจึงขอให้เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการคัดสรรและดูแลคุณภาพผลผลิตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรปริมประสภาภาครายงาน
1: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุด
10: การประชุมวุฒิสภาวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่3แล้วโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียงการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประจำงบกลางภาระการคลังและงบการลงทุนโดยเสนอให้ใช้งบให้ตรงกับปัญหาและวัดผลสัมฤทธิ์ได้พร้อมเร่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมราคาพืชผลช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตส่วนการปฏิรูประบบราชการเห็นว่าเป้าหมายลดกำลังคนร้อยละ15ภายในปี2575ยังไม่เพียงพอหากไม่ปรับโครงสร้างพร้อมเสนอให้ใช้เทคโนโลยีลดขั้นตอนกระจายอำนาจสู่ท

0: การอย่างจริงจังในส่วนของการปฏิรูปการจัดเก็บรายได้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเป้าหมายใหญ่ของรัฐบาลก็คือพยายามที่จะลดการขาดดุลในแต่ละปีแต่ละปีให้ได้มากที่สุดสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่ทำงบประมาณแบบขาดดุลทำงบประมาณแบบสมดุลได้ก็จะเป็นเป้าหมายปลายทางเดียวกัน
1: จากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ให้ความเห็นชอบพร้อมย้ำว่าร่างกฎหมายงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลทั้งการสร้างความมั่นคงลดความเหลื่อมล้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐให้ตอบสนองประชาชนพร้อมรับข้อเสนอแนะและข้อห่วงใยไปปรับปรุงการดำเนินงานยืนยันจะใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและโปร่งใส
2: ทั้งนี้ผมขอให้ความมั่นใจต่อท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่านโยบายมาตรการและงบประมาณที่ได้ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดโดยพวกกระผมในฐานะรัฐบาลจะคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลบรรลุผลสัมฤทธิ์และที่สำคัญที่สุดคือต้องตรวจสอบได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลตลอดจนความมุ่งมั่นความปรารถนาดีของบรรดาสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ทุกท่านขอกราบขอบพระคุณครับ
1: สำหรับขั้นตอนจากนี้ร่างกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยรัฐบาลตั้งเป้าให้มีผลบังคับใช้ทันวันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ2570วาสนาตระเกตรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้าการส่งออกที่เติบโตส่งต่อรายได้และโอกาสถึงคนไทยให้มากขึ้นแม้การส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคมจะโตถึง 21.6% แต่ SME ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณ 14% รัฐบาลจึงเดินแนวทาง3สมดุลคือกระจายตลาดส่งออกไปตลาดใหม่เพิ่มมูลค่าส่งสินค้าและการใช้วัตถุดิบผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่การผลิตและช่วย SME เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงเงินทุนเทคโนโลยีและช่องทางการตลาดมากขึ้นเป้าหมายคือไม่ใช่แค่ให้ไทยส่งออกได้มากขึ้นแต่ต้องทำให้รายได้งานและโอกาสจากการส่งออกกระจายถึงคนไทยมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: 19:23 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาไม่รู้สึกเสียใจที่ตัดสินใจเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านซึ่งเริ่มปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแม้สงครามครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้พร้อมให้คำมั่นว่าสหรัฐจะไม่ปล่อยให้อิหร่านสามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาด ประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าว

0: วว่าอิหร่านกำลังพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งกลางเทอมในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นตัวชี้ว่าพรรครีพับลิกันจะยังคงสามารถครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสได้หรือไม่หลังสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติพุ่งสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของแหล่งข่าวด้านความมั่นคงที่ระบุว่าท่าอากาศยานนานาชาติมันทะเลซึ่งเป็นท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารหนาแน่นเป็นอันดับ2ของเมียนมาปิดให้บริการชั่วคราวเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้หลังกองทัพเมียนมากล่าวหาว่ากองกำลังต่อต้านรัฐบาลส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดระเบิดจำนวน6ลำโจมตีท่าอากาศยานแห่งนี้เมื่อช่วงบ่ายวานนี้อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเมียนมายังระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นห่างจากอาคารของท่าอากาศยานนานาชาติมันทะเลแต่ทางการตัดสินใจปิดท่าอากาศยานแห่งนี้เพื่อความปลอดภัยขณะที่กลุ่มเฝ้าระวังการโจมตีทางอากาศของพลเรือนระบุว่าท่าอากาศยานดังกล่าวยังถูกใช้เป็นทางขึ้นลงเครื่องบินของกองทัพเมียนมาด้วยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่10ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึงวันที่14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 20:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:29 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง0เซนติเมตรและเวลา 14:16 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง49เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ตาค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยละไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ
2: ้
3: า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
5: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: ป้าปูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
7: รักไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
8: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
9: คนไทยไม่เอาสินบน
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
10: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
11: โหยิ้มหวานเชียว
8: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
8: อ๋อได้พี
11: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
14: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
15: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
17: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการมอง

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาเล่าคุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะเป็นเรื่องราวของบ้านเลขที่5นะคะก็คือสำนักประชาสัมพันธ์ที่5ก็อภัยคุณผู้ฟังแรงท้องแดงไปมั่งนะคะสำนักประชาสัมพันธ์ที่5นะคะก็คือบ้านของสวทในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนั่นเองนะคะได้มีการเปิดบ้านสร้างสัมพันธ์เครือข่าย PRD 5 Open House นะคะเชื่อมโยงเครือข่ายประชาสัมพันธ์7จังหวัดภาคใต้ตอนบนสู่การสื่อสารภาครัฐยุคดิจิทัลนะคะซึ่งวันนี้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะหรือว่าเราเรียกสั้นๆกันว่าสปท5นะคะจัดกิจกรรมโครงการเปิดบานสร้างสัมพันธ์เครือข่ายสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะ PRD 5 Open House ค่ะโดยมีนางสุดหรือไทยเลิศกระเซมค่ะอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานพร้อมด้วยนายโซพลเขียมการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5คณะผู้บริหารค่ะราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะจากพื้นที่รับผิดชอบ7จังหวัดภาคใต้ตนบนข่าวรวมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะโอกาสนี้ท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้เยี่ยมชมอาคารสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5แห่งใหม่ค่ะพร้อมกับเยี่ยมชมศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล่วงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ซึ่งจะตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประชาประสานงานนะคะและก็สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีในพื้นที่รับผิดชอบให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันจากนั้นค่ะเป็นกิจกรรมพบปะเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนและก็ภาคประชาชนได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์และก็แนวทางการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีและก็ความร่วมมือระหว่างสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กับเครือข่ายในพื้นที่นะคะปัจจุบันการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัลค่ะประกอบกับพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนที่ให้ความสำคัญกับสื่อออนไลน์และกับแพลตฟอร์มดิจิทัลมากขึ้นการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ค่ะจึงเป็นกฎไกสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนและก็ภาคประชาชนค่ะเพื่อรวมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและก็นโยบายของรัฐให้มีความรวดเร็วถูกต้องทันต่อสถานการณ์นะคะแล้วก็เข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานหลักนะคะด้านการประชาสัมพันธ์ภาครัฐมีบทบาทเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลหน่วยงานของรัฐกับประชาชนตลอดจนระหว่างประชาชนด้วยกันผ่านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้และข้อเท็จจริงพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนำเสนอรัฐบาลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นนะคะและก็ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับประชาชนสอดคล้องกับวิสัยทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ที่ว่าเป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จึงจัดโครงการ PRD 5 Open House ขึ้นเพื่อสร้างแล้วก็พัฒนาเครือข่ายนะคะด้านการประชาสัมพันธ์ทางภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลค่ะรวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นด้านข้อมูลข่าวสารของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะเพื่อที่จะมุ่งหวังให้เกิดการรวมพลังเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และก็ความร่วมมือในการผลิตและก็เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพสามารถสื่อสารข้อมูลข่าวสารของภาครัฐได้อย่างถูกต้องรวดเร็วทันต่อสถานการณ์และเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่เข้มแข็งและการสื่อสารภาครัฐที่ตอบโจทย์ประชาชนในยุคดิ
จิทัลนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังค่ะนี่คืองานข้องบ้านเราต้องบอกเป็นงานข้องบ้านเรานะคะเป็นงานข้องสำนักประชาสัมพันธ์ที่5นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังเพลงสักครู่นึงค่ะ

0: แม่ดูดิท่อใหม่ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
1: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
2: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วค่ะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีค่ะเราจะลบมาพบกันไหมต่อวันจันทร์หน้าเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี่วันนี้น้องฝนล่ะคะทีมงานสวทกระบี่ค่ะจักลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจำปีพุทธศักราช2562 2563และ2565กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงกลาโหมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าทั่วประเทศพิชพงษ์จีนาพันธ์ได้แชมป์ชายเดี่ยวในการแข่งขันเทนนิสเยาวชนไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจำปีพุทธศักราช2562 2563และ2565รุ่นที่10ถึงรุ่นที่12และมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณพร้อมเข็มกิตติมศักดิ์แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงวัฒนธรรมนำผู้แทนองค์การ5ศาสนาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
2: างสาวซาบีดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำผู้นำองค์การทางศาสนาและผู้แทนศาสนิกชน5ศาสนาประกอบด้วยศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกจำนวน150คนเข้าวางพวงมาลาและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังการเข้าถวายสักการะพระศพในครั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาได้ประสานผู้นำองค์การทางศาสนาและผู้แทนศาสนิกชนทั้ง5ศาสนาเข้าร่วมแสดงความอาลัยโดยแต่ละศาสนาได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาสะท้อนถึงความพร้อมเพรียงของประสบกรณิกรต่างศาสนาในการแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานักประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติทั้งด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์และอยู่ในความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของประสบกรณิกรชาวไทยมาริชโยรายงาน
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมอบเงินช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยและดินถล่มเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 500,000 บาทแก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณสถานเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในประเทศเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้จากเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมูลนิธิได้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่มิตรประเทศเผชิญภาวะวิกฤตอย่างต่อเนื่องอาทิการช่วยเหลืออุทกภัยใหญ่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอินโดนีเซียและญี่ปุ่นมอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพแก่ประชาชนในประเทศดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์ที่ทุกข์ยาก ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงกลาโหมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงสนับสนุนการป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าทั่วประเทศ
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการสนับสนุนการดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการป้องกันการบุกรุกและการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศอย่างยั่งยืนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการประสานความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยเทคโนโลยีของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเข้ากับประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ของกรมอุทยานจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามสถานการณ์และรับมือกับปัญหาได้อย่างแม่นยำทันท่วงทีแล้วยังช่วยยกระดับความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่เป็นสมบัติของชาติต่อไปโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับพร้อมด้วยคนขับมาใช้งานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4: เวลาเกิดไฟป่าที่ลุกโชนที่เราใช้กำลังคนเข้าไปไม่ได้แล้วก็มีอากาศยานและคนขับเข้าไปช่วยอาวุธปืนยาวที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องประจำกายในตอนที่เข้าตรวจเดินป่าสมาร์ทพาโทหรือต่างเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่เราต้องปะทะกับพวกที่เข้ามาตัดไม้ทำลายป่าหรือล่าสัตว์ป่ามันก็จะมีการปะทะกันสิ่งที่เราต้องพัฒนาบางครั้งอาวุธที่เรามีอยู่มันหลายสิบปีการที่เจ้าที่เราที่ถืออาวุธเข้าไปเวลาเจออาวุธของผู้ที่ทำผิดกฎหมายมีความทันสมัยกว่าก็สู้เขาไม่ได้เหมือนกันบางทีปะทะแล้วก็สูญเสียชีวิตมันก็มีผลกระทบกับครอบครัวของเขาที่อยู่ข้างหลังบ้านนะครับ
3: ขณะที่พลเอกชรัตอุ่มสำริดผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกล่าวว่าสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีความพร้อมทางด้านบุคลากรนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านความมั่นคงโดยจะร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมมีระยะเวลา5ปีเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง10กันยายน2574โดยทั้ง2หน่วยงานจะจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อกำหนดแผนงานและโครงการความร่วมมือเป็นรายกรณีให้สอดคล้องกับภารกิจกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยย้ำปภ.เขตใช้กลไกวอร์รูมประจำศูนย์แจ้งเตือนภัยพื้นที่ควบคู่กับการพัฒนาการทำงานด้านภัยพิบัติอย่างรอบด้าน
5: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำเดือนกันยายน2569พร้อมเน้นย้ำประเด็นสำคัญเรื่องการพัฒนาการทำงานด้านภัยพิบัติที่ต้องนำเครื่องมือสื่อสารวิทยุสื่อสารเข้ามาใช้โดยเฉพาะหากเกิดเหตุสาธารณภัยทุกหน่วยจะต้องรับทราบข้อมูลสถานการณ์พร้อมกันซึ่งจะทำให้การประสานงานช่วยเหลือประชาชนรวดเร็วมากยิ่งขึ้นตลอดจนร่วมกับองค์กรสาธารณกุศลและภาคีเครือข่ายยกระดับการบูรณาการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศเชื่อมโยงกำลังคนเครื่องจักรกลสาธารณภัยและระบบสื่อสารจากทุกภาคส่วนให้เข้าสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเป็นระบบรวดเร็วนอกจากนี้ยังให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญโดยมอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18ศูนย์เขตจัดประชุมห้องปฏิบัติการหรือวอร์รูมประจำศูนย์ปภ.เขตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หากวิเคราะห์และประเมินแล้วมีโอกาสจะเกิดอุทกภัยขอให้รีบแจ้งสำนักงานปภ.จังหวัดและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ต่อไปส่วนสำนักงานปภ.จังหวัดต้องประสานข้อมูลวอร์รูมหากมีแนวโน้มจะเกิดภัยให้รีบตรวจสอบกับพื้นที่และแจ้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อแจ้งเตือนประชาชนอีกครั้งหนึ่งจุฑาภรณ์รักษาพันธุ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาส่งทีมช่าง Fixed It Center อาชีวอาสาตรวจสอบระบบไฟฟ้ากำจัดโคลนและฟื้นฟูบ้านเรือนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่าน
6: นายยศพลเวนุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยการดำเนินโครงการซิกอิตเซ็นเตอร์อาชีวอาสาช่วยภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ระดมกำลังครูและนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า3สัปดาห์ ที่สถานศึกษาอาชีวะเข้าร่วมภารกิจ42แห่งจากทั่วประเทศครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติงาน32ศูนย์ในจังหวัดน่านพร้อมขยายขอบเขตการทำงานเข้าสู่ระยะฟื้นฟูพื้นที่และที่อยู่อาศัยของประชาชนควบคู่กันโดยทีมรถแบ็คโฮอาชีวะอาสาได้เข้าดำเนินการขจัดโคลนเศษซากวัสดุและฟื้นฟูพื้นที่ไปแล้วกว่า 13,406 ตารางเมตรนักศึกษาอาชีวะอาสาลงพื้นที่ทำความสะอาดบ้านเรือนพื้นที่ชุมชนแล้วกว่า804ตารางเมตรและทีมช่างไฟฟ้าอาชีวะอาสาลงพื้นที่ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนประชาชนแล้ว162หลังเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยก่อนให้ประชาชนกลับเข้าพักอาศัยใช้ชีวิตได้ตามปกติพร้อมสรุปการปฏิบัติงานการให้บริการซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องใช้ไฟฟ้าแก่ประชาชนรวมกว่า 7,686 รายการส่วนด้านการช่วยเหลือการดำรงชีพก็จะทำอาหารกล่องแจกจ่ายประชาชน 2,903 กล่องพร้อมจัดทำถุงยังชีพส่งมอบแล้ว 1,831 ชุดและแจกจ่ายน้ำดื่มจำนวน 3,441 ขวดสิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี2569จำนวน805ตำแหน่งเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้นายทหารรับราชการว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณตามวาระการปรับย้ายนายทหารประจำปี2569จำนวน805ตำแหน่งโดยมีตำแหน่งสำคัญอาทิพลเอกสรัญเพชรานนท์รองปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมพลเรือเอกนเรศวงตระกูลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่พลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพลอากาศเอกวชิรพลเมืองน้อยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นรองผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศโทจักรีธรรมวิชัยรองเสนาธิการทหารอากาศเป็นเสนาธิการทหารอากาศประกาศณวันที่11กันยายนพุทธศักราช2569ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569ยกระดับการทำงานพร้อมขยายการบริการให้ครอบคลุมความเดือดร้อนของประชาชน
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยภายหลังสคบ.รับมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569 2รางวัลโดยกำชับให้สคบ.นำผลงานที่ได้รับรางวัลไปขยายผลกับงานรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนให้ครอบคลุมทุกช่องทางสานต่อนโยบายของรัฐบาลที่ให้หน่วยงานภาครัฐลดขั้นตอนลดเวลารอและทำให้ประชาชนติดต่อราชการได้ง่ายขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่ารางวัลเป็นเพียงเครื่องมือสะท้อนว่าระบบงานเดินมาถูกทางหรือไม่ไม่ใช่ปลายทางของงานคุ้มครองผู้บริโภคสิ่งที่ต้องวัดจริงคือผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับการดูแลรวดเร็วขึ้นหรือไม่พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้สคบขยายการให้บริการของพี่ปกป้องให้ครอบคลุมทุกช่องทางที่ประชาชนใช้ติดต่อทั้งสายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect และเว็บไซต์ของสำนักงานโดยให้พัฒนาระบบแชทบอท AIให้ตอบคำถามได้ครอบคลุมมากขึ้นและเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เรื่องที่อยู่นอกอำนาจหน้าที่ของสคบสามารถส่งต่อไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้รวดเร็วขึ้นโดยจะบูรณาการร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และหน่วยงานที่เกี่ยวกับดูแลสินค้าและบริการแต่ละประเภทปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: กระทรวงแรงงานร่วมกับภาคเอกชนจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านโลจิสติกตามความต้องการของตลาดช่วยพัฒนาทักษะคนทำงานให้สามารถปรับตัวได้ในอนาคต
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมตามโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกพร้อมกล่าวว่าตลาดโลจิสติกยังต้องการแรงงานฝีมือจำนวนมากโดยเฉพาะงานขนส่งสินค้างานวัตถุอันตรายงานพิธีการศุลกากรตามท่าเรือและด่านชายแดนรวมถึงพนักงานขับรถขนส่งสินค้าจึงร่วมกับภาคเอกชนพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของ ตลาดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีชั้นสูงด้านโลจิสติกและซัพพลายเชนสมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตรายและสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยจัดฝึกอบรมตั้งแต่การพัฒนาทักษะจนถึงการฝึกปฏิบัติงานจริงเพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ทันทีโดยผู้ผ่านการฝึกจากโครงการนี้มีโอกาสทำงานเกือบทั้งหมดรายได้เริ่มต้น 18,000 ถึง 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและ AI แรงงานที่ใช้เทคโนโลยีจะได้เปรียบช่วยพัฒนาทักษะคนทำงานให้สามารถปรับตัวรองรับตลาดงานในอีก10ปีข้างหน้าด้านนางสาวบุพภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกล่าวว่าปีงบประมาณ2569จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือด้านโลจิสติกระยะเวลาฝึก120ถึง240ชั่วโมงจำนวน5หลักสูตรมีผู้ผ่านการฝึกอบรมรวม355คนผลจากการฝึกมีสถานประกอบการรับผู้สำเร็จการฝึกเข้าทำงานแล้ว147บริษัทสร้างรายได้ให้ผู้สำเร็จการฝึกรวมกว่า 3,990,000 บาทต่อเดือนหรือเกือบ18ล้านบาทต่อปีนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดท้ายที่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ตรวจเยี่ยมหอกระจายข่าวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเน้นสร้างสัมพันธ์เครือข่ายสร้างความเข้าใจระหว่างภาครัฐกับประชาชน
3: นางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหอกระจายข่าวณที่ทำการหมู่บ้านหมู่ที่8ตำบลป่าร่อนอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นภาคีเครือข่ายและประชาชนให้การต้อนรับนายภูศักดิ์โสพลปทุมรักนายอำเภอกาญจนดิษฐ์กล่าวว่าหอกระจายข่าวแห่งนี้มีนายอภรณ์เพชรรักผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลป่าร่อนอำเภอกาญจนดิษฐ์เป็นผู้ดูแลและเป็นผู้ริเริ่มมีหอกระจายข่าวในพื้นที่กระจายเสียงข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านแจ้งเตือนภัยพิบัติเหตุด่วนเหตุร้ายอีกทั้งมีการรับสัญญาณรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ประชาชนในพื้นที่ได้ติดตามรับฟังข่าวสารนโยบายภารกิจสำคัญของรัฐบาลและทันต่อเหตุการณ์อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่าการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายหอกระจายข่าวอาสาสมัครประจำหมู่บ้านประชาชนและหน่วยงานสื่อของภาครัฐในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นเพื่อพัฒนาหอกระจายข่าวสู่กลไกสื่อสารของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ประเทศอิหร่านในวันนี้โดยนายโชฮยอนแสดงความกังวลอย่างมากถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและคาดหวังว่าภูมิภาคแห่งนี้จะสามารถฟื้นฟูสันติภาพและเสถียรภาพที่ยั่งยืนอีกครั้งพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่สนับสนุนเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ยังเปิดเผยว่านายโชฮยอนและนายอารักชีเห็นพ้องที่จะรักษาการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในภูมิภาคตะวันออกกลางและประเด็นทวิภาคีต่อไปผ่านช่องทางทวิภาคีและพหุภาคีสถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิสในซูริกหรือ ETH ซูริกกำลังพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อช่วยพยากรณ์สภาพอากาศและตรวจจับสัญญาณภัยพิบัติทางธรรมชาติได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นโดยนักวิจัยได้นำข้อมูลภูมิอากาศและข้อมูลสำรวจโลกขององค์การนาซาขนาดราว100เพตาไบต์ซึ่งเทียบเท่าภาพยนตร์20ล้านเรื่องไปประมวลผลผ่าน ELS หนึ่งในซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกทางด้านนายเรโตคนุตีศาสตราจารย์ด้านฟิสิกส์ภูมิอากาศของสถาบัน ATH ซูริกระบุว่าโมเดล AI ที่กำลังพัฒนานี้สามารถประมวลผลข้อมูลและพยากรณ์สภาพอากาศทั่วโลกได้ภายในเวลาเพียง1นาทีจากเดิมที่อาจต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงซึ่งอาจช่วยพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าจากข้อมูลดาวเทียมเพื่อลดความสูญเสียจากภัยพิบัติอาทิดินถล่มหรือทานน้ำแข็งถล่มสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสมาคมกาแฟและโกโก้แห่งเวียดนามหรือวิโคฟาในวันนี้ที่ระบุว่าเวียดนามส่งออกกาแฟเกือบ 1,700,000 ตันคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 198,000 ล้านบาทในช่วง8เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วแต่มูลค่าการส่งออกลดลงอยู่ที่ร้อยละ 11.2 เนื่องจากราคาส่งออกเฉลี่ยปรับตัวลดลงวิโคฟายังคาดการว่าปริมาณการส่งออกกาแฟของเวียดนามจะเพิ่มขึ้นสูงสุดถึงร้อยละ10ในปีนี้เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากผลผลิตกาแฟรอบใหม่ที่จะเริ่มออกสู่ตลาดในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์ชนะเซี่ยเฉินอินจากไต้หวัน2-1เซต0-6 6-3และ7-5คว้าแชมป์ชายเดี่ยวมาครองได้สำเร็จการแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการเวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามรอบ16คนสุดท้ายประเภทหญิงคู่ออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าสุภิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ84ของโลกพ่ายให้กับกฤชพรชัยชนะกับปันนวีพลเยี่ยมคู่มืออันดับ89ของโลกไป0-2เกม16-21และ8-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้สองตำนานนักเตะลิเวอร์พูลพร้อมลงวิ่งกับสาวกหงแดงรับหมื่นในงานคอปรันแบงคอก2026ติดตามได้จากรายงาน
2: ซามี่ฮูเปียตำนานนักเตะกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์ดาวีอดีตนักฟุตบอลหญิงดาวยิงของลิเวอร์พูลพร้อมด้วยสารวัตรดีคุปตะพงประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตจำกัดและนายบุญเพิ่มอิทนะประสาทเรดไดเรคเตอร์ของคอปรันแบงคอก2026และผู้บริหารของรันลีโอไทยแลนด์ร่วมแถลงข่าวความพร้อมงานวิ่งคอปรันแบงคอก2026เทศกาลวิ่งที่แฟนหงแดงรอคอยการกลับมานานถึง7ปีภายใต้แนวคิด No You Can และจิตวิญญาณ You Will Never Walk Alone รองรับนักวิ่งรวม 10,000 คนมาเป็นระยะ10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรโดย2ตำนานนักเตะแอนฟิลด์ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์ดาวีตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงจะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณพลาซ่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากกรุงเทพในบุญเพิ่มอินทนประสาทเรดไดเรคเตอร์ของการแข่งขันกล่าวว่า

0: อยากให้แฟนหงแดงของไทยออกมาร่วมแสดงพลังในงานวิ่งครั้งนี้ที่กลับมาในรอบ7ปี
1: ครั้งนี้ไฮไลท์ก็คืออยากจะฝากไปยังแฟนบอลนำอุปกรณ์ของตัวเองนำสิ่งที่ตัวเองที่เป็นเชิ้ตของลิเวอร์พูลที่คุณสะสมมาในรอบ7ปีนี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่งใหญ่มากเราต้องแสดงให้เห็นศักยภาพของตัวแฟนบอลลิเวอร์พูลไทยแลนด์ที่เราจะบอกไปทั่วโลกว่าเรายิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับ
0: นอกจากความคึกคักบนเส้นทางวิ่งแล้วผู้จัดจังเตรียมสร้างแฟนเฟสติวัลเอเรียที่ได้แรงบันดาลใจจากบรรยากาศของสนามแอนฟิลด์บริเวณสนามราชมังคลากีฬาสถานกลายเป็นพื้นที่รวมพลของคนหัวใจหงแดงอีกด้วยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: สมาคมกีฬาแบดมินตันประกาศความพร้อมทีมชาติไทยสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญรางวัลติดตามได้จากรายงาน
3: สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแถลงข่าวประกาศความพร้อมของทีมแบดมินตันทีมชาติไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้โดยพลอากาศเอกมนทนสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเป้าหมายของทีมแบดมินตันไทยในการแข่งขันครั้งนี้คือการติด1ใน3โดยตั้งเป้าหมายเบื้องต้นไว้ที่ไม่น้อยกว่า2เหรียญรางวัลและหากเป็นไปได้ก็ต้องการคว้าเหรียญทองมาครอง
4: ยืนยันนะครับตามที่เคยให้สัมภาษณ์อยู่ตลอดเวลาว่าก็คาดว่าเราจะได้เหรียญใดเหรียญหนึ่งใน3เหรียญเนี่ยนะครับจากการแข่งขันไม่น่าจะต่ำกว่า1หรือ2เหรียญอย่างไรก็ตามถ้าถามความในใจของนายกสมาคมก็แน่นอนครับนายกอยากให้ถึงเหรียญทอง
3: สำหรับกีฬาแบดมินตันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นจะแข่งขันระหว่างวันที่20ถึง29กันยายนนี้ปุริภัทรสอนการรายงาน
2: นายกิติศักดิ์ชัยมงคลตระกูลเลขาธิการและกรรมการแข่งขันสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกอล์ฟทีมชาติไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่30กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ที่คาสุไกคันทรีคลับประเทศญี่ปุ่นโดยระบุว่าสมาคมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด6คนเพื่อชิงชัย4เหรียญทองนำโดยโปรเปียโนอภิชยายุบลเจ้าของ2เหรียญทองจากหางโจเกมขณะเดียวกันยังมีโปรปลายพัชระจุฑาคงกระพันเจ้าของเหรียญทองประเภททีมครั้งก่อนและณัฐกฤตตาวงทวีลาบรวมผนึกกำลังส่วนทีมชายนำโดยโปรเพชรสะดมแก้วกาญจนาโปรภูมิภูมิศักดิ์แสนศิลป์และฟีฟ่าพงศพักเหล่าพักดีดาวรุ่งสมัครเล่นนายกิติศักดิ์ชัยมงคลตระกูลกล่าวอีกว่าคู่แข่งสำคัญในครั้งนี้คือญี่ปุ่นเจ้าภาพที่ได้เปรียบเรื่องความคุ้นเคยของสนามรวมถึงเกาหลีใต้และจีนที่ประมาทไม่ได้เช่นกันอย่างไรก็ตามสมาคมเชื่อมั่นว่าศักยภาพของนักกอล์ฟไทยไม่ได้เป็นรองชาติใดในเอเชียพร้อมตั้งเป้าคว้าเหรียญทองอย่างน้อย1เหรียญอย่างแน่นอนผานิชคาดนาครายงาน
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องคติธรรมประจำใจโดยพระมหาไพเราะห์ธิตสีโล
8: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจใฝ่สมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง
9: อุ๊ยคุณตา
6: ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
10: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาศอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะในช่วงนี้ทางรายการได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองค่ะและเป็นการส่งเสริมผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยด้วยชื่อของผ่านแว่นฟ้านะคะที่ใช้เป็นชื่อของการประกวดนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยเรื่องที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องในตอนที่มีชื่อว่าอ้วนจับนาคประพันธ์โดยรติธรณะใจห้าวค่ะซึ่งก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานและมานำเสนอกันในค่ำคืนนี้เป็นตอนจบค่ะความเดิมจากตอนที่แล้วนะคะได้เล่าถึงสองน้าหลานที่เปิดสำนักทรงเจ้ามีการแสดงอิทธิฤทธิ์ด้วยการจับนาคที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงดึงดูดให้ผู้คนหลั่งไหลมาร่วมพิธีค่ะทว่าเบื้องหลังของความศักดิ์สิทธิ์นี้แท้จริงแล้วคือการใช้น้ำยาสูตรลับที่ใช้ย้อมสีอ้วนให้ดูเหมือนปาฏิหาริย์ค่ะและในการร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้มีสองผู้สมัครทางการเมืองท้องถิ่นคือเสียทรงศักดิ์และนายกชาญอดีตนายกอบต.คนเดิมต่างก็เดินทางมาพักที่สำนักพร้อมกันทั้งที่ทั้งคู่กำลังชิงตำแหน่งนายกอบต.เช่นเดียวกันค่ะโดยทางฝั่งของเสียทรงศักดิ์นั้นก็ยื่นข้อเสนอกดดันให้อาจารย์ของสำนักทรงเจ้าทำอย่างไรก็ได้ให้ตนเองได้รับอวนที่ใช้จับนาคแลกกับการไม่แชร์ความลับของสำนักทรงและโอกาสทางการศึกษาของหลานชายของอาจารย์มิ่งเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคลายไม่ออกอาจารย์มิ่งจะทำอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องราวในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าอ้วนจับนาคซึ่ง

เมื่อวันสำคัญมาถึงน้ามิ่งแต่งตัวเยี่ยงอาจารย์มิ่งภาพน้าชายนุ่งขาวห่มขาวทำให้ผมอดยิ้มไม่ได้ทุกทีอาจารย์มิ่งเดินนำฝูงชนมายังปรัมพิธีที่กางไว้ริมแม่น้ำเหล่าศิษยานุศิษย์ที่รอคอยวันนี้ต่างร่วมกันตั้งจิตภาวนาอย่างตั้งอกตั้งใจแน่นอนว่าที่นั่งด้านหน้าสุดตกเป็นของทั้งสองนักการเมืองท้องถิ่นผู้ยิ่งใหญ่ที่ใครๆต่างคอยลุ้นกันตัวโกงว่าใครมีบุญพอจะจับพญานาคจากแม่น้ำได้ในคืนนี้เมื่อพิธีกรรมเริ่มขึ้นผมนั่งลงในตำแหน่งผู้ช่วยของอาจารย์มิ่งการสวดมนต์เริ่มต้นตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงและก็เริ่มอีกครั้งในช่วงบ่ายถึงเย็นเมื่ออาทิตย์ลับขอบฟ้าพิธีสำคัญก็เริ่มขึ้น

ู้คนต่อแถวยาวเหยียดเหมือนงูเลื้อยเพื่อรอรับอวนอวนแต่ละปากนั้นอาจารย์มิ่งจะเป็นผู้ส่งมอบให้กับมือทั้งนี้เพื่อความมั่นใจว่าอวนปากพิเศษจะไม่ถูกส่งผิดคนผมเคยถามน้าชายว่าเขาใช้เกณฑ์อะไรตัดสินว่าใครควรได้อวนจับนาคน้าชายหัวเราะดังลั่นพร้อมกับเฉลยว่าใครที่เคยเป็นเหมือนพวกเรายังไงล่ะคนที่น่าสงสารไม่ค่อยมีเงินจะให้พวกเข้ามาบ่อยๆน้าก็บาปแย่สิส่วนคนรวยมีเงินมีทองเยอะๆพวกนี้อยู่บ้านก็ทำให้ลูกผัวรำคาญถ้าพวกเขาจ่ายเงินมานั่งสมาธิน้าก็เหมือนได้ทำบุญกับคนในครอบครัวของเขาเลยนะเว้ยผมหัวเราะร่วนกับความคิดของน้าชายผมทุกคนที่มีอวนอยู่ในมือต่างหาทำเลที่ตนคิดว่าเหมาะสมเพื่อลงไปวางอวนและขึ้นมารอคอยเมื่อถึงเวลาสำคัญน้าชายของผมก็เดินลงไปในแม่น้ำอย่างใจเย็นวันนี้น้ำในแม่น้ำค่อนข้างไหลแรงถึงแม้ว่าผมจะเห็นมาเป็นร้อยครั้งแต่ทุกครั้งก็อดเป็นห่วงน้าไม่ได้ผมช่วยประคองน้ำมิ่งลงจากตลิ่งพอถึงเขตที่ตลิ่งเริ่มลาดชันซึ่งเคยเป็นจุดที่เขาจะต้องย่อตัวดำน้ำลงไปแต่คราวนี้เขากลับก้าวต่อไปโดยไม่หยุดเหมือนเช่นเคยผมก็ตุกแขนน้าชายไว้ด้วยความตกใจน้ำมิ่งหันมามองผมชั่วครู่ก่อนจะถอดประคำสายหนึ่งให้ผมมันเป็นประคำที่น้าชายของผมรักมากเขามักจะสวมมันไว้ติดตัวเสมอตั้งแต่เป็นอาจารย์มิ่งบางครั้งเราก็ควรเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องบ้างสักครั้งก็ยังดีเขาเอามือมาลูบหัวของผมอย่างอ่อนโยนความรู้สึกแปลกประหลาดแล่นปราดไปทั่วร่างกายแต่ก่อนที่ผมจะทันเอ่ยปากพูดสิ่งใดน้าชายของผมก็ดำน้ำหายไปซะแล้ว

ผมนั่งอยู่ริมตลิ่งอย่างเลื่อนลอยจนเวลาล่วงเลยผ่านไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เสียงใครคนหนึ่งดังขึ้นข้างๆผมเอ๊ะทำไมนานจังสีหน้าของนายกชาญดูวิตกกังวลโอ้ยท่านนายกไม่เคยมาดูอาจารย์น่ะท่านลงไปบริกรรมคาถาเรียกนาคมาให้พวกเราฉันน่ะเห็นมาหลายครั้งแล้วนั่นสายและพรรคพวกที่ยืนอยู่ไม่ห่างออกไปช่วยกันอธิบายใช่บางครั้งก็หายไปเป็นชั่วโมงเลยล่ะแล้วก็โผล่กลับมาเฉยเสียงตอบรับอย่างเห็นด้วยดังมาจากรอบบริเวณเขาว่ากันว่าอาจารย์มิ่งเนี่ยเป็นกายหนึ่งของพญาศักดิ์โทนาคราชที่ลงมาโปรดมนุษย์เมื่อท่านลงไปในน้ำท่านก็เลยสามารถหายใจในน้ำได้เสียงตอบรับอื้ออึงดังสนั่นวันไหวส่วนผมได้แต่นั่งฟังนิ่งๆน้ำมิ่งเป็นคนว่ายน้ำเก่งเขามักจะดำน้ำออกไปไกลๆให้พ้นฝูงชนแล้วก็แอบขึ้นไปนั่งเล่นริมตลิ่งเมื่อเห็นว่าเหมาะสมด้วยเวลาแล้วจึงค่อยๆดำน้ำกลับมาโผล่ที่เดิมด้วยเหตุนี้ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าอาจารย์มิ่งสามารถกลายร่างเป็นนาคได้เมื่ออยู่ในน้ำแต่ผมว่ามันนานเกินไปแล้วนะเราควรจะส่งคนไปดูหรือว่าขอความช่วยเหลือนายกชาญเป็นคนหนึ่งในไม่กี่คนที่แสดงความเป็นห่วงเป็นใยนะของผมอาจารย์เนี่ยก็เป็นร่างทรงนาคเขาไม่เป็นอะไรหรอกน้ำเสียงของเสียทรงศักดิ์ฟังดูประชดประชันอย่างจงใจผมนึกอยากรู้แล้วว่าน้ำมิ่งมอบปูนจับนาคให้ใครถ้าผู้ชายคนนี้ได้ไปอนาคตของคนที่นี่จะเป็นอย่างไรก็สุดจะรู้พวกเราเนี่ยลงไปลากอวนขึ้นมาเถอะเดี๋ยวอาจารย์ก็กลับมาชายคนหนึ่งพูดขึ้นข้อเสนอนั้นทำให้ผู้คนจำนวนมากทยอยกันลงไปในแม่น้ำเพื่อตรวจสอบอวนของตนเองแล้วก็แน่นอนอวนของทุกคนยังคงเป็นสีขาวย้ายเถอะไปวางทางโน้นบ้างอาจารย์เนี่ยเรียกนาคมาแล้วเดี๋ยวคงติดอวนใครสักคนละวะความวุ่นวายเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อทุกคนพยายามย้ายทำเลที่วางอวนด้วยหวังว่าคืนนี้ตนอาจจะโชคดีอีกด้านหนึ่งเสียทรงศักดิ์กำลังส่งคนไปกู้อวนขึ้นมาผู้คนต่างหยุดดูจนแทบลืมหายใจเสียงอื้ออึงดังขึ้นมาพบว่ามันยังคงเป็นสีขาวผมถอนใจอย่างโล่งอกนี่คงเป็นสิ่งที่น้ำมิ่งบอกว่าเราควรเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องบ้างถึงผมอยากจะเรียนหนังสือมากแค่ไหนแต่ถ้าต้องใช้เงินจากเสียใจร้ายคนนี้เป็นทุนการศึกษาผมขอยากจนอย่างเดิมดีกว่าเสียงดังขึ้นอีกระลอกคราวนี้ดังกว่าครั้งแรกถึงผมไม่หันไปดูก็พอจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนายกชาญจมอยู่ในน้ำครึ่งตัวส่วนในมือนั้นก็ชูอวนที่เปลี่ยนเป็นสีฟ้าสดใสผู้คนรอบบริเวณนั้นต่างโห่ร้องอย่างยินดีชายผู้โชคดีจับพญานาคได้ในคืนนี้ยิ้มอย่างร่าเริงให้ผู้คนรอบๆเขารีบปรีมาหาผมทันทีหลังจากที่ตะเกียกตะกายขึ้นมานั่งบนตะลิ่งได้ขอบคุณมากนะฉันจะช่วยเหลือที่นี่เป็นการตอบแทนเสียงกระซิบของเขาแผ่วเบาจนผมเท่านั้นที่ได้ยินผมนำโหลแก้วที่เตรียมไว้สำหรับใส่พญานาคมาทำพิธีกรรมสุดท้ายเพื่อให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์กลเม็ดกับความช่ำชองจากการฝึกฝนมาเป็นเวลานานทำให้ผมสามารถแอบใส่ยาลดกรดลงไปในโหลแก้วโดยไม่มีใครทันสังเกตเห็นน้ำในโหลเกิดฟองฟู่ขึ้นมาทันทีกับที่ผมทำท่าปล่อยพญานาคลงไปเสียงผู้คนโห่ร้องเซ็งแซ่ด้วยความตื่นเต้นแล้วก็ประหลาดใจพญานาคตนนี้มีฤทธิ์มากสิจริงๆดูน้ำในขวดโหลสิพวกเราเสียงสรรเสริญมายากลของผมดังไปทั่วจะไม่ให้มีฤทธิ์มากได้อย่างไรในเมื่อคราวนี้ผมใส่ยาลดกรดลงไปมากกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาผมใช้ยันปิดปากขวดก่อนจะส่งให้ว่าที่นายกอีกสมัยผู้คนต่างชื่นชมนายกชาญอย่างออกนอกหน้าเขายกขวดโหลขึ้นมาจบหน้าผากผมไม่รู้ค่ะอธิษฐานสิ่งใดแต่คงเดาได้ไม่ยากนักผมจะเงื้อไปทางแม่น้ำอย่างเป็นกังวลพิธีกรรมต่างๆจบลงแล้ว
แต่น้าชายของผมก็ยังคงเงียบไม่ปรากฏแม้แต่เงาความวิตกกังวลเริ่มทับถมจนแทบหายใจไม่ออก

กว่า6ชั่วโมงแล้วที่หน่วยกู้ภัยและชาวบ้านช่วยกันค้นหาตัวอาจารย์มิ่งผู้โด่งดังนายกชาญเป็นผู้ที่ทนรอไม่ได้จึงเรียกหน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือผมยืนเหมือนคนเบื้อใบ้ที่ทำอะไรไม่ถูกเสียงโกลาหลของผู้คนรอบตัวเหมือนดังมาจากที่อันไกลแสนไกลน้ำตาของผมไหลรินลงอาบแก้มเหมือนจะไม่มีวันแห้งเหือดภาพความทรงจำสมัยเด็กที่เราเคยเล่ร่อนและอดอยากมาด้วยกันประดังประเดเข้ามาเหมือนฉากในหนังขาวดำอาจารย์มิ่งน้าชายและญาติเพียงคนเดียวของผมหายตัวไปตลอดกาลในแม่น้ำโขงอันเชี่ยวกรากแล้วจู่ๆทุกอย่างก็มืดมิดลงสติของผมขาดหายไปในนา

ผมมีความลับอยู่2อย่างที่ไม่สามารถบอกใครได้อย่างแรกก็คือสูตรลับของน้ำยาที่จะทำให้อวนเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอย่างที่2ก็คือเหตุการณ์ในเช้ามืดวันที่7หลังจากน้ำมิ่งหายตัวไปเช้าวันนั้นกระแสน้ำสีขุ่นข้นที่ลักพาตัวน้าชายของผมไปก็นำร่างของเขากลับมาคืนแม้สภาพร่างกายส่วนใหญ่ของน้าผมจะจำแทบไม่ได้แล้วแต่ผมก็จำเสื้อผ้าของเขาที่ใส่วันนั้นได้ดีผมโผล่เขากอดร่างนั้นอย่างไม่รังเกียจเสียงร่ำไห้ของผมปิ่มว่าจะขาดใจน่าแปลกใจนักเหตุใดช่วงเวลาแห่งความสุขมักจะเคลื่อนที่เหมือนเข็มวินาทีแต่ในขณะที่มีความทุกข์เวลานั้นกลับเคลื่อนผ่านอย่างเชื่องช้าราวกับเข็มชั่วโมงสิ่งแรกที่ผมคิดได้ก็คือโทรแจ้งตำรวจแต่แล้วความคิดอีกอย่างหนึ่งก็ผุดขึ้นแทนที่ตอนนี้ชาวบ้านเชื่อว่าสาเหตุที่ไม่มีใครพบร่างของอาจารย์มิ่งนั่นเป็นเพราะว่าเขากลายร่างเป็นพญานาคไปแล้วตลอดกาลและตอนที่ผมเป็นลมในคืนนั้นยิ่งทำให้ทุกคนเชื่อว่าพญานาคตนใหม่ได้เลือกผมเป็นร่างทรงเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านแทนเมื่อสิ่งยึดเหนี่ยวหนึ่งหายไปผู้ที่อ้างว้างทางความคิดจึงต้องหาหลักพึ่งพิงใหม่เพื่อยึดเกาะให้สติของตนนั้นมั่นคงเป็นธรรมดาเมื่อน้ำมิ่งหายตัวไปเสียทรงศักดิ์จึงล้มเลิกความคิดที่จะเอาเรื่องกับผมส่วนนายกชาญให้ความช่วยเหลือผมเต็มที่เหมือนที่ได้รับปากเอาไว้เพื่อให้อาจารย์มิ่งยังคงเป็นตำนานไม่ใช่แค่นักต้มตุ๋นที่จมน้ำตายและผมสามารถอยู่รอดต่อไปได้ผมจึงตัดสินใจฝังร่างของน้าชายสุดที่รักไว้ในบริเวณบ้านของเราแล้วก็สร้างศาลาทับไว้ผมได้ฝากความลับนี้ให้พระแม่ธรณีเก็บรักษาต่อไป

อากาศยามเช้ามืดค่อนข้างหนาวแต่ผมกลับยืนขาแข็งอยู่ในศาลาริมแม่น้ำแห่งนี้เพื่อค้นหาคำตอบที่ไม่มีวันนี้กระแสน้ำที่ขุ่นข้นนี้ยังซุกซ่อนความลับใดไว้อีกบ้างถ้าความลับของมันไม่เคยมีผู้ใดล่วงรู้ความลับของผมก็คงเป็นเช่นนั้นเหมือนกันผมหมุนประคำในมืออย่างแผ่วเบาราวกับกลัวว่ามันจะบุบสลายร่วมปีแล้วที่ผมได้รับความเชื่อถือจากผู้คนแถบนี้ในฐานะผู้จับหน้าคนใหม่นายกชาญได้เป็นนายกอบต.อีกหนึ่งสมัยและผู้คนยังคงหลั่งไหลมายังสำนักแห่งนี้ไม่เคยขาดสายสิ่งที่เข้มแข็งที่สุดก็คือศรัทธาซึ่งน้าชายของผมเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาแต่มันก็เปราะบางและยากที่จะรักษาไว้เช่นเดียวกันผมบอกลาน้าชายเพื่อจะกลับไปทำงานต่องานที่จะต้องทำมีอีกมากโขรัฐบาลได้กำหนดวันเลือกตั้งที่แน่นอนแล้วผมคงต้องรีบย้อมอวนใหม่ๆอีกหลายปากเพื่อเตรียมไว้ล่วงหน้าหากบนหลังเสือนั้นหาทางลงยากผมจึงคงต้องนั่งดีๆ

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าอวนจับนาคประพันธ์โดยรติธรณะใจห้าวเรื่องราวได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในสัปดาห์หน้าช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะมาติดตามรับฟังวรรณกรรมเรื่องใหม่กันได้ในสัปดาห์หน้านะคะรับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรียืนยันพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายจัดการกลุ่มทุนเทาต่างชาติหากมีพฤติกรรมก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในอย่างนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
1: นายกรัฐมนตรียืนยันพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายจัดการกลุ่มทุนเทาต่างชาติในการเพิกถอนใบอนุญาตและเนรเทศผู้กระทำผิดออกนอกราชอาณาจักรหากมีพฤติกรรมก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในการต่อต้านกลุ่มทุนเทาต่างชาติว่าประชาชนมีสิทธิ์ในการแสดงออกและร่วมกันปกป้องประเทศหากพบว่าชาวต่างชาติมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศไทยทางนี้กระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานว่ายังมีผู้เข้าข่ายกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวอีกหลายรายในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายเพิกถอนใบอนุญาตและในประเทศบุคคลเหล่านี้ออกนอกราชอาณาจักรทันทีเพื่อร่วมกันขจัดกลุ่มทุนที่กระทำความผิดกฎหมายและปกป้องผลประโยชน์ของประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสุสานชาวยิวจังหวัดฉะเชิงเทราพบร่างผู้เสียชีวิตภายในพื้นที่รวม4ร่างสั่งระงับการเคลื่อนย้ายและเร่งตรวจอัตลักษณ์บุคคลป้องกันการลักลอบอำพรางศพในราชอาณาจักร
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสาวชัตราอรนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและเจ้าหน้าที่กรมการปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสุสานชิววิทเซเมเทอรี่ไทยแลนด์ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคว้าจังหวัดฉะเชิงเทราหลังพบการดำเนินการโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการสุสานหรือชาปนสถานตามกฎหมายโดยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบร่างผู้เสียชีวิตภายในพื้นที่รวม4ร่างโดยมี3ร่างถูกโบกปูนปิดทับพร้อมสลักชื่อระบุปีเสียชีวิตตั้งแต่ปีค.ศ. 2023ถึง2026ส่วนอีกหนึ่งร่างอยู่ภายในเต็นท์เตรียมการฝังจึงได้สั่งระงับการเคลื่อนย้ายร่างทั้งหมดโดยทันทีพร้อมมอบหมายให้กรมการปกครองร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดเพื่อยืนยันตัวตนและป้องกันการลักลอบอำพรางศพในราชอาณาจักรชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษยืนยันเจ้าหน้าที่2รายเกี่ยวข้องทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นกระทำผิดส่วนตัวมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด
8: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ชี้แจงกรณีตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเข้าจับกุมเจ้าหน้าที่ DSI จำนวน2รายซึ่งมีหลักฐานเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นว่าเจ้าหน้าที่ทั้ง2รายเป็นระดับชำนาญการพิเศษ1รายและระดับชำนาญการ1รายโดยกระทำผิดส่วนตัวไม่ได้ใช้อำนาจหน้าที่ของ DSIก่อนหน้านี้ DSI ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหลังพบข้อมูลเจ้าหน้าที่ทั้ง2รายอาจเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตและเมื่อศาลออกหมายจับจึงมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนยืนยันว่าจะไม่ปกป้องหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดโดยจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาความสุจริตและความน่าเชื่อถือขององค์กรดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติตรึงราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนท่ามกลางวิกฤตราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้น
9: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติให้ตรึงราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนแม้ต้องเผชิญวิกฤตราคาน้ำมันตลาดโลกพุ่งสูงจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการโจมตีเรือขนส่งในตะวันออกกลางกบน.ยืนยันจะบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างเต็มกำลังพร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศปฏิพลสรัตน์พรมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: ันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: You are listening to the National Postcarding Service of Thailand Phuket
4: under the Government Public Relations Department
3: on FM 96.5 MHz.
4: Right now, you are with me, Babe Tonight, bringing you new information entertainment from local updates and useful knowledge. Stay tuned at We Export, Lifestyle, Traditionals, and Inspiring Insight.That continue people, place, and story together.
3: Right here on Web Tonight.

0: ขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดขอนแก่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
6: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
5: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
6: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
5: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดขอนแก่นพร้อมผลักดันแผนพัฒนาชลประทานในพื้นที่อำเภอพระยืน7โครงการวงเงิน375ล้านบาทเพิ่มแหล่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกร
7: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะผู้กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นรับฟังปัญหาภัยแล้งและตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกคลองชลประทานบ้านหินเฮิบศิลาทิพย์พร้อมเปิดเผยว่ารัฐบาลพร้อมผลักดันแผนพัฒนาชลประทานในพื้นที่อำเภอพระยืนรวม7โครงการกรอบวงเงินงบประมาณ375ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 6,300 ไร่และช่วยเหลือประชาชนได้ถึง 1,220 ครัวเรือนประกอบด้วยการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ5แห่งโครงการแก้มลิงหนองกุดโคลกและโครงการฝายบ้านหินเฮิบโดยเฉพาะโครงการฝายบ้านหินเฮิบนอกจากนี้เตรียมเร่งรัดงบประมาณ50ล้านบาทขุดลอกตะกอนดินที่ตื้นเขินมานานกว่า30ปีพร้อมสร้างฝายสันหยักและท่อลอดถนนจะเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำได้ถึง 220,000 ลูกบาศก์เมตรช่วยให้ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดช่วงหน้าแล้งอย่างยั่งยืนชาวนันมาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประชาสัมพันธ์โครงการ THAI Passport ให้แก่บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชยกระดับจังหวัดสู่เมืองแห่งโอกาสในยุคดิจิทัล
8: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ THAI Passport แก่บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขเข้าถึงและพัฒนาทักษะด้าน AI และเทคโนโลยีพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ Generative AI เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมปลอดภัยและมีความรับผิดชอบโดยการส่งเสริม AI Passport ถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรให้สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างต่อเนื่องและสร้างความพร้อมในการทำงานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทั้งนี้การขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลในจังหวัดนครศรีธรรมราชมุ่งให้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสร้างโอกาสลดข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐเพื่อร่วมกันพัฒนานครศรีธรรมราชสู่เมืองแห่งโอกาสและเตรียมความพร้อมประชาชนและบุคลากรสู่อนาคตดิจิทัลเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: รัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นยืนยันว่าจะไม่ปิดกั้นเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ระหว่างการทบทวนนโยบายความมั่นคงของประเทศนายชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเปิดเผยว่าญี่ปุ่นจะไม่ปิดกั้นการหารือและการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ระหว่างการทบทวนนโยบายด้านความมั่นคงฉบับสำคัญของประเทศขณะที่กองทัพเรือสหรัฐแสดงท่าทีสนับสนุนแนวทางดังกล่าวโดยระบุว่าญี่ปุ่นมีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์จากการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยู่แล้วจึงอาจต่อยอดไปสู่การศึกษาเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ได้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่นเสนอให้รัฐบาลพิจารณานำเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้อย่างไรก็ตามแผนดังกล่าวถูกคัดค้านจากกลุ่มภาคประชาชนในญี่ปุ่นโดยระบุว่ากฎหมายพื้นฐานด้านพลังงานปรมาณูของญี่ปุ่นกำหนดให้ใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติเท่านั้นปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้มากับสายฝนอีกแล้วนะโอ้ฝนลงเม็ดเรียกว่าต้องผ่านสายฝนมาแต่ว่าไม่ได้ตกหนักนะที่กรุงเทพแถวห้องส่งของวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับใครจะเดินทางมาแถวนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะจะมีฝนลงเม็ดอยู่นะระมัดระวังกันพอดีเลยเนาะไข้หวัดก็ระบาดกันเยอะทั้งโควิด -19 ทั้งไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดธรรมดาดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะคุณผู้ฟังนะอย่าประมาทนะกาดอย่าตกนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคาถาในการสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับเราก็เลือกใช้สมุนไพรให้ถูกต้องนะถ้ามีสมุนไพรอยู่ในบ้านเรานะก็ใช้ศึกษาทำความเข้าใจใช้ให้อย่างถูกต้องก็ได้ผลนะครับได้ผลสมุนไพรดีๆหลายๆตัวเลยนะฮะแล้วถ้าหากว่าเราอยากจะใช้สมุนไพรจะซื้อสมุนไพรเนี่ยฝากไว้เลยสำหรับอภัยภูเบศรของเรานะตั้งใจทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งเป็นสมุนไพรเดี่ยวทั้งเป็นตำรับทั้งเป็นเรื่องของดูแลผิวพรรณนะเราทำหลายตัวเลยนะก็เลือกใช้ได้แล้วก็มั่นใจในคุณภาพของอภัยภูเบศรนะทั้งคุณภาพและก็ความปลอดภัยนะครับสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยค่ำคืนนี้เราจะเน้นแพทย์แผนไทยครับคืนวันศุกร์ส่วนใหญ่จะเน้นแพทย์แผนไทยเพราะว่าคืนนี้เนี่ยหมอเอ็นจอยนะหมอเอ็นจอยอาจารย์ปิยะนันท์มานะกรูดจากทีมแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีท่านวันนี้มาเป็นวิทยากรนะก็น่าจะมีความรู้ดีๆมาฝากแล้วก็สามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างได้แล้วก็เช่นเคยครับหลังจากที่ทางวิทยากรให้ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้สอบถามพูดคุยโดยตรงเลยนะบางทีอาจจะไม่ได้สะดวกที่จะไปหาหมอนะรายการเราก็เป็นช่องทางหนึ่งครับที่เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษาปัญหาสุขภาพกันก็จะมีทั้งแทบจะมีทั้งทีมแพทย์แผนไทยทีมแพทย์แผนปัจจุบันอาจารย์หมอต่างๆนะสลับสับเปลี่ยนกันมาคืนนี้ย้ำว่าเป็นแพทย์แผนไทยโดยคุณหมอเอ็นจอยนะครับอาจารย์ปิยะนันท์มานะกรูดซึ่งตอนนี้อาจารย์เอ็นจอยท่านมารอแล้วด้วยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: โอเคครับเชิญครับคืนนี้มีเรื่องราวอะไรที่เป็นความรู้มาฝากแฟนคลับเราเชิญเลยครับ
4: ค่ะก็ในคืนนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของโรคภูมิแพ้ค่ะซึ่งเชื่อว่าในช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะมีอาการกำเริบกันขึ้นมาค
3: ่
4: ะเพราะว่าอากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนทีเดียว
3: บางคนบอกว่าฝนตั้งเขาฉันก็เริ่มมาแล้วคันยิบคันย่อยอาการเริ่มคันจมูกมาแล้ว
4: ใช่
3: อันนี้ก็มีส่วนใช่ไหมอาจารย
4: ์มีส่วนค่ะมีส่วนโดยส่วนมากเลย
3: โดยส่วนมากเลย
4: ที่เป็นภูมิแพ
3: ้เดี๋ยวฟังข้อมูลกันนะภูมิแพ้จากสิ่งแวดล้อมต่างๆหรือเป็นยิ่งอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงและยิ่งช่วงหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยบางคนแพ้เลยแพ้อากาศง่ายเลยแล้วก็จะกำเริบด้วยวันนี้ทางอาจารย์เอ็นจอยมีข้อมูลดีๆมาฝากเชิญอาจารย์ว่าต่อเลยครับเชิญครับ
4: ได้ค่ะก็คือเนื่องด้วยสภาพอากาศช่วงนี้นะคะมันค่อนข้างแปรปรวนเลยนะคะส่วนช่วงกลางวันก็คือแดดร้อนมากๆรวมไปถึงพฤติกรรมของเราเนี่ยบางทีออกไปตอนกลางวันแดดร้อนกลับเข้ามาทำงานในห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะร่างกายก็อาจจะเกิดการปรับตัวไม่ทันเนาะซึ่งหลายๆคนนะคะก็อาจจะเกิดอาการแบบเป็นหวัดน้ำมูกไหลภูมิแพ้อากาศนะคะหรือช่วงนี้โควิดก็กลับมานะคะซึ่งถ้าเกิดภูมิคุ้มกันของเราไม่ดีเนาะเราเป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดอาการพวกนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะ
3: ครับ
4: ปัจจุบันนี้ค่ะโรคภูมิแพ้เนี่ยเป็นปัญหาเรื้อรังนะคะตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมืองหลวงเนาะถ้าหากท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่อยู่แถบเมืองหลวงกรุงเทพปทุมอะไรอย่างงี้เนาะก็มันจะเสริมไปด้วยสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดภูมิแพ้ค่ะอย่างเช่นฝุ่นควันมลภาวะขยะน้ำเน่านะคะเรียกได้ว่าก็กระตุ้นทำให้อาการของโรคเนี่ยสามารถหนักขึ้นแล้วก็กระทบทั้งคุณภาพชีวิตแล้วก็จิตใจทางตรงแล้วก็ทางอ้อมเลยค่ะโรคภูมิแพ้นะคะบางคนเนี่ยมองว่าเป็นปัญหาสุขภาพเล็กๆน้อยๆที่เกิดแล้วหายเองได้นะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วก็อาจจะมีการส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตค่ะถ้าเกิดไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
3: uh-huh. อ
4: าการของโรคภูมิแพ้นะคะดูเหมือนจะไม่ร้ายแรงนะคะเช่นคัดจมูกมีน้ำมูกไหลมีผื่นคันนะคะหรือเป็นใช่แต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นบ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นปัญหาสุขภาพเรื้อรังแล้วก็รุนแรงขึ้นได้นั่นเอง
3: ครับ
4: ค่ะโดยปกตินะคะมันก็จะเกิดจาก3ปัจจัยหลักๆก็คือพันธุกรรมนะคะมีคนที่เป็นคนในครอบครัวเช่นพ่อแม่ของเราเนี่ยมีประวัติเป็นภูมิแพ้โอกาสที่บุตรหลานที่จะเป็นภูมิแพ้เนี่ยก็สูงประมาณ 50% สิ่งแวดล้อมค่ะถ้าเกิดอยู่ในที่ที่มีสารก่อภูมิแพ้บ่อยๆก็จะเกิดโอกาสทำให้เกิดโรคภูมิแพ้แล้วก็ข้อที่3ค่ะข้อสุดท้ายก็คือภูมิคุ้มกันส่วนตัวถ้าพักผ่อนไม่เพียงพอช่วงนี้มีความเครียดนะคะไม่ได้ออกกำลังกายทานอาหารไม่เหมาะสมก็จะเกิดความเครียดแล้วก็ทำให้ร่างกายอ่อนแอแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคภูมิแพ้ได้นั่นเองค่ะ
3: ครับ
4: ค่ะทีนี้คร่าวๆเนาะเรามาดูในทางแผนไทยกันนะคะว่ามันมีการวิเคราะห์ว่าอย่างไรบ้างนะคะวันนี้โรคภูมิแพ้อากาศนะคะเรียกได้ว่ามักจะเกิดกับคนที่มีธาตุน้ำเป็นธาตุเจ้าเรือน
3: uh-huh.
4: ซึ่งอาการรุนแรงนะคะจะรุนแรงกว่าธาตุเจ้าเรือนอื่นๆนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยจะเกิดกำเริบในช่วงฤดูหนาวเนาะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยค่ะมันอาจจะไม่ได้ตรงตามตำราที่เราเคยเรียนเพราะ uh-huh. ว่าอากาศในปัจจุบันมันไม่ได้มีความ เสมออย่างนั้นนะคะเพราะว่าเท่าที่จำได้ก็คือหน้าหนาวเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้หนาวเหมือนตอนที่สมัยเด็กๆแล้วนะคะ
3: ใช่ใช่ใช่ครับ
4: มันก็เลยแบบว่าโดยส่วนมากแล้วในปัจจุบันเนี่ยการที่เสมหะกำเริบเนี่ยโดยส่วนมากคนจะเป็นในช่วงหน้าฝนเพราะมันจะมีความชื้นเข้ามาประกอบด้วยนะคะ
3: ครับ
4: แล้วก็ในช่วงอายุสมุทฐานนะคะหรือเขาเรียกว่าช่วงอายุของเราเนาะที่จะกำเริบบ่อยที่สุดนะคะจะเป็นอายุแห่งฐานเสมหะก็คือปฐมวัยถึงแรกเกิดก็คือจะเป็นในช่วงของพวกเด็กๆนะคะก็จะเห็นว่าอาจจะเป็นหวัดได้บ่อยกว่าผู้ใหญ่นะคะก็จะเป็นในเรื่องของเสมหะกำเริบถ้าเป็นในทางแผนไทยเนาะการสมุดฐานนะคะก็คือในช่วงเวลาที่จะกำเริบเนี่ยถ้าเป็นช่วงกลางวันเนี่ยจะกำเริบประมาณเริ่มเลย6 โมงเช้าบางคนเนี่ยตื่นมารู้สึกคันหัวตาคัดจมูกนะคะบางคนมีเสมหะกำเริบเสมหะพันคอรู้สึกว่าไอตอนเช้าอะไรเงี้ยก็คือมีเสมหะเกิดนะคะถ้ากลางคืนเนี่ยจะเกิดตั้งแต่ช่วง6 โมงเย็นถึง4 ทุ่มนะคะก็อาจจะมีกำเริบได้นอกจากนี้นะคะก็เป็นมูลเหตุการเกิดโรค8ประการซึ่งก็เป็นในส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์โรคนะคะก็เห เหตุผลเนี่ยก็คือร่างกายเราเกิดการกระทบร้อนกระทบเย็นค่ะเมื่อถูกความร้อนความเย็นมากเกินไปเนี่ยทำให้เกิดธาตุวิปริตแปรปรวนหรือการทำงานเกินกำลังหักโหมทำงานใช้ร่างกายมากเกินขาดการพักผ่อนอย่างเพียงพอทำให้ร่างกายอ่อนแอแล้วก็ทำให้เกิดโรคขึ้นได้ง่ายนั่นเองนะคะ
3: ครับ
4: วิธีสังเกตทั่วไปเลยก็คือคนที่มีอาการเนี่ยก็จะมีจามคัดจมูกน้ำมูกไหลคันจมูกหรือชอบขยี้จมูกบริเวณรอยสันจมูกนะคะหรือในบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการคันบริเวณหัวตามีเสมหะในคอนะคะก็แตกต่างกันออกไปเนาะเวลาเกิดอาการนะคะ
3: แต่ละคนครับผม
4: ใช่ค่ะทีนี้เนี่ยเราก็ต้องดูว่าถ้าเกิดเราเป็นบ่อยๆนะคะแล้วอาจจะเผชิญกับอาการแทรกซ้อนต่างๆอย่างเช่นโรคภูมิแพ้รุนแรงก็คือผู้ป่วยจะมีความแพ้ที่รุนแรงมากขึ้นอาจจะมีอาการเพิ่มเติมนอกจากเป็นหวัดคัดจมูกแล้วอาจจะมีผื่นขึ้นคันตลอดเวลาหรือพัฒนาไปเป็นลมพิษนะคะ
3: ค
4: อบวมแน่นหน้าอกหายใจติดขัดนะคะเวลามีอะไรมากระตุ้นโดยเฉพาะคนที่มีความแพ้จำเพาะนะคะอย่างเช่นคนที่แพ้ขนสัตว์แพ้เกสรดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อาจจะทำให้เกิดการแพ้ได้นะคะแล้วก็มีเคสดีตอนอันนี้ที่ผ่านเคยได้ยินมานะคะก็คือในส่วนของจริงๆก็คือยังไม่ได้เคยเกิดการแพ
3: ้ครับ
4: แต่ว่าไปโดนแตนต่อยนะคะ แล้วทำให้เกิดการแพ้เฉียบพลันทีนี้นะคะก็ผลกระทบของคนไข้ที่โดนแตนต่อยแล้วเกิดการแพ้เฉียบพลันเนี่ยผิวหนังเนี่ยมีการอักเสบคันอย่างมากแล้วก็มีอาการแห้งนะคะเหมือนแบบคนที่ไม่ได้ทาครีมมาอย่างยาวนานเลยนะคะแล้ว
3: ค
4: ือเกิดจากการต่อสู้ของร่างกายที่มันพยายามต้านการแพ้นะคะก็ทำให้เกิดการบวมการคันไปเนาะซึ่งหลังจากที่คนไข้ค่ะหายจากอาการแพ้ตอนนั้นแล้วเนาะในปัจจุบันนะคะก็ยังมีการแพ้ง่ายบริเวณผิวหนังเนี่ยยังมีการแพ้ง่ายอยู่ต่อเนื่องเรื่อยๆ
3: ครับ
4: แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยเป็นแสดงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของภูมิคุ้มกันของเรานะคะบางคนอาจจะมีอาการแพ้เฉียบพลันโดยไม่รู้ตัวเนาะอันนี้ก็ต้องระวังพวกผึ่งแตนอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะแตนอันนี้เห็นบ่อย

0: คะแล้วก็ที่สำคัญเป็นยาตำรับที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติซึ่งประกอบไปด้วยตัวยา23ชนิดค่ะเป็นสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อนช่วยลดอาการกำเริบของธาตุน้ำหรือว่าเสมหะได้ก็คือเวลาเรากินอะไรที่มันร้อนๆมีฤทธิ์ร้อนหรืออาจจะสังเกตเวลาเราแบบทานพวกหัวหอมหรือทานของเผ็ดเนาะมันอาจจะทำให้มีน้ำหูน้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็สัมพันธ์กัน
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ย่างนี้นะคะก็คือจะเหมาะกับคนที่มีอาการเป็นหวัดในระยะแรกคัดจมูกน้ำมูกไหลแต่ไม่มีไข้เพราะว่าเป็นยาฤทธิ์ร้อนถ้าเกิดคนที่มีไข้อยู่แล้วทานยาฤทธิ์ร้อนเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดความร้อนมากขึ้นพอเกิดความร้อนมากขึ้นร่างกายเกิดการอักเสบมันจะทำให้เกิดอาการไข้เนี่ยมันจะแย่ลงได้นะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งในส่วนของยาตำรับนี้นะคะมีทั้งสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดอย่างเช่นกลุ่มที่ให้ฤทธิ์ร้อนนะคะดีปีลูกจันดอกจันเทียนต่างๆเนาะแล้วก็ในส่วนของสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลธาตุน้ำนะคะหรือคนที่มีอาการคัดจมูกนะคะอย่างเช่นพริกไทยขิงเจตมูลเพิงแดงในส่วนของการลดอาการปวดลดอาการอักเสบอย่างเช่นสมอไทยสมอเทศนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดอาการไอละลายเสมหะด้วยนะคะสองตัวนี้ซึ่งตัวนี้นะคะมีงานวิจัยนะคะเปรียบเทียบประสิทธิผลกับการใช้นะคะคู่เทียบกันกับยาลอราทาดีนในผู้ป่วยภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้นนะคะพบว่ายาปรับชมพูทวีปเนี่ยสามารถบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลรวมไปถึงอาการไอปวดศีรษะนะคะได
1: ้
0: ก็คือผลที่ให้เนี่ยได้ไม่แตกต่างกันกับยาลอราทาดีนแล้วก็พบว่าปรับชมพูทวีปนะคะมีฤทธิ์ในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ค่ะ
1: โอ้ครับ
0: นอกจากนี้แล้วนะคะตัวตำรับปรับชมพูทวีปเนี่ยยังมีส่วนช่วยในเรื่องของการขับลมบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อด้วยเนื่องจากในส่วนประกอบของตำรับสมุนไพรเนี่ยมีรสร้อนจึงช่วยในเรื่องนี้ไปด้วยได้นะคะ
1: ครับ
0: ในกรณีนี้เนาะตอนนี้ใครที่เริ่มมีอาการของภูมิแพ้ต่างๆนะคะหรือท่านผู้ฟังที่อาจจะกำลังนอนดึกอยู่ตอนนี้นะคะแล้วเริ่มมีอาการนะคะถ้าสนใจจะรับประทานนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยปรับชมพูทวีปนะคะจะรับประทานครั้งละ 750-1.5 กรัมก็คือ 3-4 แคปซูลเนาะวันละ4ครั้งนะคะก่อนอาหารแล้วก็ก่อนนอนแต่ในกรณีที่เราเนี่ยมีโรคประจำตัวอย่างเช่นกรดไหลย้อนหรือโรคกระเพาะรุนแรงเนาะอาจจะปรับการทานมาเป็นหลังมื้ออาหารทันทีเนื่องจากตัวยามีฤทธิ์ร้อนนะคะมันอาจจะไปกระตุ้นทำให้เกิดอาการปวดท้องเสียดท้องได้เนาะในกรณีที่เรามีรอยโรคอยู่แล้วนะคะถ้าใครจะใช้นะคะมาดูในส่วนของข้อห้ามข้อควรระวังนะคะข้อ1เลยห้ามใช้เมื่อพบภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นไซนัสอักเสบติดเชื้อจากเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งถ้าเกิดเราจะมีอาการติดเชื้อเนี่ยอาจจะมีอาการเจ็บบริเวณไซนัสไข้สูง มีน้ำมูกหรือเสมหะสีเขียวอันนี้ต้องสังเกตตลอดนะคะถ้าเกิดมีสีที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็จะใช้ไม่ได้เนาะหญิงตั้งครรภ์นะคะผู้ที่มีไข้เล็กๆนะคะไม่ควรใช้ข้อควรระวังนะคะระวังในผู้ป่วยที่มีโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจนะคะกรดไหลย้อนเนื่องจากเป็นตำรับยาลดร้อนอาจจะต้องระวังการใช้ยาเกินขนาดในคนที่มีความผิดปกติของตับและไตแล้วก็ระวังอีกนิดนึงนะคะในกรณีคนที่มีปัญหาในเรื่องของหอบหืดนะคะมียาโรคประจำตัวที่เป็นยาเกี่ยวกับหอบหืดเนี่ยเพราะว่าตัวนี้นะคะมีพริกไทยในปริมาณสูงซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของยาเหล่านี้ได้นะคะยังไงถ้าเกิดใครมีโรคประจำตัวของกลุ่มหอบหืดเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะในการใช้นั่นเองนะคะ
1: ครับ
0: นอกจากการใช้ยาตำรับปรับชมพูทวีปในการดูแลอาการให้ดีขึ้นแล้วเนาะก็จะมีการปฏิบัติตัวนะคะเพราะว่านอกจากยาที่จะช่วยทำให้เราดีขึ้นแล้วนะคะถ้าเกิดเราปรับตัวปฏิบัติตัวให้มันดีขึ้นเสริมภูมิคุ้มกันมันก็จะช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วก็ป่วยน้อยลงนะคะการดูแลที่ดีที่สุดเลยก็คือเวลาเราออกไปข้างนอกเนาะช่วงนี้แนะนำกลับมาสวมแมส

0: กลับมาสวมแมสบางคนอาจจะเกิดการละหลวมเนาะเนื่องจากแบบว่าเฮ้ยคิดว่าไม่มีแล้วแหละโควิดหรืออะไรเงี้ยแต่ว่า
1: ไม่เคยกลัวแล้ว
0: ใช่แต่ว่าตอนนี้ก็คือกำลังกลับมาอย่างเงียบๆแล้วคือตอนนี้ก็คือคนรอบข้างหลายๆคนเริ่มมีอาการกันไปแล้วนะคะยังไงถ้าเกิดใครยังแข็งแรงอยู่เนาะก
1: ็
0: ปร
1: ับ
0: ตัวนะคะใช่ดูแลให้ดีกลับมาใส่แมสล้างมือ
1: ใช่อย่าประมาทอย่าประมาท
0: ถูกต้องถูกต้องอย่าประมาทแล้วก็รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่อาหารปรุงสุกนะคะแล้วก็กลับมาใช้ช้อนกลางที่สำคัญเนี่ยพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็หากิจกรรมคลายเครียดนะคะที่เราชอบหรือเราสามารถทำได้อย่างเช่นช่วงนี้ก็จะมีเทรนการไปวิ่งไปเต้นแอโรบิกนะคะก็สามารถทำได้เพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยได้ลดความเครียดผ่อนคลายลงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดไปออกกำลังกายเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดเรื่องความแข็งแรงด้วยเนาะก็ลองไปปรับใช้กันดูได
1: ้คร
0: ับ แล้วก็มีทริคค่ะในช่วงนี้ถ้าเกิดใครมีปัญหาในเรื่องของเป็นหวัดคัดจมูกรู้สึกว่ามีน้ำมูกบ่อยๆหายใจไม่ค่อยออกเนาะบางคนอาจจะมีความแบบฟืดฟัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองใช้วิธีการสุ่มยาได้ค่ะวิธีการสุ่
1: มยาน
0: ะคะ
1: สุ่มยาใช่ครับ
0: สุ่มยาทำง่ายมากค่ะก็คืออุปกรณ์เนี่ยเราใช้กะละมังนะคะอาจใช้เป็นกะละมังแต่สแตนเลสเนาะเพราะว่าเราจะต้อง
1: เป็นร้อน
0: ใช้น้ำอุ่นน้ำร้อนนะคะใช่เสร็จแล้วเอาสมุนไพรมาใส่ในน้ำร้อนอย่างเช่น
1: ใส่ในกะละมังก่อนป่ะ
0: ใส่ในกะละมัง
1: เอาสมุนไพรที่จะ
0: ร้อนลงไป
1: ใส่ในกะละมังแล้วก็เทน้ำร้อน
0: แต่ว่าแนะนำว่าสมุนไพรที่เราจะนำมาใช้เนาะถ้าเป็นพวกที่เป็นหัวหอมขิงข่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: อ
0: ันนี้ใช้ได้หมดเลยเน้นตัวที่มีน้ำมันหอมระเหย
1: คร
0: ับ เน้นตัวที่มีน้ำมันหอมระเหยขิงข่าหัวหอมตะไคร้อันนี้ได้หมดเลยนะคะพวกนี้ใช้ทุบให้แบบพอแหลกเพื่อที่ให้น้ำมันหอมระเหยเนี่ยใช่ถูกให้มันค่อยๆออกมานะคะเทน้ำลงไปเนาะแล้วหลังจากนั้นนะคะให้เราหาผ้าขาวบางมาคลุมนะคะก้มหน้านะคะให้ห่างอยู่ประมาณ15เซนเนาะค่อยๆหายใจเข้าหายใจออกไปนะคะมันก็จะช่วยทำให้ระบบทางเดินหายใจของเราเนี่ยโล่งขึ้นดีขึ้นรู้สึกว่าเฮ้ยดีขึ้นหายใจโล่งขึ้นเนี่ยค่ะก็สามารถทำได้หรือการปรับวิธีการทานอาหารเพิ่มอาหารพวกอาหารลดร้อนเข้าไปช่วงนี้จะทานเป็นพวกต้มยำน้ำใสหรืออะไรเงี้ยนะคะที่มันมีเครื่องเทศเยอะๆก็จะช่วยในเรื่องของการทำงานของระบบทางเดินหายใจส่วนต้นได้ดีเหมือนกัน
1: ครับ
0: ถ้าใครมีเวลาเนาะก็จะหาเวลาไปอบสมุนไพรนะคะหรือถ้าวิธีง่ายๆนะคะแต่ว่าเราอาจจะหลงลืมกันไปเพราะว่าแดดมันค่อนข้างแรงจริงๆการตากแดดก็ช่วยเรื่องการเสริมภูมิต้านทานได้เหมือนกัน
1: ใช่ใช่ครับ
0: แต่ว่าในปัจจุบันนี้ด้วยแดดค่อนข้างแรงเนาะแนะนำถ้าไม่เช้ามากๆช่วง6ถึง7โมงเช้าก็อาจจะเป็นบ่ายแก่ๆนะคะหันหน้าหันหลังข้างละประมาณ10นาทีเนาะช่วยได้เหมือนกันนะคะในเรื่องของการตากแดดมันจะได้รับวิตามินดีธรรมชาติแต่ว่าไม่ต้องตากนานนะคะแล้วก็เวลาเราไปตากเนี่ยก็อย่าลืมทากันแดดด้วย นะคะเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียว
1: ของเรามีครีมกันแดดด้วยนะไพคูเบทนะตัวล่าสุดนะอพลายพรีเมียม UV Shield นะครับถ้าว่าสนใจนะครับอาจารย์ว่าต่อครับ
0: ใช่ค่ะกันแดดเป็นสิ่งสำคัญนะคะตัวที่อาจารย์บรรลุพูดก็ถูกต้องนะคะกันแดดตัวใหม่ของเราใช้ได้ไม่ตกฉลาก
1: ใช่ใช่ใช่
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะคือการปรับอาหารเนี่ยอาจจะทานพวกที่สมุนไพรหรือผลไม้ที่มันมีวิตามินซีสูงอย่างเช่นมะขามป้อมนะคะอันนี้มีวิตามินซีสูงฝรั่งเนี่ยมีวิตามินซีสูงเหมือนกันเนาะหรือสังเกตอาหารที่มีรสเปรี้ยวฝาดนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันได้นะคะ นอกจากนี้พวกเบต้าแคโรทีนนะคะก็ยังช่วยได้นะคะอย่างเช่นกลุ่มของพวกแครอทต่างๆเนาะที่มันมีสารสีส้มผักสีส้มสีเหลืองฟักทองนะคะ ก็ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้ดีเหมือนกันนะคะก็ยังไงลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะนอกจากนี้ก็อย่าลืมดื่มน้ำนะคะให้เพียงพอต่อวันด้วย ใช่ ก็ช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นลดโอกาสการเกิดภูมิแพ้ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครเป็นแล้วก็อย่าลืมปรับพฤติกรรมแล้วก็ทานปรับชมพูทวีปเพื่อบรรเทาอาการได้ค่ะในเรื่องของภูมิแพ้วันนี้ที่เอามาฝากก็ประมาณนี้ค่ะ
1: ประมาณนี้ของเราเนี่ยมีจำหน่ายไหมไอ้สูตรปราบชมพูทวีปเนี่ยอาจารย
0: ์มีค่ะมี
1: เป็นแคปซูลหรือเป็นแบบไหน
0: เป็นในรูปแบบแคปซูลค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อเราปรุงมาเป็นแคปซูลบดผสมกันมาเรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อยแล้ว
1: ตัวยา20กว่าตัวเนี่ยนะ
0: ใช่23ชนิดอยู่ใน1แคปซูล
1: แล้วโอ้โหเยอะจริงนะ23ตัวครับตัวเนี้ย
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างที่อาจารย์บอกไว้เด่นเรื่องของภูมิแพ้
0: ค่ะ
1: ใครเป็นภูมิแพ้เป็นไข้หวัด
0: ไข้หวัด
1: ของเรามีจำหน่ายนะครับ
0: มีค่ะ
1: แล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายทั่วไปหรือว่าต้องโทรไปสั่งซื้อที่อภัยภูเบศ
0: ปรับชมพูทวีปจริงๆจำหน่ายในสถานที่มีใบประกอบแต่ว่าถ้าไปที่อภัยภูเบศสามารถซื้อได้หรือ
1: ซื้อออนไลน์ได้ไหม
0: กลุ่มคลินิกแพทย์แผนไทยอะไรอย่างนี้ได้ซื้อออนไลน์จริงๆอาจจะ
1: ลำบากนิดนึง
0: พวกตะกร้าหรืออะไรแต่ถ้าเป็นใน LINE Official ก็ทักไปถามได้เหมือนกันค
1: ่
0: ะ
1: ก็ลองเช็คดูแล้วกันเนาะ
0: ใช่
1: ถ้าสนใจของเราก็มีเบอร์กลางนะคุณผู้ฟังนะเบอร์กลางที่สามารถที่จะสอบถามเรื่องเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรหรือจะเป็นเบอร์กลางที่สามารถสอบถามเกี่ยวกับฝ่ายขายว่าตัวนี้มีขายไหมตัวนี
0: ้
1: ราคาเท่าไหร่เป็นยังไงนี่เบอร์กลางเรามีนะเดี๋ยวผู้ฟังเตรียมประกาศไว้แล้วกันเดี๋ยวผมจะแจ้งเบอร์กลางให้เอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ทางอาจารย์ Enjoy พักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับให้อาจารย์ Enjoy พักแป๊บหนึ่งผู้ฟังที่ต้องการเบอร์กลางแล้วสอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวของสมุนไพรถามเรื่องราวของผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศถามในเรื่องของปรึกษาปัญหาสุขภาพนะครับสามารถโทรไปเบอร์นี้นะอัปปากามาจดนะครับ02แล้วก็02นะครับ02 2ครั้งนะ02 02 877 10นะอันนี้เป็นเบอร์ที่เรียกว่าเป็นเบอร์กลางของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่สามารถที่จะติดต่อโดยตรงนะเป็นเบอร์อัตโนมัติคุณโทรไปเบอร์02-02-877-10เสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นเบอร์อัตโนมัตินะคุณต้องการต่อฝ่ายไหนนะฝ่ายนี้ต่อเบอร์นี้ฝ่ายนี้ฝ่ายขายต่อเบอร์2ปรึกษาปัญหาสุขภาพต่อเบอร์นี้สอบถามผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยก็กดไปตามที่เบอร์อัตโนมัติเขาแจ้งไว้นะแล้วก็คุยแต่ก็อาจจะช้าเหมือนกันนะอาจจะช้าเพราะว่าบางทีมันซ้ำกันคนโทรไปปรึกษาเนี่ยบางทีใช้เวลา5นาที10นาทีจังหวะที่มันโทรซ้ำกันเนี่ยเขาจะให้รอสายก็อาจจะต้องรอนานนิดนึงนะถ้าว่าจังหวะดีก็ได้คุยเลยนะได้คุยกับทีมทางไพโพเบทเลยในเรื่องของฝ่ายขายในเรื่องของคำปรึกษาต่างๆนะครับผมย้ำเบอร์ให้แล้วกันนะครับ02แล้วก็02อีกทีหนึ่งนะ02-02-877-10นะครับ877-10อยู่แถวพันทิพย์งามวงวานนะใกล้บ้านผมนี่ผมไปซื้อประจำก็มีตัวแทนจำหน่ายอยู่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานนะอยู่ล็อกกลางๆนะล็อกกลางๆร้านเภสัชนิตยาก็ตัวแทนจำหน่ายของอภัยภูเบศรนะไปปรึกษาได้นะท่านเรียนทางเภสัชกรมาด้วยนะก็ปรึกษาเรื่องยาได้สมุนไพรท่านก็ศึกษาด้วยนะครับก็แล้วแต่เลยแล้วแต่สะดวกจะซื้อออนไลน์ก็ได้นะออนไลน์ก็มีนะในช็อปของอภัยภูเบศรหรือจะเป็นช็อปใหญ่ๆอย่าง Shopee Lazada เนี่ย ก็สามารถที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรได้นะครับเดี๋ยวเราพักฟังสปอตแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับ เดี๋ยวผมเปิดสปอต3ตัวหลังจบสปอตแล้วผู้ฟังสามารถโทรศัพท์มาพูดคุยโดยตรงกับทางหมอเอ็นจอยได้เลยนะปรึกษาปัญหาสุขภาพแนวทางแพทย์แผนไทยได้เลยนะครับทั้งประเด็นที่อาจารย์พูดคุยไปหรือว่าประเด็นสุขภาพอื่นๆนะ02-290-0473นะในรายการคืนนี้คุยกับหมอจอยได้เต็มที่เลยนะ02-290-0473หลังจบสปอร์ตและโทรเข้ามานะครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: าลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะเต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
3: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
3: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
3: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
4: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
5: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยก็ฝากผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศไว้ด้วยนะของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนะครับผู้ฟังโทรมารอแล้วนะที่หมายเลข022900473โทรจากไหนครับ
6: จากวัดสวนแก้วค่ะ
5: วัดสวนแก้วนนทบุรีนะ
6: นนทบ
5: ุ
6: รี
5: เชิญครับคุยกับอาจารย์จอยได้เลยครับเชิญครับ
6: ยาปราบอภัยภูยาปราบยาปราบอะไรนะคะที่
5: ปราบชมพูทวีป
7: ปราบชมพูทวีปค่ะ
6: ยาปราบชมพูทวีปกินแก้กินแก้ตรงกินแก้กินแก้แพ้กินแก้แพ้ได้ทุกอย่างใช่ไหมคะ
7: เน้นเป็นในเรื่องของการแพ้อากาศค่ะ
6: แพ้อากาศทุกชนิดใช่ไหมคะ
7: เป็นหวัดแพ้อากาศแต่ว่าถ้าเป็นไซนัสจะใช้ไม่ได้ค่ะ
6: อ๋อและไอล่ะค่ะ
7: ไอถ้าไอเล็กน้อยได้ค่ะเพราะว่าในตำรับจะมีพวกสมอที่มันช่วยในเรื่องของการไอแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นเยอะๆเนี่ยแนะนำเสริมยาแก้ไอไปด้วยได้ค่ะ
6: แล้วที่เซเว่นมีขายไหมคะ
7: ถ้ายาน้ำแก้ไอมีค่ะแต่ว่าตัวปราบชมพูทวีปอาจจะต้องโทรเข้ามาที่อภัยภูเบศค
5: ่
7: ะ
5: ไอแค่ไหนอะไอแค่ไหน
6: หมอไอเพ
5: ื่
6: อนเขาบอกคืนไอมา
5: ไอมากเลยเหร
6: อไม่รู้สึกตัวว่าไอ
5: เขานอนหลับแล้วเขาไอแต่เขาไม่รู้สึกตัว
6: หนู
5: ไอแต่หนูแล้วหนูรู้สึกตัวหรือเปล่า
6: ไอแล้วไม่รู้สึกตัวตอนกลางคืนแต่ตอนกลางวันไม่ได้นอนรู้สึก
5: นายจะแนะนำมีอะไรแนะนำไหมครับลักษณะแบบนี
7: ้มีตัวยาน้ำแก้ไอแล้วก็ที่หัวนอนพกตัวเมาส์สเปรย์ไว้ก็ได้ค่ะอภัยเมาส์สเปรย์ค่ะ
5: อะไรนะ
6: ขวดนึงประมาณเท่าไหร่คะ
5: ตัวไหน
6: ยาปราบชมพูทวีป
7: ปราบชมพูทวีปอยู่ที่90ค่ะ90บาทอภัยเมาส์สเปรย์95บาทแล้วก็ยาน้ำแก้ไอ40บาทค่ะ
6: หนูกินยาอภัยภูเบศ2ชนิดกินได้ดีจริงๆเลยกินแล้วหายเลยค่ะมีอะไรอ่ะที่แก้ไข้อ่ะ
7: ค่ะ
5: ฟ้าทะลายโจรเหรอ
7: ฟ้าทะลายโจรฟ้า
6: ทะลายโจรด้วยขมิ้นชันสองอย่างกินดีบ้าง
5: โอเคก็ลองดูนะแต่ว่าไอ้ตัวปราบชมพูทวีปเนี่ยต้องโทรไปที่ภัยภูเบศนะครับ
6: ค่ะ
5: ลองโทรไปฝ่ายขายดูลองคุยเขาดูนะครับ
7: ค่ะ
5: แต่เบื้องต้นเนี่ยก็ง่ายๆถ้าไอธรรมดาก็ยาแก้ไอมะขามป้อมก็ได้ยาอมมะขามป้อมก็ได้แล้วก็ใช้
6: เป็นโรคภูมิแพ้
5: เป็นภูมิแพ้ด้วยใช่ไหม
7: ใช
6: ่ค่ะไอเนี่ยเป็นโรคของภูมิแพ้
5: ไม่ใช่ครับมันต้องแยกกันครับมันมีทั้งภูมิแพ้แล้วก็ไอจากหวัดธรรมดามันไม่ใช่ว่า ไอแล้วต้องเป็นภูมิแพ้ทุกคนครับ
8: อ๋อค
5: ่
8: ะ
5: ลองลองใช้ที่หาดูง่ายดูก่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าใช้แล้วมันไม่ได้ผลมันไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องมาปรึกษาใหม่นะครับหรือไปปรึกษาหมอนะครับมีเสลดไหมมีเสลดไหม
8: ไม่มีค
5: ่
8: ะ
5: ไอแห้งๆหร
8: อไออย่างเดียวไอหนักด้วย
5: ไอหนัก
8: แรง
5: อ้าวลองดูก่อนหรือจะเอาซื้อเลยก็ต้องโลโทไปที่อย่างที่แจ้งไว้นะครับ
8: ค่ะ
5: โอเคครับเคลียร์นะ
8: ค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: ค่ะขอบคุณค่ะ
5: โอเคครับคุณยินต้องแยกโรคให้ชัดเจนนะครับแยกโรคได้ชัดเจนวินิจฉัยโรคได้ชัดเจนก็ใช้ยาได้ไม่พลาดไม่ค่อยพลาดนะครับแต่ถ้าวินิจฉัยผิดก็บางทีกินไปมันก็ได้ผลเนาะอาจารย์เนาะ
7: ใช่ค่ะใช่แต่ว่าถ้าไอมานานแล้วไอเรื้อรังเนี่ยก็อาจจะอันตรายเนาะอาจจะต้องพบแพทย์นิดนึงเพราะว่ามันจะมีอาการเกี่ยวกับพวกระบบทางเดินหายใจส่วนปลายอย่างเช่นปอดหรืออะไรอย่างนี้นะคะ
5: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าไอแต่ละคนไม่เหมือนกันรุนแรงต่างกันด้วยนะครับ
7: ใช่ค่ะ
5: ต่อครับท่านที่รออยู่มาเลยครับสายว่างแล้วนะปรึกษาได้เลยนะครับโทรมาได้เลยตอนนี้สายว่างครับย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะ02-290-0473นะครับวันนี้อยู่กับทีมแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพยาไปภูเบศรนะครับอยู่กับหมอเอ็นจอยนะครับอาจารย์ปิยะนันท์มานะกรูดครับสายนี้จากไหนครับ
9: จากบางพีค่ะ
5: บางพีสมุทรปราการนะเชิญเชิญถามได้เลยครับ
9: ท่านนะคะสวัสดีหม่องช่างขาเราดิฉันจะถามว่ากินอะไรขมิ้นชันซื้อมา2กระปุกถ้ากินหมดแล้วจะซื้อมากินต่ออีกได้ไหมหรือต้องหยุดก่อนขมิ้นชันนะคะ
7: ค่ะตอนนี้ทานอยู่ที่วันนึงกี่แคปซูลคะ
9: 2ค่ะ4เวลาแต่ฉันทานแค่2เวลาแล้วหมดไปกระปุกนึงแล้วกระปุกที่2ถือว่ามันอาการมันไม่ดีขึ้นมากก็เลยทาน3เวลาค่ะครั้งละ2
5: เป็นอะไรครับถึงต้องทานเป็นอะไรครับถึงทานขมิ้นชันปวดแบบไหนครับ
9: ปวดมันเคยไปตรวจว่าเป็นลำไส้อักเสบค่ะ
5: เคยไปตรวจว่าเป็นลำไส้อักเสบอาการเดียวกันเลยใช่ไหม
9: ค่ะ
5: อาการแบบนี้หมอไปตรวจแล้วหมอบอกว่าเป็นลำไส้อักเสบ
9: ค่ะค่ะหมอบอกเป็นนี้แล้วก็ให้น้ำเกลือให้ยามากินแล้วก็ปวดอีกฟังไทยซูเบก็เลยสั่งขมิ้นชันมากินแล้วก็รู้สึกมันดีขึ้นค่ะ
5: ดีขึ้นอ
9: ยากทราบว่าค่ะอยากทราบว่าถ้าเราทานหมด2กระปุกแล้วต้องหยุดก่อนนานแค่ไหนแล้วก็สามารถกินต่อได
5: ้โอเคอาจารย์แนะนำวิธีการกินดูซิว่าจะต้องหยุดไหมหรือว่ากินต่อได้หรือว่ามีตัวไหนเสริมได้บ้างเชิญครับ
7: ถ้า2กระปุกแล้วจริงๆสามารถทานต่อได้เลยค่ะเพราะว่าจริงๆมันแนะนำทานต่อประมาณ3เดือนได้ค่ะ
9: อ๋อค่ะค่ะแค่ว่ากลัวทานมากเกินไปจะเป็นอะไรเปล่า
5: ถ้ากินกินแล้วดีนะกินแล้วรู้สึกดีขึ้นนะ
9: ดีขึ้นค่ะ
5: ดีขึ้นโอเค
9: ปวดทรมานแล้วกินยาแก้ไอเอาไปบูเบกก็ดีค่ะ
5: โอเค
9: ไอกินแล้วก็ดีขึ้น
5: ปัจจุบันนี้กินตกลงกิน2เม็ด3เวลาหรือว่า2เม็ด2เวลาปัจจุบันนี
9: ้3ค่ะ
5: ปัจจุบันนี้กิน2เม็ด3เวลา
9: ค่ะ
7: กิน2คูณ3วันละ6แคปซูลเน
5: า
7: ะ
5: แคปซูลก็ปกติ
7: ปกติค่ะ
5: ไม่มากเกินไปอ๋อถ้ากินแล้วดีอาจารย์บอกว่ากินต่อได้อีกครับ
9: ค่ะค่ะ
5: กินต่อได้อีก
9: กินต่อไม่
7: ได้แต่ว่าก็ต้องถ้าเป็นลำไส้อักเสบแนะนำระวังเรื่องการรับประทานอาหารเนาะ
5: ต้องดูแล
7: เวลาทานอะไรก็ต้องแบบระวังนิดนึงถ้าเกิดทานแล้วมีอาการปวดท้องมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรอบหน้าก็อาจจะต้องเลี่ยงไป
5: คุมดูแลอย่างหมอเขาแนะนำเรื่องการกินการดูแลตัวเองมาแล้วใช่ไหม
9: ค่ะค่ะ
5: แล้วก็ปฏิบัติ
9: ไม่มีฟันอะไรเคี้ยวไม่ค่อยละเอียด
5: ก็ต้องพยายามถ้าเคี้ยวไม่เอียดก็เคี้ยวช้านิดนึงเคี้ยวไม่ไหวก็อาจจะต้องต้มให้มันยุ่ยๆเละๆหน่อยก็นั่นแหละเราก็ต้องปฏิบัติด้วยแล้วก็ยาก็เป็นตัวช่วยอีกทางนึง
7: ค่ะขมิ้นชันช่วยได้มีเฟอร์คูมินที่ช่วยลดการอักเสบได้จ้ะ
5: ลองดูต่ออีกสัก2ต่ออีก2กระปุกก็ได้นะ ถ้ามันดีขึ้นก็กินไป
9: ทานต่อได้จ้ะ
5: ต่อได้เลย
7: ทานต่อได้ค่ะสบายใจได้
9: สั่งกินเงี้ยขอถามนิดนึงค่ะวันอาทิตย์ที่แล้วคุณหมอใช่ไหมที่บอกว่าดมยาแล้วทำให้นอนหลับสบายใช่หรอปะ
7: น้ำมันหอมระเหยไหมคะ
9: อ๋อน้ำมันหอมหอมระเหยค่ะถ้าจะสั่งตื้อได้ไหมลูกสาวนอนไม่ค่อยหลับกลางคืนเป็นเดือนแล้วนอนไม่หลับ
7: ถ้ายังไงเรื่องโทรไม่หลับขออภัยค่ะถ้ายังไงเรื่องนอนไม่หลับเนี่ยแนะนำโทรมาปรึกษาเบอร์ที่แจ้งก่อนได้นะคะเพราะว่ามันมีสาเหตุหลากหลายจะได้แบบว่าใช่จะได้ตรงจุด
5: รายละเอียดเยอะ
9: โทรวันราชการใช่ไหมคะ
5: ใช่ใช่ในวันในเวลาราชการใช่ครับ
9: เคยฟังอยู่เพราะฉันฟังมา2เดือนกว่าแล้วค่ะ
5: ลองโทรดูแล้วก็ของเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่พอจะช่วยได้หลายๆตัวเหมือนกันแต่ว่าต้องคุยรายละเอียดว่าจะเป็นตัวไหนเนา
7: ะใช่ค
5: ่ะแล้วก็ต้องปรับตัวเองด้วยต้องไม่เครียดไม่วิตกปรับตัวเองปรับจิตใจนะครับโอเคครับ
9: ขอบคุณมากนะคะ
5: สวัสดีครับ
9: สองท่านค่ะ
5: ครับผมโอเคเคลียร์ครับ
7: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดี
5: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสายว่างครับต่อเลยครับต่อเลยครับมาโทรเข้ามาได้เลยนะฮะเหลือเวลาอีกพอสมควรสำหรับผู้ที่มีปัญหาแล้วอยากจะปรึกษานะใช้ผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศอยู่แล้วมีอะไรที่เป็นข้อสงสัยอะไรก็ถามได้เลยนะครับอาจารย์ก็จะได้แนะนำให้นะครับสายนี้จากไหนครับ
10: สวัสดีครับจากสงขลาครับ
5: ช่วยปิดวิทยุนิดนึงครับหรือไม่ก็เดินออกมาห่างๆวิทยุ
10: คร
5: ับ โอเคจะได้เสียงไม่สะท้อนเข้ามานะครับพร้อมแล้วคุยได้เลยครับถามได้เลยครับ
10: สวัสดีคุณหมอครับ
7: สวัสดีค่ะ
10: คือผมจมูกไม่ได้กลิ่นเป็นเดือนแล้ว
7: จมูกไม่ได้กลิ่น
10: เป็นเดือนแล้วนี
7: ่เป็นเดือนแล้วเหรอคะมีอาการอื่นอีกไหมคะ
10: เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนบางก่อนผมไปล้มรถมาเลยลงรถจักรยานนี่แต่หัวใช้จอยไปกว่าต่อไปกว่าไม่แรงเท่าไหร่แต่ว่ามันไม่มีแผลอะไรแต่ว่าเลือดลำเราออกตอนที่ล้มมัน
7: ค่ะ
10: อะไรก็อยู่พักมันสักดาวที่ได้มันจมูกไม่ได้กลิ่นอย่างนี้ในนี้อย่างอื่นไม่มีอะไร
5: ตอนที่เจ็บไปหาหมอป่ะ
7: มีการไปหาหมอเลย
5: ฮะ
10: ไปหาหมอมาแล้ว
5: หมอว่าไง
7: ค่ะ
5: หมอรู้อาการเราไหมหมอรู้ไหมว่าเรามีปัญหาเรื่องหายไม่ได้กลิ่นหมอรู้ไหม
10: บอกหมอแล้ว
5: หมอว่าไง
10: ก็หมอยามากินก็ไม่เห็นมีอะไรขึ้น
5: นี่นานยังเนี่ยอ
10: ะไรครับ
5: นานหรือยังที่เป็น
10: ก็ประมาณเดือนกว่าแล้วนี่
5: เดือนกว่าแล้วไม่ได้กลับไปหาหมออีก
10: ครับมันก็ไม่ได้ไปหาหมอตี
5: โอเคอยากจะให้อาจารย์ช่วยแนะนำใช่ไหม
10: อาจารย์แนะนำ
5: อาจารย์ลองดูที่แนะนำยังไงดีครับเชิญครับ
7: จริงๆตรงนี้มันค่อนข้างที่จะอันตรายเนาะที่คนไข้บอกมานะคะเนื่องจากเราแจ้งว่ารถล้มแล้วหัวฟาดแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้กลิ่นเนาะมันอาจจะเกิดจากการกระทบกระเทือนนะคะเวลามันจะมีพวกเส้นประสาทที่มันเกี่ยวกับการรับกลิ่นอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บแล้วทำให้เราไม่ได้กลิ่นได้ค่ะ
10: ครับ
5: ต้องกลับไปหาหมอใหม่ไหม
7: จริงๆแนะนำกลับไปหาคุณหมอเพื่อแจ้งอาการว่ามันยังไม่ดีขึ้นเนาะเขาจะได้ปรับวิธีการรักษา
5: จะต้องเช็ค
7: ให้มันตรงจุด
5: ใช่อาจจะต้องเช็คเติม
7: อาจจะมีการต้องเช็คสมองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มเติมได้หรือถ้าเกิดคุณหมอฟันธงแล้วว่ามันเป็นอาการบาดเจ็บของเส้นประสาทเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาที่มันจะฟื้นตัวกลับมานานอยู่พอสมควรค่ะ
5: ครับของสมุนไพรไม่ค่อยจะมีตัวรักษาตัวนี้ใช่ไหม
7: ไม่มี
5: ไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมี
7: ใช่ระหว่างนี้แนะนำเนาะถ้าเกิดสังเกตตัวเองนะคะถ้าเกิดง่วงผิดปกตินะคะปวดศีรษะมากขึ้นมีอาเจียนมีชักแขนขาอ่อนแรง
5: รีบเลย
7: แล้วรีบเลยเป็นอาการที่อันตรายนะมันอาจจะมีอะไรอยู่ข้างในที่เราอาจจะไม่รู้ใช่ค่ะจริงๆแนะนำติดตามคุณหมอเพิ่มเติม
5: ไปหาหมอท่านนั้นแหละ
7: ค่ะ
5: นะไปบอกเขาว่ากินแล้วมันไม่เหมือนมันก็เหมือนเดิมเนี่ยคุณหมอครับมีอาการไม่ได้กินเหมือนเดิมดมอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลย คุณหมอช่วยดูให้อีกทีนึงนะครับว่าเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยนะปรับยงปรับยาอะไรก็ว่ากันไปนะ
7: ใช่ค่ะ
5: โอเคครับโชคดีครับ
7: ขอบพระคุณค่ะ
5: บางทีสมุนไพรก็เอาไม่อยู่เหมือนกันไม่มีตัวเด
7: ่
5: นในเรื่องการรักษา
7: ในเรื่องของ
5: โรคแบบนี้
7: ค่อนข้างอันตราย
5: ใช่ใช่ใช่อ่ะเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับ
11: สวัสดีค่ะคุณหมอแล้วก็ป้า
7: สวัสดีค่ะ
11: คุณนะค่ะทีนี้ป้าอยากทราบว่าป้าจะอยากซื้อของอภัยภูมิเบสนี่เราต้องโทรไปที่เบอร์ไหนคะ
5: เบอร์ฝ่ายขายนะครับมีประกาศจดยังครับ
7: ค่ะ
11: มีการเตรียมนะคะ
5: มีนะครับเบอร์02
11: ค่ะ
5: แล้วก็02
11: ค
5: ่
11: ะ
5: 877
11: เลยคะ
5: 8แล้วก็77
11: อ๋อค่ะ877
5: แล้วก็10ผมทวนแล้วฟังว่าตรงหรือไม่ตรงนะ02028710
11: ค่ะ
5: แล้วก็ต่อ2นะฝ่ายขายนะ
11: ค
5: ่
11: ะ
5: แล้วเอาอีกเบอร์นึงเผื่อไว้086 563
11: 563
5: 1123
11: 123
5: เหม
11: ือนกัน1123
5: อ๋อค่ะ1123ทวนเบอร์ให้ผมฟังหน่อยครับ
11: 086-563-1123
5: ใช่ๆลองโทรไปคุยดูต้องการผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็คุยกับเขาดูนะแล้วเราต้องการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ใช่มั้ย
11: ใช่การ
5: okay.
11: ต้องจะสั่งซื้อทางโทรศัพท์เพราะว่าป้าเป็นคนไข้ติดบ้านออกจากบ้านไม่ได้คนป่วยติดบ้าน
5: โอนตังค์ได้ใช่ไหม
11: อะไรคะ
5: โอนเงินค่าจ่ายยาค่ายาได้ใช่ไหม
11: ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเขามีเก็บปลายทางจะสะดวกมากเนาะ
5: ไม่แน่ใจว่ามีเก็บปลายทางหรือเปล่าเท่าที่ทราบไม่มีเก็บปลายทาง
7: ยังไม่มีค่ะยังไม่มี
5: เพราะฉะนั้นต้องโอนสตังค์
11: ต้องโอน
5: ใช่ครับ
11: โอนนี่เดี๋ยวไปเลยจัด
5: เดี๋ยวจัดการให้โอเคเดี๋ยวให้พักพวกญาติพี่น้องช่วยกันเนาะ
11: ใช่
5: โอเคครับลองโทรดูเน
11: า
5: ะ
11: ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณ
7: ขอบพระคุณค่ะ
5: ยินดีครับยินดีครับต่อครับมาต่อครับผู้ฟังที่ฟังอยู่นะจะเป็นประเด็นสุขภาพประเด็นอภัยภูเบศของเรายินดีเลยน่าจะได้สักท่านสองท่านด่วนๆเลยรีบโทรเลยนะครับรีบโทรเลยครับรีบเลยรีบเลยด่วนเลยนะมาครับ02-290-0473เราใช้เบอร์เดียวนะรับทีละท่านนะครับถามเลยครับเวลาเหลือน้อยครับ
12: ครับถามผมเมื่อหลายปีมันโรงพยาบาลเขาให้ยาแก้เจ็บคอมากินแก้ไอมันไม่หายนี่มันก็เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยหลอดลมเนี่ยขอกินอะไรเป็นนี่หน่อยหรือกินอะไรมันก็ทำให้เจ็บคอตลอดแล้วนี่แหละแล้วผมก็อยากจะมาถามว่าจะกินยาอะไรตัวไหนดีครับเนี่ย
7: ตอนนี้คือมีอาการทานอาหารเผ็ดแล้วรู้สึกว่ามีอาการเจ็บคอใช่ไหมคะ
12: ครับมันไม่ยอมหาย
7: แล้วมีอาการไอไหมคะ
12: ไม่ไอครับ
7: เจ็บคออย่างเดียว
12: ครับผม
5: เฉพาะกินเผ็ดแล้วเจ็บคออย่างเดียว
12: ครับ
5: แล้ว
12: คุณยาแก้ไอที่คุณหมอที่ศูนย์เนี่ยเขาให้มาเป็นแบบกินแล้วมันทำให้คอเจ็บหนักเข้าไปอีกเลยนานจะหาย
7: มีอาการอื่นๆอีกไหม
12: ไม่มีครับ
7: มีแสบร้อนกลางอกอะไรอย่างนี้ไหมจ๊ะ
12: ไม่มีครับ
7: เลอเปรี้ยวอะไรไม่มีเน
12: า
7: ะ
12: ไม่มีเลยครับ
7: ถ้างั้นแนะนำค่ะเบื้องต้นก็คือหลีกเลี่ยงการทานเผ็ดเนาะเพราะว่าในกรณีที่เกิดอาการทานอาหารเผ็ดแล้วมีอาการระคายคอเจ็บคอเนี่ย บางคนอาจจะเกิดจากอาการกรดไหลย้อนแต่ว่าจากที่สอบถามเบื้องต้นนะคะก็คือยังไม่ได้มีอาการอื่นๆเนาะก็อาจจะหลีกเลี่ยงค่ะหลีกเลี่ยงการทานเผ็ดไปก่อนนะคะทานน้ำอุณหภูมิห้องหรือถ้ามีอาการนะคะกลัวคอด้วยน้ำอุ่นนะคะด้วยก็จะทำให้ดีขึ้นค่ะใน
12: กินน้ำเย็นมันก็ไม
7: ่ค่ะในการทานสมุนไพรอะค่ะถ้าเกิดไม่ใช่ตัวยาน้ำแก้ไอเนาะจริงๆมีพวกประเภทชาชงค่ะของอภัยภูเบศจะมีชาชงตัวชาชงมะขามป้อมอะค่ะอาจจะช่วยในเรื่องของการบรรเทาอาการทำให้คอของเรามีความชุ่มขึ้นได้ค่ะก็ทานได้เหมือนกัน
12: จะโทรซื้อสั่งซื้อ
7: ค่ะ
12: ผมจดเบอร์ไว้แล้วแต่ตอนนี้คนที่โทรมาหาคุณหมอมาช่วยก่อนๆเขาบอกเป็นโรคนอนไม่หลับผมมียาแก้หน้าสามมาบอกเขาหน้าสามมาหลับเออใครไม่หลับมาดู
5: โอ้ยโหดไปโอเค
12: หมั่นไส้เนี่ยคนนอนไม่หลับโง่อ่ะนอนไม่หลับอะไรวะ
5: ใจเย็นใจเย็น
12: หน้าสาม
5: ไม่เป็นไรเข้าใจเย็นครับ
7: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร
5: ไม่เป็นไรเข้าใจกันเข้าใจก
12: ัน หน้าสาม
5: เข้าใจ
12: นอนไม่หลับอะไรนี่มาเดี๋ยวผมเอามียาแก้บอกว่ามียาฟรีด้วย
5: จ้าจ้าจ้าตกลงของคุณเคลียร์แล้วนะ
12: คร
5: ับ โอเคเคลียร์นะครับโอเคครับ
12: ก็เคลียร์แล้วเข้าใจ
5: โชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับ
12: ขออีกหน่อยได้ไหมครับ
5: เชิญครับ
12: นะไอผมฟังมียูตลอดนะเองคุณที่ขายยาดีๆเก่งๆนะขายแทบแพงเลยพันฝ่าขึ้นโอ้โหมีเอาของปู่ยูออกมาทำยาขายขายแต่ประชาชนมันจะขายอยู่ผมแช่งทุกวันอ่ะมันขายไม่ได้
5: โอเคครับเราก็เลือกรับเลือกเสพเอาเนาะโอเคครับ
12: ขายแพงจนไปคุณบรรลงนะ
5: ครับแล้วแพงเราก็ไม่เอาเราดูของดีๆแล้วไม่ต้องแพงมากครับผม
12: ครับถูกต้อง
5: โอเคครับ
12: 1,000โอ้โห
5: ครับ
12: คุณแม่ครับสวัสดีคร
5: ับ ยินดีครับยินดีมีอะไรปรึกษาได้นะฮะก็โอเคเนาะเข้าใจกันแล้วกันเนาะแล้วก็เห็นอกเห็นใจกันแล้วกันด้วยเหมือนกันบางทีปัญหานอนไม่หลับเนี่ยมันก็แก้ยากเนาะอาจารย์เนาะอาจารย์
7: ใช่ค่ะ
5: แก้ยากเพราะว่ามันที่เป็นอยู่ที่แต่ละบุคคลด้วยและยาก็ไม่ได้เป็นทางออกสุดท้าย
7: แล้วแต่บุคคลใช่ใช่ใช่ต้องปรับกันไป
5: ใช่ต้องปรับจิตใจให้นิ่งให้ได้
7: ใช่
5: ถ้าใจคุณไม่นิ่งยาอะไรก็เอาไม่อยู่ครับ
7: ต้องวันไหนเครียดมากๆก็มีอาการ
5: ใช่ใช่ใช่ต้องปล่อยวางไว้วางไว้ได้เนาะอาจารย์อ่ะหมดเวลาครับขอบคุณอาจารย์อามไอ้ขอบคุณอาจารย์เอนจอยมากครับ
7: ขอบพระคุณค
5: ่
7: ะ
5: ครับสวัสดีครับอาจารย์เอนจอยปิยนันมานะกรูดนะครับจากทีมแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีครับสัญญาณข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวต่อนะฮะลาไปก่อนสวัสดีครับ
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
14: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเร่งรัดเอาผิดผู้รับเหมาเหตุระเบิดนิคมอุตสาหกรรม WHA จังหวัดระยองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
15: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
18: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
19: ได้เลยเช็คมา
18: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
19: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
18: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
19: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
14: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเร่งรัดเอาผิดผู้รับเหมาเหตุระเบิดนิคมอุตสาหกรรม WHA จังหวัดระยองสั่งคุมเข้มกฎหมายและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
20: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเหตุเสียงดังคล้ายระเบิดในพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรม WHA Eastern Seaboard 5จังหวัดระยองเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยบริษัท WHA Industrial Development จำกัดมหาชนได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อสถานีตำรวจภูธรบ้านค่ายเพื่อดำเนินคดีกับผู้รับจ้างช่วงหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจกระทำนอกเหนือสัญญาหรือครอบครองและใช้วัตถุระเบิดโดยฝ่าฝืนกฎหมายทางนี้กนอ.ได้กำชับให้บริษัทคุมเข้มการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายของกนอ.มาตรการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสัญญาร่วมดำเนินงานอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยพร้อมสั่งการให้เร่งเอาผิดทางกฎหมายต่อผู้ก่อเหตุอย่างเด็ดขาดถึงที่สุดและให้รายงานความคืบหน้าทางคดีให้กนอ.ทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทพรมมารายงาน
14: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับภาคีเครือข่าย51หน่วยงานในจังหวัดนครศรีธรรมราชลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างระบบคุ้มครองคนเปราะบางเชื่อมโยงการช่วยระดับพื้นที่สู่ชุมชน
21: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งคนขอทานและผู้แสดงความสามารถพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ร่วมกับภาคีเครือข่าย51หน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมาโดยย้ำว่าการดูแลคนไร้ที่พึ่งคนขอทานและผู้แสดงความสามารถต้องมองถึงปัญหาและยกระดับจากการช่วยเหลือเฉพาะหน้าสู่ระบบคุ้มครองที่ครอบคลุมตั้งแต่การค้นหาป้องกันช่วยเหลือฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการศึกษาและอาชีพตลอดจนติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องสำหรับจังหวัดนครราชสีมาได้ขยายความร่วมมือครอบคลุม5พื้นที่ได้แก่เทศบาลนครราชสีมาเทศบาลเมืองปากช่องเทศบาลเมืองสีคิ้วเทศบาลเมืองบัวใหญ่และเทศบาลเมืองปากเพื่อเชื่อมโยงการทำงานในระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบย้ำว่าแนวคิดจากถนนสู่ร่มเงาชุมชนมุ่งเปลี่ยนมุมมองจากการมองคนไร้ที่พึ่งคนขอทานและผู้แสดงความสามารถเป็นเพียงปัญหาสู่การมองเห็นคนและศักยภาพโดยผู้แสดงความสามารถที่ควรได้รับโอกาสสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีขณะที่คนไร้ที่พึ่งและคนขอทานจะได้รับการค้นหาสาเหตุและความช่วยเหลือที่เหมาะสมเป็นรายบุคคลนิตยาคุณสิมรายงาน
14: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1มีคำสั่งฝากขังอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีตั้งแต่วันนี้ถึง23กันยายนนี้พร้อมยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว
22: ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1มีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังในอติโชตอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ต้องหาที่1และนางสาวปุญญวีหรือศรีกาเอผู้ต้องหาที่2เป็นครั้งแรกมีกำหนด12วันตั้งแต่วันนี้ถึง23กันยายนนี้โดยก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองไปฝากขังต่อศาลเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้ต้องหาทั้งสองถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงินและความผิดตามกฎหมายอื่นซึ่งมีอัตราโทษสูง โดยพนักงานสอบสวนยังจำเป็นต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินและขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องอีกทั้งมีเหตุอันควรเชื่อว่าหากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวอาจเข้าไปแทรกแซงพยานหลักฐานศาลจึงมีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาทั้งสองได้ยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวจากนั้นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งสองไปคุมขังที่เรือนจำจังหวัดสระบุรีดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
14: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
13: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลอีกเช่นเคยครับช่วงเวลาสบายสบาย5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนจันทร์ถึงศุกร์เลยครับจันทร์อังคารพุธเราพบกันที่ AM 819กิโลเฮิรตซ์ส่วนพฤหัสบดีและวันศุกร์เราก็พบกันที่ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891และ819กิโลเฮิรตซ์เรียกว่าพบกันทั้ง3คลื่นนะครับของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลยรวมไปถึงสถานีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่ติดตามรับฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับรายการเพลงประทับใจก็อาจจะเริ่มต้นด้วยเพลงบรรเลงดนตรีไทยดนตรีสากลผสมกันจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับกับทำนองเพลงวิหกเหินลมนะหลายคนอาจจะคุ้นเคยผมก็จะนำเพลงนี้มาเริ่มต้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของเพลงประทับใจให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเริ่มต้นด้วยบทเพลงรำวงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันก่อนนะครับเพลงนี้ลองไปฟังดูว่าคนรุ่นใหม่ร้องเพลงรำวงแล้วทำดนตรีใหม่เป็นอย่างไรไปฟังกันเลยครับ

ฟังจังหวะรำวงทีไรแล้วสนุกแบบว่าอยากจะลุกขึ้นเต้นเลยนะครับจริงๆผมก็ลุกขึ้นเต้นได้นะรำลุกขึ้นเต้นแล้วก็แบบว่าเออรำวงไปด้วยเพราะว่าตอนนี้อยู่ในห้องนี้คนเดียวคงไม่มีใครเห็นแน่ๆเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์สดนะรายการนี้เพราะฉะนั้นเปิดเพลงอะไรจะเต้นจะรำจะลีลาดแบบไหนเนี่ยผมว่าได้หมดเลยนะคุณผู้ฟังครับถ้าใครอยากจะมาเต้นรำวงกับผมในเวลานี้ก็เข้ามาเลยนะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่ไม่เปิดประตูให้เพราะตอนนี้อยู่คนเดียวอยากจะมอบเพลงสนุกบ้างให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยมีเพลงจังหวะหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงสนุกเพลงรำวงเพลงลีลาดหรือแม้แต่เพลงช้าซึ้งๆสนุกสนานก็มีมาฝากกับท่านผู้ฟังเหมือนกันนะครับมีเพลงหนึ่งที่มีจดหมายแนะนำมาพูดถึงจดหมายคุณผู้ฟังครับตอนนี้บนโต๊ะผมเนี่ยมีแต่ไปรษณียบัตรเต็มไปหมดเลยมันยังไม่ได้เอามาตอบเพราะว่าก่อนหน้านี้เรามีแสดงความอาลัยนะครับในเรื่องของการสิ้นพระชนม์นะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับแล้วก็เราก็เลยมีพวกสารคดีต่างๆมาให้ฟังกันแล้วก็เพลงช้าๆมาฝากกันซะส่วนใหญ่แล้วก็รวมถึงไปรษณียบัตรที่ส่งเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะรายการเพลงประทับใจหรือว่าจะเป็นรายการสุขสันต์บ้านเราเนี่ยผมไม่ได้เอามาตอบเลยนะครับมีเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำมาแล้วผมอ่านไปรษณียบัตรแล้วผมจำได้ก็คือคือชื่อท่านน่ะแปลกนะครับจริงๆชื่อคนเนี่ยก็เป็นชื่อเฉพาะจะแปลกหรือไม่แปลกก็อาจจะมีความหมายอยู่ในตัวนะครับแต่ว่าชื่อเนี่ยชื่อของท่านแทนตัวว่าคุณป้านะฮะบอกว่าป้าขอเพลงนะครับชื่อเพลงว่ารักปักใจแต่ไม่ได้ระบุว่าศิลปินคนไหนเป็นคนร้องแล้วช่วงเวลานี้เราก็เปิดเพลงวงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นผมก็เลยหยิบเอาการแสดงสดของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาให้ฟังนะครับคุณป้าสุขสมใจนะครับคุณป้าสุขสมใจจริงๆผมเคยได้ยินแต่ชื่อสมใจนะแต่ว่าท่านชื่อสุขสมใจก็ไม่เป็นไรนะครับบอกแล้วว่าชื่อใครชื่อมันนะครับให้ฟังรักปักใจจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วเดี๋ยวพักฟังสารคดีแล้วกลับมามี2เพลงที่ทำนองคล้ายกันม่านมงคลและฟ้าแดงวันนี้หยิบเอาการแสดงสดที่เป็นการบรรเลงผสมผสานระหว่างดนตรีไทยและสากลที่เราเรียกกันว่าสังคีตสัมพันธ์มาให้ฟังกันนะครับม่านมงคลนี้เป็นเพลงที่มีปีมอนเข้ามาผสมด้วยฟ้าแดงก็ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น2เพลงนี้วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์บรรเลงได้อย่างไพเราะมากๆไปฟังกันเลยครับเริ่มต้นจากรักปักใจพักสารคดีแล้วกลับมากับม่านมงคลและฟ้าแดงครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายขอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ฟังเพลงจังหวะรำวงตอนแรกฟังรักปักใจก็ยังสนุกอยู่นะครับพอพักสารคดีของเจ้าฟ้าพาไปเนี่ยแล้วกลับมาด้วยสองเพลงหลังที่จบไปคือม่านมงคลแล้วก็ฟ้าแดงเนี่ยมันรู้สึกเศร้าๆนะคืออาจจะเศร้าเพราะว่าทำนองที่เอามาใช้ในสองเพลงก็คือทำนองเพลงไทยเลยนะครับแล้วประกอบกับที่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเอามาบรรเลงเป็นสังคีตสัมพันธ์ด้วยมีทั้งดนตรีไทยดนตรีสากลมาผสมผสานกันมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเศร้าแต่ว่าคือต่อให้เศร้ายังไงผมว่าเพลงเพราะนะทำนองเพลงไทยเนี่ยเพราะอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอเอาดนตรีไทยมาผสมผสานด้วยเนี่ยโอ้ยิ่งเพราะใหญ่เลยผมชอบนะสังคีตสัมพันธ์บอกเลยชอบมากๆนะครับมีอีกเพลงนึงไหนๆก็ฟังเพลงไทยสังคีตสัมพันธ์ผสมผสานแล้วลุงสมพรจากไซน้อยบอกว่าอยากฟังเดือนประดับใจนะครับวันนี้ผมหยิบเอาวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็นำดนตรีมาเรียบเรียงใหม่มาร้องใหม่แต่ทำนองเดิมนะครับเนื้อเพลงไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็เลยขออนุญาตหยิบเดือนประดับใจที่เป็นคนรุ่นใหม่จากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาร้องให้ได้เปิดให้ฟังกันสำหรับคุณลุงสมพรที่ขอกันเข้ามาในรายการนะครับคุณสมพรจากไซน้อยขอเพลงนี้กันเข้ามามอบให้กับทุกๆคนด้วยครับ

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะนำท่านผู้ฟังไปรู้จักกับการแต่งกายของหญิงในสมัยอยุธยากันค่ะจากเปลือยอกถึงตะเบงมานการแต่งกายที่ตอบโจทย์ผู้หญิงอยุธยาซึ่งก่อนจะกล่าวถึงตะเบงมานต้องอธิบายถึงลักษณะการแต่งกายโดยเฉพาะท่อนบนของผู้หญิงสามัญชนในอดีตซะก่อนนะคะจากบันทึกของชาวต่างชาติที่เข้ามาในสมัยอยุธยากล่าวไปในทำนองเดียวกันว่าผู้หญิงในสมัยนั้นเปลือยอกหรือสวมเสื้อผ้าน้อยชิ้นเนื่องจากอยู่ในเขตอากาศร้อนดังนั้นการแต่งกายท่อนบนของผู้หญิงจึงห่มผ้าแถบคาดอกลักษณะคล้ายเกาะอกในปัจจุบันนั่นเองค่ะบ้างก็ห่มสบายบ้างสวมเสื้อแบบคอแหลมบ้างมีเพียงผ้าบางๆพาดไหล่หรือปิดหน้าอกบ้างก็เปลือยอกและสำหรับผู้หญิงที่เปลือยอกส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้หญิงที่มีลูกหรือแก่ชราแล้วนั่นเองค่ะการที่ผู้หญิงในสมัยอยุธยาไม่นิยมแต่งกายสวยงามเพราะไม่สะดวกกับกิจการงานหรืออาจจะเป็นเพราะไม่มีโอกาสจะไปงานรื่นเริงบ่อยครั้งจะมีอยู่บ้างก็เมื่อถึงเทศกาลหรืองานวัดซึ่งนับว่าเป็นโอกาสให้ผู้หญิงสามัญชนแต่งกายประชันกันเต็มที่ค่ะในสังคมอยุธยาผู้หญิงมีบทบาทดูแลบ้านช่องและการเพาะปลูกเมื่อยามที่ผู้ชายถูกเกณฑ์ไปรับใช้รัฐและบรรดาเจ้าขุนมูลนายพวกเธอต้องอยู่เย่าเฝ้าเรือนต้องเป็นผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่งไม่ใช่ผู้หญิงที่เอวบางร่างน้อยอรชรอ่อนแอต้องดูแลบ้านเรือนในระหว่างที่สามีไม่อยู่จึงต้องรู้จักป้องกันตนเองดังนั้นไม่แปลกที่ผู้หญิงในสมัยนั้นจะต้องเรียนรู้วิชาการต่อสู้อย่างน้อยก็ต้องจับดาบใช้เป็นค่ะผู้หญิงอยุธยาจึงต้องเป็นประเภทมือก็ไกวดาบก็แกว่งคืออยู่บ้านกับเด็กและคนชราคอยดูแลเรื่องสวนไร่นาและป้องกันโจรผู้ร้ายไปในขณะเดียวกันผู้หญิงอยุธยาส่วนใหญ่จึงไว้แต่ผมสั้นและมีร่างกายกำยำทะมัดทะแมงไม่แพ้ผู้ชายดังนั้นการแต่งกายด้วยการห่มตะเบงมานจึงตอบโจทย์ผู้หญิงอยุธยาอยู่ไม่น้อยค่ะตะแบงมานหรือตะแบงมานคือการห่มผ้ารูปแบบหนึ่งโดยการคาดอกแล้วนำชายทั้งสองข้างไขว้กันแล้วนำไปผูกที่ต้นคอการห่มแบบตะแบงมานมักเข้าใจกันว่าผู้หญิงในอดีตนิยมห่มเวลาไปรบเท่านั้นแต่ที่จริงแล้วจุดประสงค์ของการห่มแบบตะแบงมานคือการแต่งกายให้สะดวกสบายกระฉับกระเฉงเพื่อความสะดวกในการทำงานเช่นการตำข้าวไซมอนเดลาลูแบร์ชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชได้บันทึกการแต่งกายของผู้หญิงไว้ว่าชาวสยามนุ่งห่มผ้าน้อยชิ้นเพราะร้อนและความเป็นอยู่อย่างง่ายๆอันเป็นธรรมเนียมของพวกเขาชาวสยามไม่ค่อยจะได้ห่อหุ้มร่างกายให้มิดชิดนักนอกจากผ้านุ่งแล้วผู้หญิงก็ปล่อยตัวล่อนจ้อนเพราะพวกนางมิได้สวมเสื้อชั้นในมัสลินเหมือนอย่างผู้ชายชั่วแต่คนมั่งมีเท่านั้นที่ใช้สบายห่มลางทีก็ปัดชายสบายเฉียงไปคลุมต้นแขนเข้าไว้แต่อาการที่สุภาพของนางก็คือใช้ตอนกลางผืนคาดหลังแล้วสอดรักแร้มาปกฐานเข้าไว้แล้วตลบชายสบายทั้งสองด้านพักไหล่ไปทิ้งชายอยู่ทางเบื้องหลังซึ่งเป็นการห่มแบบตะแบงมานอย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบจากบันทึกของไซมอนเดลาลูแบร์ฉบับแปลภาษาอังกฤษซึ่งบันทึกไว้ว่าการห่มผ้าจะทิ้งชายทั้งสองไว้ด้านหลังซึ่งน่าจะเป็นการห่มผ้าแถบหรือห่มสบายที่มีการไขว้ผ้าแต่ไม่ได้นำไปผูกไว้ที่ต้นคอดังนั้นที่บอกว่าห่มแบบตะแบงมานี้น่าจะเป็นการเพิ่มเข้าไปของผู้แปลฉบับภาษาไทยอย่างไรก็ตามการห่มผ้าที่มีการไขว้ผ้าในสมัยอยุธยาอาจจะเรียกอย่างรวมๆว่าตะแบงมานก็เป็นได้ไม่ได้เรียกเฉพาะแต่การคาดผ้าอ้อมตัวแล้วเอาชายผ้าไปไขว้และผูกไว้ที่ต้นคอเท่านั้นแม้ผู้หญิงอยุธยาจะห่มผ้าแถบห่มสบายสวมเสื้อหรือมีเพียงผ้าบางๆพาดไหล่หรือปิดหน้าอกแต่สันนิษฐานว่าส่วนใหญ่จะเปลือยอกหรือจะไม่ปกปิดมิดชิดทั้งนี้สำหรับชาวอยุธยาท่อนบนหรือหน้าอกคือส่วนที่บ่งบอกความเป็นชายหญิงไม่ใช่อวัยวะเพื่อบ่งบอกถึงความงดงามหรือเย้ายวนทางเพศโดยตรงแต่หากขนาดที่ใหญ่โตบ่งบอกถึงศักยภาพในฐานะแม่ผู้ให้นมบุตรดังนั้นจึงเกิดความนิยมการแต่งกายในลักษณะเปลือยหน้าอกให้เห็นทั่วไปค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆจากนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมและแฟนเพจเจาะเวลาหาอดีตด้วยนะคะวันนี้ชื่นชมนิยมไทยและดิฉันคณิษฐายิ้มดีหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พลงประทับใจเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับวันนี้คงจะมีความสุขนะครับสำหรับการฟังเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากให้คุณได้ฟังกันก่อนนอนถ้านอนตอนนี้ก็เรียกว่านอนดึกแล้วแหละเนาะนะครับเพราะว่ารายการเพลงประทับใจของเราก็ถือว่าเป็นรายการสุดท้ายของแต่ละคืนเลยนะครับจันทร์ถึงศุกร์ครับ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนจันทร์อังคารพุธคุณผู้ฟังก็ฟังได้ทาง AM 891 กิโลเฮิรตซ์ส่วนพฤหัสบดีและศุกร์ก็ฟังได้ทั้ง3คลื่นนะครับ AM 819 AM 891แล้วก็ FM 92.5 เรายังฟังได้ผ่านเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์อีกด้วยนะครับรายการดีๆแบบนี้เรามีให้ฟังกันตามวันเวลาที่บอกไปนะครับเพลงเพราะๆรอคุณอยู่เพราะฉะนั้นใครอยากนอนดึกกับผมในทุกวันก็ติดตามฟังตามวันเวลาดังกล่าวที่ผมได้แจ้งไว้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันกับรายการเพลงประทับใจได้ใหม่ในวันต่อไปครับขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมารับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังทางบ้านได้ยินเสียงของดิฉันก็คงจะพอนึกเดาได้แล้วว่าต้องเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือเสาร์อาทิตย์แน่นอนถูกต้องเลยค่ะวันนี้เราพบกันในเช้าของวันเสาร์ที่12กันยายนปีพุทธศักราช2569นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น1ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะพบกันในเช้าวันเสาร์นั้นก็แน่นอนว่าดิฉันจะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะนำไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์ปาถกหรือผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ได้สนทนาพูดคุยกับท่านในประเด็นหัวข้อเรื่องของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกนะคะขณะนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านพร้อมอยู่แล้วที่จะมาสาธยายหรือว่าสักษาให้ท่านผู้ฟังได้มีความรู้มีสติปัญญามีองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับพระไตรปิฎกซึ่งถือว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่สุดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ฝากไว้ให้กับมวลมนุษยชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนิกชนเราทั่วไปตราบจนทุกวันนี้ก็2,569 ปีคือเกือบ70ปี 2,070 ปีมาแล้วนะคะก็ไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจ้าพ่อเจ้าพ่อ
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์เราก็มีนัดกันที่จะมาสมหัวรวมตัวเอาใจใส่จดจ่อทำความเข้าใจอ่านใกล้ครวญเรื่องราวคัมภีร์ในพระไตรปิฎกโดยท่านผู้ฟังก็ไปอ่านมาด้วยพระอาจารย์ก็ไปอ่านมาด้วยอ่านฉบับนั้นฉบับนี้แล้วเมื่อถึงวันนัดกันเราก็มาทำความเข้าใจไปทีละข้อในข้อนี้มีหลายตัวอักษรก็ไปเรียงๆกันมาเป็นประโยคแล้วก็มาเป็นหน้าไปทีละหน้าทีละเล่มไล่ไปจะมีคำที่เขากล่าวกันคุณเดินใจว่าถ้าเราเอาตัวหนังสือที่อยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยนะมาสร้างมาทำความเข้าใจมาศึกษาเนี่ยโอ้มันได้บุญมากกว่าสร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์หนึ่งองค์อีกนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าสร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์หนึ่งองค์นี่คือเป็นทางกายไงเป็นสิ่งของเข้าของมันก็เป็นเรื่องของทานเป็นเรื่องของวัตถุแต่พอเราศึกษาทำความเข้าใจอักขระแต่ละตัวเสียงแต่ละคำเข้าใจแล้วมันเกิดปัญญานี่นะเป็นเรื่องจิตใจที่จะสามารถกำจัดกิเลสทำจิตใจเราให้นุ่มเย็นเพราะฉะนั้นการที่ท่านผู้ฟังมาฟังรายการธรรมะไม่ว่าจะรายการของครูบาอาจารย์ท่านไหนอ่ะอันนี้ดีมากๆเดี๋ยวเราเหมือนกับว่าได้สร้างบุญเทียบกับวัตถุเนี่ยอยู่ตลอดเวลา

0: ถ้าท่านผู้ฟังไม่ได้อ่านมาก่อนอ่านตามหลังก็ได้นะมันจะไม่เหมือนกับช่วงของคลังพระสูตรคลังพระสูตรนี่พระอาจารย์จะไม่ได้พูดอะไรมากเลยก็ใส่เลยใส่เลยนี่คืออ่านให้ฟังเลย
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ต้องอธิบายใดๆพูดนิดหน่อยแต่ว่าอันนี้ช่วงของขุนเพชรในพระไตรปิฎกเนี่ยไม่อ่านให้ฟังนะท่านผู้ฟังต้องไปอ่านมาแล้วพระอาจารย์ก็จะอธิบายอย่างเดียวตรงนี้อาจจะทำให้ท่านผู้ฟังไม่ได้ฟังบทพยัญชนะที่รัดกุมรับครอบของพระพุทธเจ้าแล้วก็จึงต้องให้ท่านผู้ฟังไปอ่านด้วยนะเพื่อที่จะได้ประโยชน์เต็มที่เรามาต่อกันในหัวข้อวันนี้วันเสาร์ที่12กันยาเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็อยู่กันในพระสูตรหมวดที่มีธรรมะ10ประการอังคุตตรนิกายทัสสกะนิบาตทัสสกะก็แปลว่า10คุณใจ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: เป็นพระสูตรที่

0: ำลังของตถาคต10ประการบาลีเขาใช้คำว่าตถาคตพละกำลังของพระตถาคตคำว่าพละเนี่ยเราอาจจะเคยคุ้นเคยกันคุณใจเกี่ยวกับพละ5ใช่ไหมศร
1: ั
0: ทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่คือพละ5พละ6ก็มีนะหมวด6หมวด7เราอาจจะเคยได้ฟังผ่านๆกันมาหมวด6ก็มีหมวด7ก็มีแต่ตอนนี้พละ10พละ10นี่ไม่ใช่ของใครใดที่ไหนคนอื่นมีแบบนี้ไม่ได้มีได้กับเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้น
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้ที่ทำให้พระพุทธเจ้าพิเศษเลิศดีกว่าเหนือกว่าพระสารีบุตรพระมหาโมกขลนะสาวกคนใดๆรวมกันก็ยังไม่เท่าพระพุทธเจ้าหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องตถาคตพละ10ประการนี้โดยท่านเปรียบเทียบไว้กับพญาสัตว์ชื่อสีหะพญาสัตว์ชื่อสีหะออกจากถ้ำที่อาศัยในเวลาเย็นเหยียดกายแล้วเหลียวดูที่ทั้งหลายที่ทั้งหลายนี่คือเนื้อได้ออกตกนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็บรรลือเสียหน้า3ครั้งแล้วก็เที่ยวไปเพื่อหาอาหารเรามาดูนิสัยของพระยาสีหะสักนิดหนึ่ง
1: หรือพระยาราชสีนั่นเองนะเจ้าค่ะ
0: ใช
1: ่
0: ใช่ใช่เกิดม
1: าเจ้าค่ะ
0: พระยาราชสีพระยาสีหะอันนี้ใช้มาจากบาลีเดียวกันซึ่งมันเป็นสัตว์ที่ปัจจุบันนี้มันไม่มีแล้วนะคุณใจสิงโตเนี่ยไม่ใช่พญาราชสีโอเคไหมปัจจุบันสิงโต
1: เหรอเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่คืออาจจะสืบเชื้อสายมาแต่ว่าจริงๆไม่ใช่ลงก็จะเป็นเหมือนกับว่าสัตว์ไดโนเสาร์ยุคก่อนอะยุคที่เป็นสิงโตตัวใหญ่เขี้ยวยาวๆอย่างนั้นนะ
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: เขาจะมีลักษณะพิเศษเขาอยู่3ประการที่ตลาดไว้ที่อื่นรวบรวมมาให้ฟังในตรงนี้ด้วยหนึ่งมันจะบรรลือเสียหน้าก่อนเวลาจะไปทำกิจกรรมอะไรที่สำคัญสำคัญมีการหาเหยื่อมีการย้ายถิ่นฐานมีการสร้างครอบครัวพวกนี้เขาจะบรรลือเสียหน้า3ครั้งข้อที่2ก็จะมีนิสัยที่ว่าถ้านอนดิ้นเนี่ยนะไม่ได้มันเสียเหลี่ยมคู่ของราชสีต้องนอนไม่ดิ้นนอนตะแคงขวาเหมือนซ้อนเท้าหลุมเท้านี่คือนอนที่ว่าสีหัสยานี่นะคำพูดเนี่ยก็มาจากตรงเนี่ยพญาสีหานอนแบบนี้นอนตะแคงเบื้องขวาถึงขนาดว่ากำหนดใจลงไปเนี่ยว่าตื่นมาเนี่ยนะกายฉันต้องไม่ขยับแม้หางเคลื่อนไปจากตำแหน่งนิดเดียวนี่นะไม่ได้วันนั้นไม่ออกหาอาหารเลยเอาใหม
1: ่
0: เขามีเหลี่ยมคูของเขาเป็นแบบนี้นิสัยเขาเป็นแบบนี้ประการที่2และประการที่3เนี่ยเขาจะต้องตะคบเหยื่อเนี่ยทีเดียวต้องตาย
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้ามาตะคบ2ครั้ง3ครั้งเฮ้ยไม่กินละปล่อยมันไปเข้าใจมั้ยคือมันเสียเหลี่ยมคู่ต้องทีเดียวตายฟาดทีเดียวตายปุ๊บแล้วค่อยกินนี่ก็กินไม่หมดด้วยนะกินเฉพาะตรงเนื้อล่ำๆที่เหลือหย่อนทิ้งทำไมมันเป็นก็นี่คือเหลี่ยมคู่ของเขาใช่ไหมทำไมเขาถึงจะต้องบรรลือเสียหน้าก่อนตอนนี้พระพุทธเจ้าบอกไว้ในพระสูตรที่21แล้วพูดถึงว่าความที่ว่าอย่าให้สัตว์เล็กๆน้อยๆทั้งหลายเนี่ยต้องมาลำบากเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเองจะออกหากินแล้วถ้าสัตว์ที่ไม่คู่ควรกับต้องมาถูกเบียดเบียนด้วยความมาของราชสีเนี่ยพวกนี้หนีไปซะ
1: เจ้าค่ะให้รู้ตัวก่อนนะเจ้าค่ะ
0: ใช่
1: ให้หนีไปก่อน
0: ใช่มีเฉพาะพวกที่มากล้าหาญเนี่ยมาแล้วพวกนี้สมควรที่จะเป็นเหยื่อของฉันพวกที่กลัวหายไปหมดไปแล้วสัตว์ทั้งหลายมีกระรอกมีอะไรได้ยินเสียงเสียหน้าปุ๊บก็จะกลัวเหี่ยวแห้งใจแล้วก็หนีเข้าโพรงหนีเข้าลงน้ำบินขึ้นฟ้าจะเป็นอย่างนั้นก็เหลือแต่พวกที่มันแบบมึนๆตึงๆไม่รู้เรื่องอะไรหรือแบบว่าก็กล้าหาญแต่แบบว่าความสามารถไม่ถึงอะไรเงี้ยโดนซ้าอย่างเงี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: ที่ต้องมาเลยเสียหน้าเพราะงี้แล้วก็ที่นอนแล้วขยับกายไม่ลุกขึ้นนะถ้ามีการเคลื่อนไหวของแม้แต่หางนิดเดียว อันนี้ก็ไม่ได้มีคำอธิบายนะคุณจะว่าเป็นเพราะอะไรนะแต่มีแค่ว่าที่ต้องแนวตะแคงขวานี่เพราะว่าพร้อมที่จะลุกอยู่เสมอก็คือสัตว์พวกนี้ก็จะถนัดขวาคุณใจมนุษย์ของเราส่วนใหญ่ก็ถนัดขวาเนาะมีถนัดซ้ายก็นิดหน่อย
1: เจ้าค่ะ
0: ที่นอนตะแคงขวาเนี่ยเพื่อให้มันลุกได้รวดเร็วเพื่อให้ลุกได้เร็วจึงเอาข้างขวาลงข้างล่างจะได้มีพลังในการลุกขึ้นแล้วการที่ไม่ให้ขยับตัวพระอาจารย์คิดว่าคือความที่มีสติสัมปชัญญะของเขาอะนะเขาต้องการจะแบบมีสติสัมปชัญญะเต็มที่ในการขยับกายการก้าวย่างใดๆถ้าขยับโดยไม่รู้ตัวนี่ไม่ได้จะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นเรื่องสติสัมปชัญญะ
1: เจ้าค่ะให้สมกับเป็นพญาราชสี
0: ใช่ใช่
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: ส่วนเรื่องการที่ตะคุบเหยื่อแล้วกินเฉพาะส่วนเนื้อล่ำๆแล้วก็ที่เหลือทิ้งไปเนี่ยต้องการจะแบ่งสัตว์อื่นแล้วสัตว์ที่มันหากินเองอะไรไม่ได้ก็มากินซากนี้ซะฉันทิ้งไว้ให้แกเป็นอย่างนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้เป็นอุปมาเป็นอุปมาอุปมาก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองพระยาสีห์เนี่ยเป็นชื่อของตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะมีอะไรบ้างที่ทำให้ท่านจำคำนี้ไว้ดีนะให้สามารถปฏิญญาฐานะที่องค์อาจบรรลือเสียหน้าประกาศพรหมจักรในบริษัททั้งหลายได้และบรรลือเสียหน้าคือการแสดงธรรมประกาศพรหมจักรพรหมจักรคืออริยสัจ4ในบริษัทคือพุทธบริษัททั้งหลายโอเคนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้หนึ่งรู้ฐานะอะไรที่เป็นฐานะอะไรที่ไม่เป็นฐานะฐานะนี้ก็คืออะไรที่มันเป็นไปได้อะไรที่มันเป็นไปไม่ได้อะไรที่เกิดขึ้นได้อะไรที่เกิดขึ้นไม่ได้ท่านจะรู้ก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: อะไรที่เกิดขึ้นไม่ได้เช่นการที่จะมีพระพุทธเจ้าสององค์อุบัติขึ้นพร้อมกันบนโลกนี่เกิดขึ้นไม่ได้
1: ในเวลาพร้อมกันนะเจ
0: ้
1: าค่ะอาจารย์เจ้าค
0: ่ะมีหลายๆเรื่องเลยนะอันนี้เราเคยฟังกันไปแล้วน่าจะโอ้โหต้องพระเจ้าว่าต้องมี5ปี6ปีในหมวดหนึ่งน
1: ี่
0: มันหมวด10แล้วนึกออกป่ะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: หมวดหนึ่งนี่น่าจะเป็นข้อนั้นเรื่องสิ่งที่เป็นฐานะเป็นอาฐานะสิ่งที่เป็นฐานะก็คือสัตว์โลกทั้งหลายเป็นไปตามกรรมนี่เป็นฐานะข้อที่หนึ่งแต่ว่าเหนือจากกรรมก็ได้เหมือนกันก็เป็นฐานะอีกข้อหนึ่งเหนือจากกรรมก็คือพ้นจากกรรมได้พ้นจากกรรมคือไปตามมรรคแปดพ้นจากกรรมได้เป็นต้นนบ
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้ประการที่หนึ่งรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นได้อะไรเป็นไปไม่ได้อะไรเป็นไปได้ข้อที่สองท่านเห็นวิบากคือผลของกรรมทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันนึกว่ากรรมเนี้ยทำแล้วเนี่ยอดีตมาเนี่ยให้ผลปัจจุบันเป็นอย่างนี
1: ้
0: แล้วทำปัจจุบันตอนนี้ให้ผลอนาคตเป็นอย่างนั้นท่านจะรู้อดีตอนาคตปัจจุบันเรื่องของวิบากกรรมแล้ววิบากไม่เหมือนกับกรรมนะคุณใจนะ
1: ต่างกันยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: กรรมเนี่ยคือการกระทำเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: การกระทำแล้วเกิดผลอย่างไรผลนั้นเขาเรียกว่าวิบากผลนั้นเขาเรียกว่าวิบากยกตัวอย่างเช่นมาถ้าคุณฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์นี่เป็นกรรมกรรมที่เป็นชั่วกรรมชั่วก็มีกรรมดีก็มีผลที่จะเกิดขึ้นจากกรรมชั่วนี้ไม่ใช่ว่าคุณจะไปเกิดเป็นสัตว์ให้เขาฆ่าไม่ใช่นั่นเข้าใจผิดแต่ผลคือวิบากของกรรมชั่วคือการฆ่าสัตว์ก็จะทำให้ตกนรกหรือถ้าไม่ตกนรกก็มีอายุสั้นเป็นต้น
1: เจ้าค่ะ
0: ผลมันก็จึงเป็นคนละส่วนกับเหตุไม่ใช่อันเดียวกันเราต้องได้รับผลแน่แต่ผลที่จะต้องได้รับก็อาจจะเปลี่ยนแปลงหนักบ้างเบาบ้างต่อมาบ้างเดี๋ยวนี้บ้างที่นั่นบ้างที่นี่บ้างไม่เท่ากันหนึ่งยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าทำกรรมดีมีการให้ทานมีการรักษาศีลอย่างเงี้ยนะท่านผู้ฟังให้ทานท่านผู้ฟังรักษาศีลเจริญภาวนาโอ้บุญนี้มากนะคุณใจ
1: ชูกา
0: บุญนี้จะให้ผลเป็นความสุขความสุขชนิดที่ว่าโลกมนุษย์มันไม่มีโลกมนุษย์สุขแบบนี้ไม่มีเช่นอาหารเทพวิมานเทพร่างกายสวยๆงามๆอายุยืนๆ ไม่แก่ไม่เท่าแบบว่าอายุแบบยังสวยๆตลอดเวลาจนถึงอายุมากๆแล้วก็ตามอย่างเงี้ยนะพวกนี้คือความสุขแบบเทวดาไงเทวดาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแก่นะแก่ก็แก่แป๊บเดียวตรงจะตายแล้วก็แก่ปุ๊บแล้วก็ตายไปเลย
1: เจ้าค่ะ
0: จะเป็นลักษณะแบบของเทวดาเขาคุณต้องไปเอาความสุขประเภทเนี้ยผลแบบนี้บนสวรรค์อันนี้คือผลวิบากของกรรมท่านก็จะรู้ว่าทำดีเป็นยังไงผลยังไงทำชั่วผลเป็นยังไงอดีตอนาคตยังไงต่อมาประการที่สามคือรู้ชัดปฏิปทาปฏิปทาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่ให้ถึงภูมิทั้งปวงหมายความว่าตรงไหนจะไปตรงไหนตรงไหนต้องทำยังไงยังไงภูมิทั้งปวงนี่คือคติ
1: อ
0: ย่างเช่นว่าถ้ามีคนถามคุณเดินใจว่าคุณเดินใจคุณเดินใจไปสู่ไหนโกโลกไปยังไงคุณเดินใจก็เลยจะบอกว่าน
1: ั่งรถไฟไป
0: แล้วค่ะหรือนั่งเครื่องบินไป
1: เครื่องบินไปลง
0: หาดใหญ่แล้วก็ต่อรถตรงนี้นะแล้วก็นั่นนี่โน่นใช่ไหมเอ๊ะแต่ว่าถ้าเราไม่รู้เราก็บอกไม่ได้โอ้คุณถามคนอื่นแล้วกันจะไม่รู้อย่างเงี้ยนะไม่รู้ที่ไปไอ้ที่ในโลกเนี่ยมันถ้ามันมี Google Map คุณใจมันเปิดไปได้หมดอ่ะ
1: ในสมัยนี้นะเจ้าค่ะในสมัย
0: ใช่ใช่ใช่แต่บางจุดมันไม่มีคลื่นบางจุดมันไม่มีแมปนะมันก็มีนะคุณใจนะ
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: เราไปถึงจุดนั้นปุ๊บเอ้าแผนที่ใช้ไม่ได้แล้วสวยแล้วทำไงเนี่ยคลื่นโทรศัพท์ก็ไม่มีแล้วสวยแล้วทำไงเนี่ยคุณต้องเนวิเกตต้องแบบรู้ทางไปต้องชำนาญทางไอ้นี่มันยังง่ายคุณใจเพราะยังอยู่ในโลก
1: เจ้าค่ะ
0: อยู่ในโลกเนี่ยมุมไหนของโลกไม่มีใครไม่ไปถึงมันไม่มีแล้วทำไมไม่มีมุมที่ไม่มีใครไปถึงโลกมันกลมคุณใจมันไม่มีมุมเข้าใจไห
1: มเจ้าค่ะ
0: คือเข้าไปมาหมด
1: เจ้าค่ะ
0: เนื้อแม้แต่ในทะเลที่แบบว่าเวิ้งว้างกว้างขวางใต้ทะเลอะไรเงี้ยเขาก็ยังไปสำรวจกันยังไปสำรวจมีจุดที่อาจจะไม่เคยไปบ้างใต้ทะเลมีอยู่อวกาศก็มีอยู่แต่นี่คือแบบว่าในโลกฟิสิกอลที่เราจับต้องได้นะยังมีโลกอื่นๆเนี่ยเช่นโลกสวรรค์โลกเปรตโลกอสุรกายโลกนรกนรกเขาก็เรียกเป็นกลุ่มๆเขาไม่เรียกว่าเป็นโลกสวรรค์เขาก็เรียกว่าเป็นชั้นๆนี่พรหมโลกการจะไปตรงนั้นน่ะทำยังไงมีทางไปไหมนี่ท่านรู
1: ้เจ้าค่ะ
0: ทางไปสวรรค์ก็ทานศีลทางไปพรหมโลกภาวนาทางไปนรกผิดศีลอย่างเงี้ยท่านจะรู้ปฏิปทาที่ให้ไปถึงที่นั้นนั้นนั้นนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วที่ไหนควรไปไม่ควรไปก็บอกไปด้วยโอ้ยตรงนี้มันมีทางที่จะไปนรกอยู่นะกำเนิดเตระฉันปริวิสัยเนี่ยมีทางแบบนี้ไปได้แต่ว่าอย่าไปเลยตรงนั้นมันไม่ดีนะครับ
1: มัน
0: ก็จะว่านรกนี่ไม่ดีแต่มันมีทางหนึ่งไปสวรรค์ไปพรหมโลกไปนิพพานทางนี้ไปดีนะนี่ท่านจะรู้ปฏิปทาก่อนนี้ประการที่สามแล้วก็คือไอ้ที่ท่านตรงนี้จะมีคำว่าตามความเป็นจริงนะตามความเป็นจริง
1: เจ้าค่ะ
0: คือตามความเป็นจริงเนี่ยจะมีในทุกคลอสเลยก็คือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นสัจจะก็คือมันจะไม่มันจะที่ต้องพูดข้อนี้คุณใจเพราะว่าพวกพราหมณ์ในสมัยนั้นเนี่ยเขาจะมีการโฆษณาขายของไว้ว่ารู้ทางไปอยู่ร่วมกับพรหมรู้ทางไปอยู่ร่วมกับพรหม
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ทางไปอยู่ร่วมกับพรหมของเขานะเขาก็จ่ายค่าพิธีมา 3,000 นะเดี๋ยวฉันเอาน้ำมะพร้าวมาเคาะตรงนี้แล้วก็บริกรรมคาถามารุมบึ้มบั้มนั่นแล้วเธอก็ก้มหัวลงนี้แล้วก็ฟาดลงไว้ตรงนี้แล้วก็ปั้งปึ๊บนี่พ่อคุณไปอยู่กับพรหมแล้วนี่คือวิธีการอยู่ร่วมกับพรหมแต่ถ้าจ่ายตอนนี้เอา1,500พอก็จะมีวิธีที่มันไม่จริงอ่ะ
1: เคลมว่า
0: เนี่ยเป็นปฏิปทาให้ถึงสวรรค์บ้างให้ถึงนิพพานบ้างโอ้ทุกวันนี้ยิ่งในคำสอนนี่ยิ่งหนักเลยคุณใจเนี่ยพูดถึงว่าไปนิพพานไปอะไรแล้วก็วิธีการปฏิปทาเงี้ยนะมันก็อาจจะไม่ตรงกันกับในหมายถึงว่าในพระไตรปิฎกนะหลักฐานที่อ้างอิงต่างๆ
1: จ้าค่ะ
0: หลักฐานที่อ้างอิงนี่คือพระไตรปิฎกนะหมายความว่าถ้าสมมติคนนั้นเขาอาจจะปฏิบัตินะสมมติเกิดมีภิกษุรูปใดรูปหนึ่งปฏิบัติขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าโอ้เนี่ยฉันบรรลุละวิธีการบรรลุฉันเนี่ยฉันทำแบบนี้ฉันก็เลยสอนให้คนอื่นทำแบบนี้ด้วยคือเขามีปฏิปทาในการที่จะให้ถึงนิพพานของเขา
1: เจ้าค
0: ่ะซึ่งถ้าปฏิปทานั้นไม่ตรงกับของพระพุทธเจ้าอ่ะมันก็ไม่ใช่ไง
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: ทีนี้มันจะตรงหรือไม่ตรงคุณจะรู้ได้ไงเพราะพระพุทธเจ้าไม่อยู่มายืนยันก็ต้องดูในพระไตรปิฎกถูกป่ะเรื่องหนึ่งในพระไตรปิฎกมันจะลงข้อไหนกันได้รับการข้อไหนกันได้ก็ต้องมีหลักฐานที่อ้างอิงและคำสอนถึงอยู่มาถึงบัดนี้ได้นะนี่คือประการที่สามแต่มาประการที่สี่ก็คือท่านเนี่ยรู้ชัดโลกธาตุหลายชนิดธาตุนี่คืออะไรธาตุทุกชนิดนี
1: ่ก็จะมีธาตุ18มั้งเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่างเช่นจักษุธาตุอย่างเงี้ย
0: ใช่ไ
1: หม
0: จักษุธาตุในฟุตโนต ตรงนี้นะเขาจะเขียนว่าธาตุ18มีจักษุธาตุเป็นต้น
1: เป็นต้นเจ้าค่ะ
0: ถ้าเห็นเลข18นะอันนี้ฟันธงได้เลยมันก็ต้องมีคูณน้อยน้อยหารร่วมมากเนาะ6คูณ3อ่ะได้18แล้วถ้ามีจักษุธาตุอ๋อแสดงว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจ
1: หก
0: แล้วใช่ไหมจักษุตาก็ต้องรูปก็ต้องเป็นรูปเสียงกลิ่นรสปัตวธรรมารมณ์พอตาพอรูปแล้วก็ต้องวิญญาณก็เป็นจักษุวิญญาณธาตุโสตวิญญาณธาตุคานวิญญาณธาตุจนกระทั่งถึงมโนวิญญาณธาตุนะธาตุ18นี่หมายถึงอันนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ธาตุทั้งหลายแต่มาในประการที่5เป็นผู้รู้ชัดหมู่สัตว์ผู้มีอัธยาศัยต่างกันตามความเป็นจริงอัธยาศัยนี่สำคัญคุณใจคำว่าอัธยาศัยก็คือความที่ว่าคนเนี้ยเขาชอบแบบเนี้ยเขานิสัยเป็นอย่างเนี้ยซึ่งคนนั้นเขาต้องคนที่เทศให้ฟังสำคัญเนี่ยมีเคสของท่านพระสารีบุตรเป็นต้นหลวงลูกศิษย์ท่านพระสารีบุตรคนหนึ่งเป็นช่างทองแล้วท่านก็มีอัธยาศัยในการชอบของสวยงามท่านพระสารีบุตรก็เลยว่าเงินต้องพิจารณาสุภาพิจารณาสุภาอยู่4เดือนไม่บรรลุจิตไม่สงบ
1: เจ้าค
0: ่ะทีนี้พอออกพรรษาปุ๊บไปหาพระพุทธเจ้าบอกอ๋อรู้อัธยาศัยเขาชอบของสวยงามนี่ให้พิจารณาความสวยงามของดอกไม้เลยแล้วให้เห็นดอกไม้เนี่ยมันเหี่ยวมันเสื่อมไปบรรลุเลยวันนั้นเลย
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือเพราะรู้อัธยาศัยของบุคคลนี้แล้วก็ประการที่6ก็คือรู้ความที่มีอินทรีย์แก่หรืออ่อนของสัตว์ทั้งหลายอินทรีย์แก่อ่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ให้เกิดการบรรลุเร็วหรือบรรลุช้านะ
1: เจ้าค่ะ
0: ว่าทำไมเวลานี้ยังไม่ไปหาบุคคลนั้นเพื่อเทศสอนสักทีต้องรอเวลานี้ซะก่อนหนึ่งก็เพราะว่าอินทรีย์ยังแก่อ่อนไม่สมบูรณ์ไม่เท่ากันและยังไม่ถึงเวลาเรื่องนี้สำคัญตรงที่ว่าถ้าอินทรีย์ยังอ่อนก็การบรรลุธรรมก็จะยังเกิดไม่ได้ยังจะบรรลุธรรมนานกว่าจะบรรลุธรรมแต่ถ้าอินทรีย์แก่กล้าการบรรลุธรรมจะมีได้เพราะว่าอินทรีย์แก่กล้าแล้วบรรลุธรรมได้เร็ว
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นนักเจนหลายเคสมีกรณีของสุภัททปริภาชกนี้เป็นต้นอ่ะสุภัททปริภาชกเนี่ยนะคุณใจเป็นคนสุดท้ายเลยนะสาวกสุดท้ายตอนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนะมาถามเรื่องรอยเท้านกในอากาศเนี่ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วพระพุทธเจ้าก็นอนอยู่ตรงเตียงจะปรินิพพานแล้ว

0: เจ้าค่ะอ
1: ย่างพระมหาไพบูลย์บางคนเห็นเฮ้ยอายุยังไม่มากนี่ไม่มีศรัทธาต้องร้องงอมก่อนนะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่บางคนก็จะชอบครูบาอาจารย์งอมๆอย่างเงี้ยนะก็เอามาชอบนี่คือมีศรัทธาแบบนั้นเพราะอัธยาศัยเขาเพราะว่าอินทรีย์เขาเป็นแบบนี้นี่คือประการที่6ส่วนประการที่7ท่านเนี่ยจะรู้ชัดความเศร้าหมองความผ่องแผ้วเศร้าหมองนะผ่องแผ้วนะคืออันไหนมันดีอันไหนมันไม่ดีอันไหนมันใช้งานได้ใช้งานไม่ได้ขออะไรของฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติซึ่งฌานวิโมกสมาธิและสมาบัติก็คือสมาธิอะไรอ่ะเรียกรวมกันว่างี้โอ้แต่ว่าแต่ละอย่างมันมีนัยยะที่แตกต่างกันนะความแต่ละขั้นเข้ายังไงออกยังไงเราจะเห็นลีลาของพระพุทธเจ้าตอนปรินิพพานเราจะเข้าชั้นหนึ่งออกชั้นหนึ่งเข้าชั้นสองไปเรื่อยๆอย่างเง
0: ี้ยเจ้าค่ะ
1: นี่คือความที่เพราะท่านมีความชัดในการเศร้าหมองการผ่องแผ้วของฌานสมาธิเหล่านั้น
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วในอัตถกถาที่เขาพูดถึงสมาธิที่มีวิตกแต่ไม่มีวิจารมีวิตกมีวิจารไม่มีทั้งวิตกไม่มีทั้งวิจารใดๆก็มีหลายแบบเลยซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลที่มาในหมวด9ที่เราเคยคุยกันไปแล้วเนาะสมาธิ9ขั้นมีอะไรบ้างนั่นน่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็คือจุดนี้ด้วยแล้วก็สมาธิชนิดที่มีวิตกไม่มีวิจารอย่างเงี้ยก็จะอยู่ในสังยุตติกานี้ก็มีเพิ่มเติมอีกถึงจุดนั้นเราก็ค่อยมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งต่อไปข้อ8ข้อ9ข้อ10นั่นคือวิชา3วิชา3วิชาในข้อที่8ก็คือความที่ระลึกถึงชาติก่อนได้โอ้โหยาวนานตลอดสังวัตกัปและวิปัตตกัปเป็นมากแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเกิดในตระกูลไหนชื่ออะไรมีความเป็นอยู่เป็นสุขเป็นทุกข์ยังไงตายจากตรงนั้นแล้วไปเกิดที่ไหนนี่คือมองอดีตได
0: ้เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ของตัวเองนะของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นมายังไงเป็นมายังไง
0: เจ้าค่ะ
1: ถัดมาข้อที่9คือเห็นของคนอื่นละครับนี่เห็นของคนอื่นเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังเคลื่อนอะไรอะของคนอื่นก็ถ้าตายไปแล้วนี่ด้วยกรรมดีก็เลยไปที่เกิดที่ดีด้วยกรรมไม่ดีก็ไปที่เกิดที่ไม่ดีมีนรกมีเปรตวิสัยบ้างถ้าไปที่ดีก็มีสวรรค์บ้างอะไรบ้าง
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: เห็นของสัตว์ทั้งหลายเห็นของคนอื่นที่ตายแล้วไปยังไงนี่ข้อที่9ส่วนข้อที่10คือญาณอาสวะขยายญาณทำอาสวะให้สิ้นข้อที่8เนี่ยเขาเรียกว่าอุปเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติก่อนได้ข้อที่9นี่เขาเรียกว่าจุตูปปาตญาณคือการเคลื่อนหมายถึงตายจุตินะคือเคลื่อนนะคือตายแล้วก็อุบัติคือการเกิดแล้วก็ข้อที่10นี่คืออาสวะขยายญาณทั้ง10อย่างนี้เป็นพลังของพระพุทธเจ้าตถาคตพลัง10ประการ
0: เจ้าค่ะก็จะเห็นว่าแบบไม่มีใครเหมือนมาเทียบได้เลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะที่ว่าจะอย่างรู้ถึงขนาดนี้และทุกอย่างก็ท่านยังรู้ได้ด้วยตามความเป็นจริงด้วยนะเจ้าคะก็คือไม่ได้ว่าเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่จริงเหมือนอย่างพวกพราหมณ์บางพวกที่ว่าทำพิธีหลอกลวงคนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะ
1: ในสมัยนั้นเนาะ
0: เจ้าคะแล้วความเป็นจริงเหล่านั้นเนี่ยมันก็คือเป็นความจริงของโลกดังนั้นก็คงอยู่มาเป็นจะร่วม 3,000 ปีจนถึงขณะนี้นะเจ้าคะพระอาจารย์
1: เจ้าบ้านเจ้าบ้าน
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ในทั้ง10ข้อนี้บางข้อก็จะเหมือนกับสาวกเนาะแต่ว่าที่ใครจะมีทั้ง10ข้อเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มี
0: เจ้าค่ะ
1: เช่นข้อที่คนอื่นจะไม่มีเลยการรู้อินทรีย์แก่กล้าหรืออ่อนของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครมีแล้วก็แต่พระมหากัสสปะพยายามจะทำให้เกิดก็ทำไม่ได้แต่รู้อัธยาศัยก็อาจจะรู้แต่จะไม่ชัดเจนเหมือนกับพระพุทธเจ้ารู้อดีตอนาคตก็อาจจะรู้แต่จะไม่ชัดเจนเหมือนกับพระพุทธเจ้าอาสวะขยายญาณนี่คนอื่นเขามีกันเยอะแยะหมายถึงว่าคนอื่นหมายถึงพระอรหันต์ทั้งหลายนะ
0: เจ้าค่ะ
1: พระมหากัสสปะก็มีพระสารีบุตรก็มีละแต่จะมีครบ10ข้อเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีมีพระพุทธเจ้า

0: จ้าค่ะ
1: โอเคนี่ก็ที่21แล้วมาข้อที่22เนี่ยไส้ในนะคุณใจนะไส้ใน10ข้อนี่เหมือนกันเลย
0: อืมเจ้าค่ะ
1: เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยแต่ว่าหัวข้อเปิดนี่ไม่เหมือนกันหัวข้อเปิดเมื่อสักครู่นั้นคือตรัสกับภิกษุทั้งหลายข้อ21แต่พอข้อ22เนี่ยตรัสกับพระอานนท์ตรัสกับพระอานนท์โดยไม่ได้ใช้คำว่าการประกาศธรรมพรหมจักรละบรรลือศีหนาอะไรไม่ใช่งั้นละไม่ใช่เรื่องอุปมาว่าด้วยสีหะละ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ใช้คำว่าอธิมุตติบทนะอธิมุตติบทถ้าบอกงี้บอกว่าเรากล้าปฏิญญาในธรรมทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อทำให้แจ้งอธิมุตติบทด้วยปัญญาอันยิ่งเพื่อแสดงธรรมโดยวิธีที่บุคคลปฏิบัติแล้วจะรู้ธรรมที่มีอยู่ว่ามีอยู่ที่ไม่มีว่าไม่มีที่หยาบที่ประณีตที่เยี่ยมที่ไม่เยี่ยมหรือเป็นไปได้ที่เขาจะปฏิบัติแล้วรู้เห็นตามเป็นจริงเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอันนี้คือหมายถึงว่ายะถาภูตญาณนั่นเองคุณใช้ความสามารถในการที่ว่าสอนคนอื่นแล้วเขาให้คนอื่นเขารู้ตามเหมือนเราอะ
0: ยากนะเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์นั่นน่ะสิก็ใช่ไหมสอนแล้วค่อยให้เป็นให้เขาเป็นเหมือนเราอ่ะนี่เนี่ยคือยะถาภูตญาณนะยะถาภูตญาณความที่จะให้คนนั้นเขารู้ตามนั้นน่ะให้รู้ตามเป็นจริงตามที่คุณไม่ต้องมาพึ่งศาสดาอยู่เรื่อยอยู่แล้วไงอย่างเช่นเราจะพูดถึงอะไรอย่างหมออย่างต้นน่ะคุณป่วยคุณไปหาหมอคุณป่วยคุณก็ไปหาหมอป่วยที่ไรต้องพึ่งหมอทุกทีเอางี้ได้ไหมคุณจะมีความรู้อะไรบางประการได้ไหมที่ว่าพอคุณป่วยแล้วคุณจัดการเองได้คุณไม่ต้องไปหาเขาอ่ะเนี่ยคุณต้องสอนวิธีนี้ให้เขา
0: เจ้าค่ะ
1: ที่ว่าไม่ต้องมารับยาอยู่เรื่อยแต่คุณปรุงยาเองที่บ้านเลยยานี่ทำอย่างนี้นี่คือที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นอย่างนี้ยะถาภูตญาณเหมือนแทนที่จะให้เขามารับปลาแต่สอนวิธีตกปลาให้เขา
0: เจ้าค่ะ
1: จึงปฏิญญาในการแสดงธรรมคือสอนวิธีตกปลาเพื่อให้เขาไปจับปลาให้เขามีธรรมะนั้นอยู่ในตัว
0: เจ้าค่ะคือให้รู้จริงด้วยตัวของตัวเองเลยถูกไหมเจ้าค่ะ
1: อุปมาจับปลาตกปลานี่พระอาจารย์ยกนะในพระสูตรนี้เขาไม่ได้มีแต่เพื่อให้ท่านฟังได้เห็นภาพว่าอ๋อยะถาภูตญาณมันเป็นอย่างนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าอธิมุตติบทหมายถึงขันธ์อายตนะธาตุแล้วก็ทิฏฐิคือความที่จะรู้บรรลุธรรมนั่นเองการที่จะบรรลุธรรมจนถึงนิพพานได้ไง
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้จะเป็นความแตกต่างกันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่พระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยสอนได้อยู่สอนเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาสอนได้แต่ว่าจะให้คนหนึ่งเข้ามาบรรลุตามเนี่ยทำไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: มันอีกเลเวลหนึ่งไงเลเวลที่จะสอนให้คนอื่นบรรลุตามได้ต้องสัมมาสัมพุทโธเท่านั้น
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้ก็รายละเอียดต่างๆก็เหมือนกันเลยนะว่าไม่ว่าจะข้อหนึ่งถึงข้อสิบก็เหมือนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็ตรงจุดนี้อาจจะมีคอมเมนต์ตรงนี้นิดหนึ่งว่าท่านบอกว่ายานที่ยอดเยี่ยมกว่ายานทั้งหลายหรือยานที่ยอดเยี่ยมกว่ายานทั้งหลายคือยะถาภูตญาณการรู้ตามเป็นจริงในธรรมนั้นสมมติถ้ามาฟังเทศแล้วก็ปฏิบัติเนี่ยแล้วท่านผู้ฟังเกิดความรู้เฉพาะอย่างบางประการว่าโอ้โถฉันบรรลุโสดาบันแล้วฉันบรรลุอรหันต์แล้วอย่างนี้
0: เจ้าค่ะ
1: เอายังไม่ต้องปานนั้นก็ได้ฉันได้สมาธิแล้วอย่างเงี้ยเอาแค่ว่าฉันได้สมาธิแล้วจิตฉันนุ่มเย็นแล้วจิตฉันเนี่ยชุ่มชื่นแล้วแล้วเราพยากรณ์ตัวเองได้ด้วยตัวเองเราแค่ว่าญาณแค่นี้ก็พอนี่คือยะถาภูตญาณเป็นยะถาภูตญาณแต่นี้คำว่ายะถาภูตญาณจะหมายถึงแบบสุดๆนู่นเลยนะม
0: ัน
1: ก็จะไล่ไปตามลำดับขั้นนี่แหละไล่ไปตามลำดับขั้นคุณจะรู้ยังไงว่าศีลเนี่ยมีอานิสงส์จนกระทั่งว่าโอ้โหเราปฏิบัติตามศีลแล้วมันเราเห็นได้ด้วยตัวเองว่าโอ้ศีลมีอานิสงส์จริงเนี่ยไม่งั้นเราจะถูกด่าถูกว่ามีปัญหานั่นนี่ แต่ว่าศีลรักษาเราไว้เราจึงรอดมาได้โอ้ศีลดีศีลสมาธิปัญญาว่าไป
0: เจ้าค่ะ
1: นี่คือข้อที่22ไปเร็วได้ตรงนี้เพราะว่ามันข้างในเหมือนกันเนาะ
0: ข้างในเหมือนกันนะคะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่บ้าน
0: เจ้าค่ะ
1: ถัดมาในข้อที่23ท่านพูดถึงกรรมทางกายทางวาจาและทางใจในพระสูตรที่ชื่อว่าก
0: ายสูตรหรือว่าด้วยธรรมที่พึงละทางกายใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์
1: ในรายละเอียดก็จะพูดถึงละทางกายไม่ใช่ทางวาจาละทางวาจาไม่ใช่ทางกายละทางวาจาทางกายก็ไม่ได้แต่ด้วยทางใจเห็นด้วยปัญญาจึงจะละได้เพราะนั่นก็คือกายวาจาใจนั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: เอากายขึ้นมาก่อนก็เลยพูดถึงว่ากายสูตรนั่นเองทีนี้มันสิบอย่างไงว่ามันแค่สามนี่เนี่ย
0: กายวาจาใจใช่ไหม
1: เออก็มีแค่สามไม่ละสิบยังไงว่าแต่มานับตับดูนะคุณใจ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ตรงที่สิบเนี่ยคือท่านนับเฉพาะตรงส่วนใจกายไม่นับวาจาไม่นับนับเฉพาะตรงส่วนใจต้นใจอยู่ตรงไหนในประมาณย่อหน้าที่3ที่4ถัดมาในพระสูตรนี้เนาะพูดถึงทางกายนี่คืออะไรบ้างก็คือพูดถึงอกุศลทางกายนั่นเองอกุศลทางกายที่ต้องละอกุศลทางกายไม่ใช่ทางวาจาเช่นอะไรฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์เนี่ยเป็นการกระทำทางกายประพฤติผิดในกามหรือว่าอาบัติทั้งหลายของพระภิกษุสงฆ์ทางกายที่ไม่ใช่ทางวาจาอันนี้ต้องละทางกายละทางวาจาไม่ได้ส่วนอกุศลทางวาจาก็เช่นพูดโกหกพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบพูดยุยงให้แตกกันอันนี้เป็นอกุศลทางวาจาจะละทางกายไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้เป็นสองทวารเนาะทวารคือมิติทางกายทางวาจาส่วนทางใจมีอะไรบ้างทางใจคือก็ไม่ใช่กายไม่ใช่วาจาไม่ใช่กายไม่ใช่วาจาแต่เป็นทางใจนี่ต้องละด้วยปัญญาต้องเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วมีปัญญาจึงจะละได้สิ่งนี้มีอะไรบ้างเหมือนตั้งไล่ไปเลย10อย่าง1โลภะ2โทสะ3โมหะ4โกฏะ5โกฏะนี่ความโกรธเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: โทสะนี่คือการประสร้ายเนาะ5อุปาทาหะคือความผูกโกรธ6คือความลบหลู่มาจากคำว่ามักขะ7คือความตีตัวเสมอปลาสะ8คือความตรณีมัจฉริยะแล้ว9คือความริษยาและ10คือความปรารถนาชั่ว10อย่าง
0: เจ้าค่ะ
1: ในรายการตรงนี้มีอุปมาที่น่าสนใจคุณใจแต่นับได้1โลภะนะ2โทสะ3โมหะ4โกฏะ5อุปาทาหะ6 7 8 9 10อ่ะครบถ้วนถูกต้อง
0: เจ้าค่ะ
1: ในเรื่องของริษยาท่านอธิบายไว้อย่างนี้เขาเปรียบเทียบ2เคสเคสของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนบางคนครองเรือนเนี่ยเห็นคนอื่นเขามีเงินมีทองมีทรัพย์สินสมบัติมียศตำแหน่งโอ้เราก็อยากมีบ้างนะคนอื่นอย่ามีเลยคนอื่นเขามีเนี่ยไม่พอใจเข้าใจไหม
0: เจ้าค่ะ
1: คนอื่นเขาได้ดีอ่ะเราไม่อนุโมทนาด้วยแต่เราไม่พอใจด้วยนั่นคือริษยา
0: เจ้าค่ะ
1: นั่นคือริษยาแล้วก็ถ้าเคสของพระภิกษุนอกสมณพราหมณ์พระภิกษุคือนักบวชนะถ้าเขามีปัจจัย4แล้วมีลาภปัจจัย4จีวรบิณฑบาตเสนาสนะเภสัชบริการต่างๆโอ้ยก็มีไปนั้นน่ะเราไม่พอใจเขาอย่ามีเลยฉันต้องมีสิเธออย่ามีเธอมีไม่ได
0: ้ใช่ค
1: ่ะนี่คือริษยาอิจฉาริษยานั่นเองไอ้ตรงนี้นะก็จะต้องนี่คือ9อย่างก่อนนะนี่คือริษยาข้อที่9นะข้อที่10แล้วข้อที่10ด้วยนะข้อที่10คือความปรารถนาชั่วอธิบายไปตรงนี้ความปรารถนาชั่วเป็นยังไงคือไอ้เรื่องโลภะโทสะโมหะโกฏะเป็นต้น8ข้อแรกเนี่ยท่านไม่ได้อธิบายว่าเป็นยังไงเนาะแต่มาอธิบายตรงริษยาว่าเป็นอย่างนี้มี2เคสแล้วพอมาความปรารถนาชั่วในข้อที่10เนี่ยยก8ข้อด้วยกันยกปรารถนาอันชั่วคือยังไง เราไม่มีศรัทธานะฉันไม่มีเป็นคนไม่มีศรัทธานะแต่ขอให้คนอื่นเขารู้ว่าฉันเป็นคนมีศรัทธาฉันไม่มีศีลมีสุตะน้อยแต่ขอให้คนอื่นเขารู้นะว่าฉันเป็นคนมีศีลเป็นผู้หูสูตรฉันชอบคลุกคลีกับคนนั้นคนนี้ไปมาหาสู่แต่คนอื่นขอให้เขารู้นะว่าฉันชอบสงัดแต่ฉันเป็นคนเกียจคร้านแต่ขอให้คนอื่นเขาพูดกันนะว่าเนี่ยโอ้ท่านองค์เนี่ยโอ้ขยันจริงๆแต่จริงๆขี้เกียจเนี่ยนะ
0: ค
1: นเนี้ยโอ้เป็นคนหลงลืมสติแต่ขอให้คนอื่นเขายกย่องถือว่าเราเป็นคนมีสติท่านมีปัญญาก็คือ8อย่างนั้น1ไม่มีศรัทธา2ทุศีล3มีสุตะน้อย4คลุกคลี5เกียจคร้าน6หลงลืมสติ7ปัญญาสาม8ไม่เป็นกีนาศพก็ปรารถนาให้เขาเข้าใจว่าเออฉันเป็นคนมีสติฉันเป็นคนมีปัญญาฉันเป็นพระกีนาศพหมายถึงเป็นพระอรหันต์
0: ตั
1: วเองไม่เป็นพระอรหันต์ก็อยากจะให้คนอื่นเขารู้ว่าเป็นพระอรหันต
0: ์อ
1: ันนี้ก็เลยมีความปรารถนาชั่ว
0: คิ
1: ดอย่างนี้ไปคิดอย่างนี้เป็นความคิดทางใจคุณใจเป็นความคิดทางใจซ
0: ึ
1: ่งถ้าเกิดขึ้นกับบุคคลไหนก็แสดงว่าเออมันเป็นกิเลสอยู่ในภายในนะ10ประการนี้ไม่ได้เกิดที่กายไม่ได้เกิดที่วาจาแต่เกิดที่ความคิดเกิดทางใจมีอะไรกันนะและข้อสุดท้ายที่เราพูดถึงเมื่อกี้คือปรารถนาชั่วเนาะลายเกณฑ์หมายข้อ10ข้อ9คือริษยาข้อ8คือความตรณีมัจฉริยะข้อ7คือความตีตัวเสมอปราศาสข้อ6คือความลบหลู่มรรคข้อ5คืออุปนาหะความผูกโกรธข้อ4คือความโกรธโกรธะข้อ3คือความหลงโมหะข้อ2คือการประทุษร้ายโทสะข้อ1คือความโลภโลภะนี่ก็นับสิบแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: คือมันในกายสูตรเป็นส่วนที่พึงละทางใจคือหมายว่าละทางกายไม่ได้ละทางวาจาไม่ได้คำถามในที่นี้คือว่าถ้าบอกว่าเรามีสิบอย่างเนี่ยหรือมีสิบแล้วก็สิบเอ็ดสิบสองเนอะเกิดมีสิบสองอย่างเนี่ยคุณจะละยังไงที่ว่าละทางกายก็คือกายใช่ไหมละทางวาจาก็วาจาใช่ไหมละทางใจก็ทางใจแล้วถามว่ากายคุณละไงคุณก็อย่าทำมันก็แค่นั้นแหละสมมติว่าคุณจะฆ่าสัตว์ก็คือก็ไม่ฆ่าแล้วกันก็งดไปละเว้นไปก็ถือว่าวิรัตหรือว่าเวรมณีวาจาก็เหมือนกันมันก็พูดได้แค่นั้นก็อย่าพูดเลยก็แค่นั้นแหละก็ไม่ยากใช่ไหมแต่ทางใจนี่มันจะทำยังไงเพราะมันปึ๊ดขึ้นมาเองมันปึ๊ดมาเองคำว่าปึ๊ดมาเองหมายถึงว่ามันเกิดขึ้นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: เราไม่ได้ว่าเป็นนึกเนาะแต่มันมาเลยอ่ะความริษยาเงี้ยทำไมคนนี้เขาได้สิ่งนี้ทำไมเราไม่ได้มันต้องอย่าได้เอ้ยเอา
0: เจ้าค่ะ
1: คืออาจจะไม่หนักปานนี้นะแต่ว่ามันปึ๊ดขึ้นมา
0: เจ้าค
1: ่ะวิธีละตรงนี้ท่านบอกไปเลยคุณใจเพราะว่าพึงเห็นชัดด้วยปัญญาพึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้นี
0: ่เจ้าค่ะ
1: พึงเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจึงละได้เพราะนั้นต้องละได้ด้วย
0: ปัญญา
1: ปัญญานี่เองปัญญาจึงเป็นหลักสูงสุดได้ในธรรมะวันนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: รายการเราจึงหรือมูลนิธิเราจึงมูลนิธิปัญญาภาวนาไงพัฒนาปัญญาไง
0: เจ้าค่ะ
1: เพื่อที่จะละกิเลสนี่แหละแล้วจะให้เกิดแบบปัญญาคุณต้องมีสติก่อนเพราะถ้าเรารู้เอ้ยเรามีความอิจฉาแล้วนะดิสยาแล้วนั่นละได้แน่เอาไหมนะสมมติเรารู้ว่าเรามีปัญหาอะไรอ่ะเราแก้ได้แน่คือถ้าจะเปรียบเทียบกับคนที่เขาไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรกันใด
0: อันนี้แย่เลย
1: ใช่
0: ม
1: ัน
0: จะหาทางแก้ยากนะเจ้าค่ะเพราะไม่รู้ตัวเจ้าค่ะ
1: แก้ไม่ได้เพราะมันไม่มีสติไม่มีสตินะสัพพัญญะใดๆก็จบไปเลย
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคทีนี้นี่คือข้อที่23
0: เจ้าค่ะ
1: 23วิธีละคือละได้ด้วยปัญญาเนาะปัญญาในส่วนของใจเนาะกายก็คือละด้วยก็คือเว้นมันไปแค่นั้นเองก็คือใช้ความเพียรความพยายามทางกายไปทางวาจาไปส่วนทางใจนั้นก็ใช้ปัญญา
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคจะมาในข้อที่24 ัวข้อที่24ชื่อพระสูตรว่าม
0: หาจุนทะสูตรว่าด้วยพระมหาจุนทะ
1: เจ้าพระมหาจุนทะท่านพระมหาจุนทะก็อยู่ที่แคว้นเจตีอยู่ที่ป่าชื่อสหชาติแล้วก็ถ้าพระอาจารย์จำไม่ผิดนะนี่คือญาติเป็นน้องชายคนหนึ่งของท่านพระสารีบุตรนะท่านจุนทะ
0: เจ้าค่ะ
1: บางทีเขาก็จะเรียกว่าจุนทสามเณรเพราะบวชมาตั้งแต่เป็นเณรแล้วก็เลยยังด้วยความที่ว่าเป็นตัวเล็กอ่ะไม่ได้ตัวใหญ่ก็เลยเรียกเณรกันมาตลอดแม้จะเป็นพระแล้วก็ตามแต่ในที่นี้ก็พูดถึงว่ามหาจุนทะเป็นเรื่องที่ท่านพระมหาจุนทะกล่าวกับภิกษุทั้งหลายตัวนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าเอา10ประการเมื่อสักครู่เนี่ยในข้อที่23เนาะดิดในทางใจนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ที่ว่ามีโลภะโทสะโมหะอะไรเงี้ยมาตรงนี้ด้วยนะตรงนี้นะ
0: เจ้าค่ะ
1: โดยท่านใช้คำว่าการกล่าวอวดความเจริญการกล่าวอวดความเจริญพอเราพูดภาษาไทยเนี่ยนะมันก็เลยจะฟังไปอย่างนี้ว่ากูจะไปกล่าวอวดความเจริญไหมว่าก็โชว์ออฟแบบพูดแบบว่าฉันเก่งยังไงฉันดียังไงอะไรเงี้ยนะ
0: ก็จะ
1: ไม่แต่ว่าในที่นี้เขาไม่ได้พระอาจารย์จุ๋ยมาจากบาลีคำว่าภาวนาวาทังภาวนาในคนใจก็คือแปลการพัฒนาคือคำว่าการพัฒนาเนี่ยเป็นคำแปลภายหลังเขาในทางนักเรียนบาลีเนี่ยเขาจะแปลคำว่าภาวนาคือการทำให้เจริญการไม่เจริญเพราะฉะนั้นพอภาวนาวาทังก็คือพูดถึงความเจริญพูดถึงความเจริญคือคุณต้องการจะขายของในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องการภาวนาเดี๋ยวจะพูดอย่างนี้จะเข้าใจไหมคุณต้องการจะกล่าวเรื่องการภาวนาเอาพูดอีกครั้งหนึ่งภาวนาวาทังนี่คือการกล่าวเรื่องการภาวนาถ้าพูดอย่างนี้ฟังเปรียบเทียบดูนะคุณเดินใจนะกันดมูฟัง
0: เจ้าค่ะ
1: ฟังกรณีที่หนึ่งฟังคำว่าการกล่าวอวดความเจริญมันจะให้เซนส์ของความหมายแบบหนึ่งนะกับอีกคำหนึ่งเราพูดว่าการกล่าวเรื่องการภาวนาก็จะให้เซนส์ความหมายอีกอันหนึ่งนะแต่ทั้งสองคำเนี่ยบอกว่ามาจากคำบาลีเดียวกันว่าภาวนาวาทังภาวนาวาทังบาลีนะแล้วเขาแปลว่าการกล่าวอวดความรู้กล่าวอวดความเจริญการอวดการเจริญการเจริญก็คือการภาวนากล่าวอวดการภาวนายังไงอ๋อก็ภาวนาเรื่องกายศีลจิตปัญญาสี่อย่างนะเรามีการเจริญแล้วเรามีศีลอันเจริญแล้วเรามีจิตอันเจริญแล้วเรามีปัญญาอันเจริญแล้ว4อย่างเวลาเขาจะคุยว่าฉันภาวนาดียังไงคุณใจเวลาจะกล่าวถึงว่าฉันภาวนาเป็นยังไงจะพูดว่ายังไง
0: ก็จะเล่าว่าเราเข้าสมาธิยังไงเราภาวนายังไงอะไรอย่างเงี้ยจ้ะค่ะการแจกแจงวิธีที่เราทำ
1: แล้วจะเราปล่อยวางยังไงจิตฉันชุ่มเย็นยังไงนี่เลย
0: เจ้าค่ะ
1: ก็คือพูดถึงเรื่องการภาวนาของฉัน
0: เจ้าค
1: ่ะฉันมีศีลอันเจริญแล้วอย่างนี้ฉันมีจิตอันเจริญแล้วอย่างนี้ฉันมีปัญญาอันเจริญแล้วอย่างนี้ฉันไปนั่งสมาธิมานะโอ้ฉันวางปุ๊บในกายฉันแบบไม่เห็นอะไรเลยนิ่งเย็นไปเลยก็จะเล่ากันอย่างนี้เข้าใจปะ
0: เจ้าค่ะ
1: การเล่าอย่างเงี้ยคือภาวนาวาทังในที่นี้ก็จะแปลว่าการกล่าวอวดความเจริญคุณใหญ่
0: เจ้าค่ะ
1: ซึ่งอาตมาก็คิดว่ามันคือยังไงนะเนี่ยอ่านท่านใดก็ไม่เข้าใจนะไปดูบาลีอ๋อก็คือพูดเรื่องการภาวนาของตัวเอง
0: เจ้าค่ะ
1: พูดเรื่องการภาวนาของตัวเองเท่านั้นเองซ
0: ึ่
1: งมันทำได้ซึ่งมันทำได้ประเด็นคือตรงนี้คุณใหญ่หากกล่าวเรื่องนี้อยู่เนี่ยการกล่าวเรื่องการภาวนาเนี่ยการเราใช้ศัพท์เขาดีกว่านะท่านวังจะได้งงๆดีนะก
0: ็
1: คือกล่าวอวดความเจริญอยู่อ่ะกล่าวอวดความเจริญคือพูดเรื่องภาวนาของตัวเองอยู่อ่ะแต่ถ้าเกิด10อย่างนะ มีอะไรบ้างโลภะโทสะโมหะโกธะอุปาทาหะมัคคะปราสะมัจฉริยะริษยาความปรารถนาชั่วเข้าครอบงำคนนั้นเนี่ยนะเข้าครอบงำคนนั้นเนี่ยเอ้าแล้วคนที่เขาพูดอยู่ว่าเขามีศีลอย่างนี้มีจิตอย่างนี้เป็นยังไงแต่ว่าทำไมเขายังมีโทสะโมหะโกธะอะไรอย่างนี้อยู่แล้วยังไม่ใช่แค่นั้นคุณใจเมื่อกี้พูดถึงว่าภาวนาวาทังใช่ไหมการกล่าวอวดความเจริญนั้นก็คือพูดเรื่องการภาวนาของตนนี
0: ่
1: หรือยังมีญาณวาทังภาวนาวาทังญาณวาทังคือการกล่าวอวดความรู้ซึ่งพระอาจารย์ไม่อยากจะใช้คำนี้เลยกล่าวอวดเนี่ยหมายถึงพูดถึงเรื่องความรู้แล้วกันฉันรู้อะไรฉันเห็นอะไร
0: เจ้าค่ะ
1: จิตใจฉันเป็นยังไงเอาพูดอย่างนี้แล้วกันสมมติถ้ามีพระภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยมาพูดว่าเนี่ยอาตมาภาพภาวนามาอย่างนี้หรือมีโยมคนใดคนหนึ่งนะเขามาพูดว่าเนี่ยภาวนามาเป็นงี้พูดเรื่องการภาวนาแล้วนี่ฉันรู้เห็นทำนี้ไม่ว่าจะนรกสวรรค์ก็ได้หรืออะไรอ่ะอะไรเรื่องที่มันพิเศษอ่ะธรรมะนี่เป็นอย่างนี้ธรรมะนี่เป็นงี้เขามาคุยจะมาให้ฟัง
0: เจ้าค่ะ
1: นั่นคือญาณวาทังในที่นี้ท่านแปลว่าการกล่าวอวดความรู้พูดเรื่องการภาวนาก็คือภาวนาวาทังในที่นี้ท่านแปลว่าการกล่าวอวดความเจริญก็พูดภาษาให้มันเข้าใจถูกๆก็คือพูดถึงธรรมะพูดเรื่องธรรมะพูดเรื่องการภาวนา
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าคุณพูดเรื่องธรรมะคุณพูดเรื่องการภาวนาแล้วไอ้คนพูดนั้นน่ะดันมีโลภะโทสะโมหะโกรธะอุปาทานมักกะตัณณีริษยาปรารถนาชั่วเขาจะรู้เลยว่าอ้าวคุณไม่รู้จริงนี่นาตรงนี้ครูบาอาจารย์ท่านยึดแล้วไอ้ที่พูดมานั่นน่ะเป็นการกล่าวอวดสิ่งที่ตัวเองไม่มีจริงๆท่านก็ไม่ได้แปลผิดนะคุณใจนะแต่ว่าท่านลึกไงล
0: ึ
1: กลึกว่าการกล่าวนั้นน่ะแล้วคุณไม่มีอ่ะมันคือกล่าวอวดนะ
0: เ
1: ป็นการกล่าวอวดเรื่องการภาวนาเป็นการกล่าวอวดเรื่องธรรมะญาณที่คุณไม่มีเพราะมี10อย่างที่เป็นอกุศลธรรมเปรียบเหมือนคนยากจนแต่มาพูดอวดว่าเนี่ยฉันมีเงินทองนะมีโภคสมบัตินะนั่นนี่โน่นแต่พอถึงเวลาที่ต้องใช้เงินเงียบมิด
0: จ้าค่ะ
1: เงียบมิดคือใจ
0: ไม่ยอมจ่าย
1: ตรงนี้วันหวยออกเนี่ยประจำ
0: จ้าค่ะ
1: ก่อนตอนแทงเนี่ยฉันได้เลขเด็ดมา3ตัวเต็งๆเนี่ยใ
0: ช่ไหม
1: ถ้าถูกเนี่ยฉันจะไปออกรถใหม่แล้วจะซื้อนี่จ่ายนั่นนี่โน่นคุยไปเลยแต่พอหวยออกปุ๊บเงียบมิดคือใจ
0: เจ้าค่ะ
1: การกล่าวมาก่อนหน้านั้นนั่นน่ะคือการกล่าวอวดการกล่าวอวดเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นจุดที่ว่าเอาให้เราตรวจสอบตัวเราเองเนาะว่าการกล่าวอะไรก็ต้องเป็นสิ่งที่ตัวเองทำได้ไหม
0: จริงเจ้าค่ะ
1: แล้วก็ในยะตรงข้ามเราก็พูดถึงว่าถ้าคุณจะพูดอ่ะคุณพูดได้นะการกล่าวอวดความรู้ความเจริญเรารู้ธรรมะนี้เราเห็นธรรมะนี้แต่ว่าแล้วโลภะโทสะโมหะเป็นต้นไม่ครอบงำเขาได้ไม่ครอบงำเขาการกล่าวอวดความรู้การกล่าวอวดความเจริญนั้นน่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: ถือว่าคุณมีจริงนะก็คือเปรียบเหมือนกับคนบอกว่าฉันมีเงินอ่ะเปรียบเหมือนคนที่มีเงินบอกว่าฉันมีเงินนะตรงนั้นตรงนี้ถึงเวลาจริงเอาเงินมาโชว์ได้เอาเงินใช้ได้
0: เจ้าค่ะ
1: มีกล่าวอวดว่ามีทรัพย์แล้วก็เป็นคนมีทรัพย์จริงกล่าวอวดว่ามั่งมีแล้วก็มีความมั่งมีจริงมีโภคะจริงถึงเวลากิจที่ต้องทำก็เอาเงินเหล่านั้นเอาสิ่งเหล่านั้นมาทำได้มาใช้ได้
0: เจ้าค่ะ
1: โอ้นี่ลึกซึ้งนะเนี่ยคุณใจ
0: เจ้าค่ะ
1: ทำให้เราเห็นว่าการแปลพระไตรปิฎกเนี่ยเขาจะมีคำว่าอวดอุตริมนุสธรรมเนี่ยอวดใช้คำนี้เลยกล่าวอวด
0: ใช่เจ้า
1: ก็คือไม่ได้แสดงให้เห็นนะเพราะของพวกนี้มันแสดงให้เห็นกันไม่ได้คุณใจการภาวนานะ
0: เจ้าค่ะ
1: การกล่าวคุณวิเศษใดๆก็แล้วแต่มันไม่ได้แสดงให้เห็นกันได้เพราะฉะนั้นเวลาคุณพูดถึงว่าฉันหายตัวได้นะก็คุณไม่ได้หายตัวให้เขาดูเลยไม่ได้แสดงแต่การที่พูดสิ่งที่คุณไม่ได้แสดงคือการกล่าวอวดนี่ไม่ใช่เป็นความหมายที่ไม่ดีนะคุณอาจารย์นะเป็นความหมายทั่วๆไปในสมัยนั้นนะ การกล่าวอวด
0: อ
1: ๋
0: อเจ้าค่ะ
1: แล้วคุณทำได้จริงไหมถ้าทำได้จริงไม่เป็นอาบัตินะการกล่าวอวดอุตริมุสลัมที่มีในตนเนี่ยไม่เป็นอาบัติปาราชิกแต่ถ้าไม่มีเนี่ยดิเป็นอาบัติปาราชิก
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคนั่นนี่คือข้อที่24คิดว่าวันนี้เราก็มีเวลาเท่านี้เชิญบาน
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเป็นอันว่าในรายการธรรมรอบรุ่นช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกนั้นวันนี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านมาชี้แจงอธิบายในพระสูตรสำคัญทั้งหมดสิ่งพระสูตรด้วยกันนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวคิดว่าถ้าท่านผู้ฟังตั้งใจฟังดีๆเนี่ยก็จะได้แง่คิดดีๆเหมือนกันนะคะจากการรับฟังพระสูตรต่างๆว่าเราเนี่ยควรจะทำตัวอยู่ในคนประเภทไหนควรจะอวดตัวไหมหรือว่าถ้าเราปฏิบัติได้แค่ไหนอย่างไรเราก็ต้องตั้งมั่นมุ่งมั่นทำต่อไปโดยที่ไม่ไปพูดอวดว่าเราเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เราเก่งอย่างนู้นอย่างนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรนคิดว่าน่าจะเป็นข้อคิดที่ได้จากการรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้สักษากันมาในวันนี้ถึงเวลาที่จะต้องนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้ค่ะเราก็จะพบกันในขุดเพชรในพระไตรปิฎกในเช้าวันเสาร์สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนด้วยเวลาเพียงแค่นี้เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เดินบ้านเดินบ้าน
0: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

จะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดินหน้าแคมเปญเที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยว5จังหวัดภาคเหนือตอนล่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดินหน้าแคมเปญเที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยว5จังหวัดภาคเหนือตอนล่างคาดว่าจะช่วยสร้างรายได้ไม่น้อยกว่า30ล้านบาท
6: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เปิดเผยว่าททท.เดินหน้าแคมเปญ Charm of Lower North เที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวยกระดับจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง5จังหวัดได้แก่จังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์จากเมืองผ่านสู่เมืองน่าเที่ยวโดยนำจุดเด่นและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีความหมายและเชื่อมโยงทั้ง5จังหวัดเป็นจุดหมายเดียวกันเพื่อเพิ่มการเดินทางและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการชุมชนและท้องถิ่นโดยกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นนักท่องเที่ยวเจน Y และเจน Z พร้อมจัดกิจกรรมนำร่องในจังหวัดอุทัยธานีณลานริมแม่น้ำวัดอุโปสถารามระหว่างวันที่25ถึง27กันยายนและจังหวัดพิจิตรณบึงสีไฟวันที่14ถึง18ตุลาคมโดยภายในงานมีกิจกรรมศิลปะและหัตถกรรมอาหารและเครื่องดื่มท้องถิ่นการแสดงเวิร์กช็อปและสิทธิประโยชน์จากผู้ประกอบการในพื้นที่กว่า25รายคาดว่าแคมเปญเที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวจะสร้างการรับรู้ศักยภาพเมืองน่าเที่ยวภาคเหนือตอนล่างไม่น้อยกว่า20ล้านคนครั้งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 20,000 คนและสร้างรายได้หมุนเวียนไม่น้อยกว่า30ล้านบาทเพื่อกระตุ้นการเดินทางและกระจายรายได้สู่ชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นพร้อมผลักดัน5จังหวัดเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนปริมประสภาภาครายงาน
1: กรมสรรพากรแนะนำประชาชนบริจาคเงินผ่านระบบ e-donation เพื่อบันทึกข้อมูลการบริจาคและใช้ลดหย่อนภาษีได้
7: นายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรชี้แจงเกี่ยวกับระบบ e-donation และแนวทางการป้องกันช่องโหว่การยักยอกเงินบริจาคของวัดและมูลนิธิว่าระบบ e-donation ไม่ได้มีไว้เพื่อควบคุมการใช้จ่ายเงินของวัดแต่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลเพื่อให้เห็นว่าวัดได้รับเงินบริจาคจำนวนเท่าใดและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้บริจาคที่สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ซึ่งสัปดาห์หน้ากรมสรรพากรจะได้หารือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากรและการตรวจสอบข้อมูลในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ ส่วนกรณีที่มีข่าวการยักยอกเงินบริจาคอธิบดีกรมสรรพากรกล่าวว่าหากพบการกระทำผิดในนามบุคคลเช่นกรรมการหรือผู้ดูแลบัญชีนำเงินไปเป็นส่วนตัวบุคคลนั้นต้องมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่หากเป็นการยักยอกเงินจากมูลนิธิในฐานะนิติบุคคลจะต้องเป็นผู้ดำเนินคดีตามกฎหมายนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสนับสนุนรัฐบาลปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตยานยนต์พร้อมนำข้อเสนอจากภาคธุรกิจเป็นแนวทางในการปกป้องอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
8: นางจิมใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติโดยที่ประชุมเห็นชอบหลักการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตยานยนต์เพื่อใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนการลงทุนและการผลิตจริงในประเทศท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมที่มียอดจดทะเบียนรถยนต์กลุ่มไฟฟ้าทุกประเภทครองสัดส่วนสูงถึง55%ในช่วง7 เดือนแรกทั้งนี้สอทพร้อมสนับสนุนหลักการดังกล่าวอย่างเต็มที่เนื่องจากโครงสร้างภาษีใหม่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการใช้ชิ้นส่วนและวัตถุดิบภายในประเทศการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงผู้ประกอบการ SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานยานยนต์สมัยใหม่โดยสอทอาสาเป็นตัวกลางรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนเพื่อร่วมกำหนดรายละเอียดมาตรการให้มีความชัดเจนเป็นธรรมและครอบคลุมการปกป้องอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่มีมูลค่ากว่า10%ของ GDP และรองรับการจ้างงานกว่า 800,000 คนก่อนที่กรมสรรพสามิตจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้เสาร์ที่12กันยายนครับ2569ขึ้น1ค่ำเดือน10ปีมะเมียครับวันนี้อยู่กับผมครับต้นอานนท์ตาสุคนครับ
0: และอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะ
1: ครับผมพบกันเป็นประจำเลยนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยทุกวันหลังข่าวต้นชั่วโมงพัก6โมงเช้าครับ FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz นะครับรวมไปถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะครับแล้วก็ Facebook Live Fan Page ข่าวยามเช้านะครับแล้วก็เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเข้ามาทักทายพวกเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานกันได้ตอนนี้ไลฟ์สดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้มากันแค่2คนนะครับ
0: บุญประกอบปกกลิ่นนะคะ
1: ครับแล้วก็ทีมงาน New Media นะครับพี่ฟิวพี่โบ๊ทพี่แดนอยู่กับเราในวันนี้ด้วยครับ
0: ค่ะอ่ะต้องขอสวัสดีน้องต้นก่อนรับสายฝนมาพร้อมฝนเลยนะ
1: อันนี้ฝนตกแล้วหรอ
0: ฝนตกจ้าหรือว่าดิฉันเอ่ยที่มาพร้อมฝน
1: เออ
0: ดิฉันมาหลัง
1: ฝนปล่อย
0: นะคะก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนดีกว่าใครอยู่ในพื้นที่ไหนตอนนี้อัปเดตกันได้เลยนะคะ
1: ที่ไหนฝนตกบ้างอย่างเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานช่วงเย็นๆเนาะค่ำค่ำหัวค่ำหน่อยที่กทมเนี่ยฝนตกนะฝนตกปล่อยๆแล้วก็บางพื้นที่ก็หนักอยู่พอสมควรนะครับพื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างส่งข่าวมาบอกกับเราสักนิดนึงนะเรื่องของฟ้าฝน
0: แต่ดิฉันว่าฝนเนี่ยตรงเวลาเหมือนกันนะเพราะว่า4โมงครึ่งเป๊ะเนี่ยตกเลยทุกวันและทุกครั้งนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันก่อนดีกว่าค่ะพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะช่วงวันที่11ถึง13กันยายนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างหรือว่าอีสานตอนล่างรวมถึงภาคกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยภาคตะวันออกด้วยนะคะจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมเลื่อนมาพาดผ่านภาคกลางแล้วก็อ่าวไทยตอนบนภาคตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างด้วยนะคะที่เป็นแบบนี้ก็จะทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยก็มีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะส่วนหลังจากนั้นนะวันที่14ถึง16กันยายนนะคะภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลและภาคตะวันออกและภาคใต้ก็แน่นอนว่ามีฝนตกต่อเนื่องเลยรวมถึงฝนตกหนักมากบางพื้นที่ด้วยส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งของภาคตอนออกของภาคนะคะเนื่องจากว่าความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นเนี่ยที่แผ่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงค่ะและอยากจะให้คนที่อยู่แถวทะเลอันดามันนะก็เวลาที่เดินเรือนะคะก็ต้องระวังฟ้าฝนแล้วก็คลื่นลมด้วยค่ะ
1: ใช่ครับผมแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับในส่วนของพอฝนตกหนักในหลายพื้นที่ต้องบอกว่าสอดคล้องกับประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเลยนะครับที่บอกว่าให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยจนถึงวันที่13กันยายนนี้ซึ่งทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เขาก็มีการประกาศเฝ้าระวังพื้นที่23จังหวัดนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำล้นตลิ่งนะจนถึง13กันยายน69นี้นะครับในพื้นที่หลายจังหวัด23จังหวัดครับอย่างภาคเหนือที่แม่ฮ่องสอนนะที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดเชียงรายที่อำเภอแม่ลาวอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอป่าแดดอำเภอเวียงชัยแม่สายนะครับสุโขทัยที่อำเภอศรีสัชนาลัยเพชรบูรณ์ที่อำเภอศรีเทพวิเชียรบุรีแล้วก็น้ำหนาวนะครับภาคตะวันออกครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะภาคอีสานที่จังหวัดเลยที่อำเภอภูกระดึงท่าลีแล้วก็ภูหลวงครับขอนแก่นที่อำเภอภูผาม่านน้ำพองเวียงเก่าแล้วก็สีชมพูนะครับชัยภูมิที่อำเภอเทพสถิตเมืองชัยภูมิแล้วก็บำเหน็จนรงจังหวัดร้อยเอ็ดที่อำเภอสุวรรณภูมิอุบลราชธานีนะครับแล้วก็ทางภาคกลางที่ลพบุรีภาคตะวันออกที่ชลบุรีที่อำเภอศรีราชาภาคตะวันตกที่ราชบุรีอำเภอสวนผึ้งประจวบคีรีขันธ์ที่300ยอดแล้วก็บางสะพานน้อย ส่วนภาคใต้ครับชุมพรที่อำเภอเมืองชุมพรหลังสวนทุ่งตะโกระนองที่อำเภอกระเปอครับสุราษฎร์ธานีที่อำเภอบ้านนาสารและเกาะพะงันนครศรีธรรมราชที่พิปูนหัวไซฉวางภูเก็ตที่อำเภอถลางเมืองภูเก็ตจังหวัดพัทลุงที่ศรีบรรพตจังหวัดตรังที่กันตังเมืองตรังห้วยยอดและก็นายงสงขลาที่ระโนดสตูลที่อำเภอเมืองสตูลท่าแพและก็ละงูและก็นราธิวาสที่สุขีรินและก็อำเภอแหวงนั่นเองครับ
0: ค่ะก็ใครอยู่พื้นที่ไหนก็เข้ามาทักทายนะคะแล้วก็เช็คอินรายงานตัวกันได้นะเพราะว่าหลายๆที่นะคะตอนนี้เนี่ยสภาพอากาศก็แน่นอนว่าไม่ใช่แปรปรวนหรอกแต่ว่าเริ่มเปลี่ยนแปลงละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปสู่หน
1: ้าหนาว
0: เอ้ยตุลาเน
1: า
0: ะประมาณตุลา
1: ตุลาไปก็จะเป็นหน้าหนาวแต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ฝนอาจจะชุกในหลายพื้นที่สักนิดนึงนะครับก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับทักทายกันมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้เนี่ย
0: เหล็กฝนตกทุกวันนะคะแล้วก็พิษณุโลกนะบอกว่าจังหวัดผิดโลกนี่พิษณุโลก
1: เหรอพิษณุโลกนะ
0: จังหวัดผิดโลกนะอำเภอวังทองจังหวัดผิดโลกอากาศแจ่มใสฟ้าโปร่งนะคะแดดเริ่มออกนะคุณประยงครุฑจันทร์นะคะบอกว่าข่าวยามเช้าภาพแสงสีเสียงชัดเจนดี
1: ขอบคุณค่ะ
0: พิษณุโลกเช่นเดียวกันค่ะ
1: มีพี่พงษ์นาเรศทักมาพี่นาฏอนงค์นะครับส่งสติกเกอร์มานะพี่เจษฎาพงษ์สวัสดียามเช้าครับพี่โกพี่โกซอยโปลิสนะครับทักมาพี่นิคมรุณสวัสดิ์พี่รจนาพี่ประสงค์นะครับพี่รจนาส่งติ๊กเกอร์มารัวๆพี่คมสารพี่สมบัติอันนี้คือส่งติ๊กเกอร์มารายงานตัวกันเนอะพี่สุวิทย์พี่ราตรีพี่รานูพี่กวินฟังอยู่สมุดสมุดสงครามเมื่อสักครู่ข้อความเกินไปแล้วสมุดสงครามนะครับรับฟังสัญญาณข่าวยามเช้าจากมูลนิธิสว่างเบญจธรร
0: มคุณพี่นาฏอนงค์นะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าอากาศโปร่งแล้วก็ฝนตกยามค่ำคืน25องศาที่วังน้ำเย็นพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษมานะวังน้ำเย็นดีนะที่ฉันเรียน A ถึงแซดมาตั้งแต่อนุบาลนะ
1: วังน้ำเย็นอำเภอแสวงหาน
0: ะคะโอ้แต่ละพื้นที่นี่อากาศแตกต่างกันเลยนะนะคะรวมถึงทางกรุงเทพมหานครด้วยค่ะ
1: ครับผมไปดูกันต่อเรื่องนึงที่หลายคนรอกันอยู่เรื่องไทยช่วยไทยพลัสนะครับเพราะว่าหลายคนบอกว่าเดือนนี้คือเดือนกันยายนคือเป็นเดือนสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40
0: คุณเหลือกี่บาท
1: 300กว่าบาทยังเหลืออยู่บางคนหมดแล้ว
0: ดิฉันเหลือ125บาท
1: นะเขาบอกว่าโอ้อยากจะให้ต่อจังเลยคือไม่ใช่แค่เราเนอะในฐานะคนใช้เนอะพ่อค้าแม่ขายก็อยากให้ต่ออายุจังนะครับซ
0: ึ่
1: งทางด้านนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเองก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเรียกร้องให้ขอเพิ่มหน่อยได้ไหมสัก 1-2 เดือนเนอะซึ่งท่านรองนายกเองก็บอกว่าเดี๋ยวรับไปพิจารณาแล้วเดี๋ยวนำไปเสนอท่านนายกก่อนนะครับซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะพิจารณาต่ออายุโครงการเนี้ยท่านบอกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาวิกฤตพลังงานแล้วก็ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยมันยังคงผันผวนอยู่เนอะแล้วก็ปรับตัวสูงขึ้นมันส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนอยู่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการนี้เนี่ย26ล้านคนพอมารวมกับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้เงินเพิ่มในส่วนของค่าใช้จ่ายวงเงินซื้อสินค้าเนี่ยอีก13ล้านคนรวมแล้วเนี่ยมีคนได้รับประโยชน์จากไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ย40ล้านคนขณะเดียวกันมีร้านค้ารายย่อยเนี่ยเข้าร่วม1ล้านกว่ารายนะครับทั่วประเทศเลยนะเกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 150,000 ล้านบาทแล้วสัดส่วนที่ใช้กันเยอะที่สุดเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพมหานครกระจายอยู่ที่ร้อยละ16-17ที่เหลือก็กระจายอยู่ทั่วประเทศเลยแล้วก็เป็นร้านค้ารายย่อยซะส่วนใหญ่ด้วยนะในโครงการนี้ซึ่งท่านรองนายกเองนิติบอกว่าเดี๋ยวพอมาดูว่าเดี๋ยวพอปรับเงื่อนไขปุ๊บถ้ามีการต่ออายุขึ้นมาจริงๆเนี่ยจะเป็น60-40หรือเป็น50-50ดีก็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวไปพิจารณากันก่อนนะครับ
0: ค่ะทางด้านของกระทรวงการคลังก็เมื่อสักครู่นี้ก็บอกว่าก็มีข้อจำกัดหลายๆอย่างแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปคุยกันใช่ไหมคะทางกระทรวงการคลังก็จะมีการต่อยอดการขายบนแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งจะมีการวิเคราะห์การถ่ายการขายนะคะผ่าน AI นกกระซิบAI นกกระซิบคืออะไรคือมีการเปิดโอกาสร้านค้าขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันด้วยนะคะโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสเช่นเดียวกันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงสำรวจพื้นที่สำรวจร้านค้าแล้วก็เชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าใช้ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินอันนี้อาจจะเอาไว้สำหรับต่อยอดหรือว่าอาจจะเอาไว้พัฒนาสำหรับในเรื่องของ ทยช่วยไทยพลัสต่อไปก็ได้นะคะเพราะเป็นถุงเงินเหมือนกันเนาะน่าจะเป็นตัวช่วยวิเคราะห์การขายที่ทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นแล้วก็มียอดขายมากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็จากการที่ท่านไปลงพื้นที่นะคะพบว่ามียอดขายจากพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะน้องต้นแล้วก็หลังจากนี้นะคะก็ต้องพลัสให้ร้านค้าขายของได้เก่งขึ้นแล้วก็บริหารต้นทุนได้ดีขึ้นเพราะว่านกกระซิบเนี่ยจะช่วยวิเคราะห์การขายฟรีทำให้ร้านค้ารู้ว่าวันไหนแล้วก็สินค้าไหนเนี่ยที่ขายดีที่สุดนะคะซึ่งจะทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนแล้วก็เตรียมสินค้าให้เพียงพออย่างเช่นวันนี้เฉาก๊วยขายดีที่สุดวันพรุ่งนี้ก็อนุมานได้ว่าก็อาจจะขายดี
1: ก็เอาเฉาก๊วยมา
0: แล้วก็อาจจะไปลดตัวเต้าถึง
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: ทำไมขนมในหัวดิฉันเป็น
1: ไม่เป็นขนมแบบว่าของหวาน
0: นะคะก็อาจจะลดตรงนั้นไปนะแล้วก็สามารถต่อยอดไปสู่การขอสินเชื่อ AI นกกระซิบได้ด้วยโดยที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันค่ะแต่ว่าบสย.ก็จะเป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วก็กิจการได้ง่ายขึ้นแล้วก็สินเชื่อ AI นกกระซิบนะคะก็จะมีการทำผ่านกรุงไทยธนาคารกรุงไทยนะแล้วก็ธนาคารออมสินโดยที่ธนาคารกรุงไทยเนี่ยจะมีสินเชื่อ 10,000 โอ้ยชื่อนะอันนี้ก็ชื่อก็ต้องจำนะนะสินเชื่อ 10,000 เงินก้อนสำหรับพ่อค้าแม่ค้าถุงเงินผ่อนเริ่มต้น500บาทต่อเดือนดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ11บาทต่อปีวงเงินสูงสุด 500,000 บาทและสินเชื่อ SME Size Select สำหรับร้านค้าที่ใช้ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินวงเงินสูงสุด3ล้านบาทส่วนธนาคารออมสินมีสินเชื่อ QR มหาเฮงบวกกับนกกระซิบด้วยเงินสูงสุด 50,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือนอ่ะเดี๋ยวเรามากระซิบอีกทีภายหลังว่าจริงๆแล้วตัวโครงการ AI นกกระซิบเนี่ยดำเนินการไปถึงไหนแล้วนะคะแล้วก็เปิดให้มีการกู้หรือว่า
1: ซึ่งตอนนี้ก็เปิดให้ใช้ลองใช้ในเบื้องต้นนะของ AI นกกระซิบเวลาเช็คยอดขายหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีเบื้องต้น
0: นะเสียงเงินเข้าแล้วอะไรงั้นใช่ไหม
1: ประมาณนั้นด้วยของแอปถุงเงินนะก็เดี๋ยวไปใช้กันสำหรับพ่อค้าแม่ค้าในแอปถุงเงินด้วยนะครับจากเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเดี๋ยวขออนุญาตไหนๆก็เกี่ยวกับเรื่องของไทยช่วยไทยหรืออะไรแบบนี้แล้วนะมันมีโครงการหนึ่งที่ชื่อว่าไทยเที่ยวไทยพลัสอันนี้เป็นเที่ยวนะอันนี้เป็นเที่ยวซึ่งต้องบอกว่ามันก็สอดคล้องเดี๋ยวนี้เวลามีโครงการอะไรก็จะมีแบบพลัสอะไรอย่างนี้มานะซึ่งอันนี้คือไทยเที่ยวไทยพลัสแต่อันนี้ยังไม่ได้เข้าครม.แต่ว่ามีแนวทางมาแล้วเรียบร้อยเบื้องต้นอันนี้เป็นข้อมูลจากทางด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาให้สัมภาษณ์ถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศเนอะคือเที่ยวในประเทศนี่แหละไตรมาสที่4ของปี69ก็คือช่วง3เดือนสุดท้ายเนอะของปลายปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงต้นปี70เขาจะสร้างแรงจูงใจให้คนเนี่ยออกมาเที่ยวกระจายรายได้ไปสู่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวกันนะครับเบื้องต้นเขาบอกว่าโครงการนี้เนี่ยจำนวนทั้งสิ้น1ล้านสิทธิ์น
0: ะ
1: โดยประชาชน1คนสามารถใช้สิทธิ์ได้สูงสุดไม่เกิน5สิทธิ
0: ์
1: นะครับโดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พักตามจริงแต่ไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนเพื่อให้การใช้จ่ายเนี่ยเป็นไปอย่างเหมาะสมป้องกันแบบว่าการปรับขึ้นราคาที่พักเกินจริงด้วยขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยวในรูปแบบโคเพเมนต์ในการจ่ายร่วมกันระหว่างภาครัฐกับประชาชนสนับสนุนวงเงินถ้าเป็นเที่ยวเมืองหลักเนี่ยให้ไป 1,500 บาทถ้าเที่ยวเมืองรองให้ไปเลย 2,000 บาท
0: ค่ะโอ้โห
1: ซึ่งคูปองท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเป็นโครงการสมัยก่อนที่มีเมื่อก่อนมันก็จะมีไทยเที่ยวไทยแบบนี้อยู่นะเป็นแบบว่าเป็นแบบจ่ายค่าที่พักอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก่อนหน้านี้คูปองท่องเที่ยวเนี่ยจะได้แค่เรื่องของร้านอาหารซะส่วนใหญ่แต่เดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มพวกสปาการนวดนะครับแพ็กเกจการท่องเที่ยวเช่นจะไปดำน้ำไปล่องเรือเพื่อจะเกิดการใช้จ่ายในวงเงินเรื่องของห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับโดยคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนกันได้เนี่ย1ตุลาคม69นะครับแล้วก็กำหนดช่วงการใช้สิทธิ์เนี่ย2ระยะระยะแรกเนี่ยคือใช้ช่วง1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม69อีกช่วงหนึ่งใช้หลังจากนั้นปี70หลังปีใหม
0: ่
1: 16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์ปี70เขาจะเว้นช่วงปีใหม่ไว้1เดือนเพื่อให้มาตรการเนี่ยเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมซึ่งงบในการใช้โครงการนี้คืองบประมาณจากเงินกู้ 4,000 ล้านบาทและคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาท
0: ค่ะ ค่ะแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงเนาะทางด้านของรัฐบาลนะคะก็ทราบดีว่าพอมีโครงการอะไรแบบนี้ขึ้นมาก็มักจะมีเขาเรียกว่าการปั่นกันนะหรือหนึ่งปั่นอะไรรู้ไหมเงิน
1: เหรอ
0: เขาเรียก
1: ค่าที่พักเหรอ
0: ค่าที่พักมีการปั่นค่าที่พักกันมากเขาเรียกว่าเพิ่มอ่ะ
1: อยู่ดีก็ขึ้นราคาอ
0: ยู่ดีก็ขึ้นราคามีการปั่นราคาค่าที่พักเองหรือแม้แต่กระทั่งการทุจริตมีแน่นอนนะคะแล้วก็แก๊งสแกมเมอร
1: ์
0: โอ้โหก็ยังมีอยู่นะคะก็ทางด้านของรัฐบาลเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตนะแล้วก็การปั่นราคาค่าที่พักแล้วก็จะมีการขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์สำหรับผู้ประกอบการแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เคยมีพฤติกรรมทุจริตจากโครงการที่ผ่านๆมาแล้วด้วยและในโครงการที่ผ่านๆมามีการขึ้นแบ็คลิสต์แล้วกว่า 1,000 รายอุ้ยคุณเยอะเหมือนกันนะนะคะรวมถึงกำหนดให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารเพื่อยืนยันราคาห้องพักในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนด้วยไม่ใช่ปีก่อน500บาทปีนี้ขึ้นมา 1,500 ถามว่าขึ้นได้ไหมมันขึ้นได้แหละเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยเศรษฐกิจก็ไม่เหมือนกันอะไรก็ไม่เหมือนกันแต่มันต้องดูเหตุผลว่ามันสมเหตุสมผลหรือเปล่าขึ้นมา 2-3 เท่าตัวเนี่ยก็ต้องดูนะว่าปัจจัยคืออะไรนะคะเพื่อที่จะให้โครงการเนี่ยดำเนินไปด้วยความโปร่งใสแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยซึ่ง อันนี้อ่ะก็ยังมีการติดตามในเรื่องของกรณีพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะ
1: ใช่ไปดูวัดเนื้อสถานที่ประวัติศาสตร์อะไรแบบนี้
0: พวกเราก็ไปทัศนศึกษาก
1: ันที
0: ่
1: อยุธยา
0: ถูกต้องค่ะก็แน่นอนว่าเราก็ไปกันแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออประเทศไทยเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากจริงๆแล้วก็มีสถานที่ที่เป็นประวัติศาสตร
1: ์
0: น่าที่จะไปหาความรู้แต่อย่างเช่นกรณีวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยเป็นสถานที่สำคัญในทางด้านทั้งประวัติศาสตร์เองศาสนาเองแล้วก็การท่องเที่ยวมีพระนอนอันเป็นที่เคารพสักการะแล้วก็มีพระราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์หลายๆพระองค์เลยนะคะรวมถึงพระปางริมน้ำด้วยจึงจัดเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทีนี้พอมีประเด็นนี้ขึ้นมาทางด้านของไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือว่ากระทรวงวัดเองเนี่ยก็เห็นว่าเอาล่ะเดี๋ยวอาจจะต้องมีการจัดการสักนิดนึงแต่ว่ายังไงก็ตามแต่อยากให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวค่ะแยกแยะระหว่างพฤติกรรมของบุคคลกับศาสนาแล้วก็ประวัติศาสตร์แล้วก็ความศรัทธาที่มีต่อสถานที่ได้นะคะก็อยากจะให้หลายๆคนนี่แหละค่ะไปท่องเที่ยวในประเทศไทยกันแล้วก็อุดหนุนกันบางทีเนี่ยความผิดพลาดอย่างเงี้ยเป็นความผิดพลาดเฉพาะบุคคลเนาะ
1: ใช่ถูกต้อง
0: ทางด้านของรัฐบาลเขาก็พยายามที่เขาจะแก้ปัญหาตรงนี้อยู่นะคะ
1: ในไหนก็พูดถึงเรื่องของวัดพุทธไทยสวรรค์เน
0: า
1: ะเมื่อวานนี้ทางกองบังคับการกองบังคับการปราบปรามเขามีการแถลงเรื่องนี้อยู่น
0: ะ
1: เรื่องของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ที่ว่าเรื่องของการยักยอกเงินวัดฟอกเงินและเขายึดเงินในกุฏิกว่า100ล้านบาทนะทองคำกว่า 1,000 บาทอันนี้ตามที่เขาแถลงนะแล้วก็พบเงินในบัญชี290ล้านบาทขณะที่สีกาคนสนิทก็พบเงินในบ้าน3ล้านบาททองคำ90บาท เอกสารที่ดินและบัญชีอีก10รายการอันนี้เราทำงานทั้งชีวิตนี่อาจจะไม่ได้ถึงขนาดนี้นะ
0: คุณขาเงินเดือนข้าราชการ
1: นะที่เขาเอาเลยนะเขาบอกข้าราชการคนหนึ่งตก40กว่าล้านบาทตลอดอายุราชการไม่น่านะไม่น่าถึงนะซึ่งนี่อันนี้คือเขาแถลงผลการจับกุม

0: ลักฐานการรับโอนเงินและออกใบอนุโมทนาบัตรหลายรายการยอดเงินประมาณ100ล้านบาทเศษนะปรากฏว่าเงินบริจาคตามใบอนุโมทนาเนี่ย100ล้านบาทเศษเนี่ยในฐานะเจ้าอาวาสลงนามเงินไม่ได้เข้าบัญชีวัดนะพอตรวจสอบธุรกรรมเงินของสีกาคนสนิทก็มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมานะและก็เขาไม่มีรายได้ประจำนะทั้งที่ไม่มีรายได้ประจำแล้วพบว่ามีทั้งบ้านทาวน์เฮาส์2หลังมูลค่ารวมกว่า4ล้านบาทรถยนต์และเงินฝากธนาคารกว่า5ล้านบาทอำพรางการถือครองโดยการใช้ชื่อลูกซึ่งพฤติกรรมเนี่ยเชื่อว่ามีการสมคบกับการฟอกเงินกับทางสมีโชติทิดโชตนะครับทำให้วัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามนำไปสู่การขออนุมัติศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบออกหมายจับสมีโชติแล้วก็สีกาคนสนิทตามหมายจับนะครับ
1: ซึ่งอย่างที่น้องต้นบอกเลยเงินฝากในบัญชีกว่า290ล้านบาทนะคะทองคำ90บาทเอกสารที่ดินบัญชี10รายการแล้วก็โอ้โหเอกสารอีก18รายการกรมธรรม์สุขภาพใบประกันทองคำคุณรวมประมาณ215ล้านกว่าบาทนะ
0: โอ้
1: อันนี้คือรวมทั้งหมดรวมทองคำรวมสินทรัพย์รวมอะไรทั้งหมดเลยนะแล้วก็อันนี้ดิฉันตามข่าวเนาะได้ข่าวว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือปลอมตัวเข้าไป
0: เป็นลูกศิษย์ลูกหา
1: เป็นลูกศิษย์ลูกหาแต่ว่าจริงๆแล้วเขาปลอมตัวไปเพื่อที่เขาจะไปดูเรื่องของเส้นทางการเงินนี่แหละแต่เผอิญก็มีการเห็นความผิดปกติเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าตอนที่ประเคนข้าวกันเห็นสายตาเขาบอกว่าเป็นสายตาเป็นประกาย
0: เลยหรอ
1: เลยจริงๆสายตาเป็นประกายวิงวิงเขาก็เลยมีความรู้สึกเอ้ยมันผิดปกติไม่ใช่สายตาที่สีกาจะมอง
0: กับ
1: พระอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วตามกฎเนี่ยเขาให้มีระยะห่างในการนั่งแล้วก็ให้มีระยะห่างในการมองหน้าหรือสบตากันด้วยนะหมายว่ามีระยะอาจจะสบตากันแป๊บหนึ่งไม่เกิน3วินาทีอะไรอย่างนี้นะจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของความเหมาะสมทีนี้พอทางด้านของสายสืบเข้าไปเห็นนะมันไม่เหมาะสมแฮะแล้วมันก็มีความผิดปกติก็เลยไหนๆก็ไหนๆละตรวจสอบไปด้วยเลยละกันทั้งสองอย่างนะคะ
0: ซึ่งทางตำรวจเขาเตือนพุทธศาสนิกชนสักนิดนึงในการโอนเงินเนอะเพราะว่าเดี๋ยวนี้พอโอนไปถ้าสมมติว่าเอ้ยมันไม่ได้ขึ้นเป็นบัญชีวัดเดี๋ยวนี้สามารถสแกน
1: โอนได้นะเวลา
0: ซึ่งถ้าสมมติเอ้ยมันไม่ใช่บัญชีวัดเนี่ยมันรู้สึกผิดปกติแล้วถูกไห
1: ม
0: นะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาให้ตรวจสอบเนี่ยโอนเข้าบัญชีธนาคารในนามวัดเนอะลงทะเบียนรับบริจาคเนี่ยมันจะมีระบบอีโดเนชั่นของกรมสรรพากรเท่านั้นถ้าพบว่าโอนเข้าบัญชีส่วนตัวหรือว่าเข้าบัญชีบุคคลอื่นหรือมูลนิธิอื่นใดที่แทนชื่อวัดเนี่ยแม้จะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรมาก็จริงก็ขอให้ตรวจสอบให้รอบคอบก่อนละกันเนอะว่าเงินบริจาคของเราเนี่ยมันถึงหรือเปล่าแล้วมันถูกใช้มาถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่านะครับ
1: เอาจริงๆแล้วพอคนทำบุญก็อยากได้บุญเนาะนะคะ
0: คือบางคนชอบคิดว่าฉันให้ไปแล้วก็ให้ไปเถอะถือว่าเรามีเจตนาให้ไปนะแต่จริงๆอยากให้ดูว่าเงินบริจาคของเรามันถึงว่ามันถึงวัดจริงๆไหมหรือมันถูกวัตถุประสงค์ที่เราต้องการจริงๆไหม
1: เป็นว่าเราสนับสนุนให้คนทุจริตนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกับเรื่องของทุจริตกันอีกสักรอบนึงไหมแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอไปพักก่อนนะคะเพราะว่าก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่นอกเหนือจากเรานะ
0: มีติดของร้องข่าวนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันครับพักกันสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อ

0: งานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
1: ่อตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
2: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมัดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินคดีเครือข่ายผู้กระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาทด้วยกันแล้วยืนยันว่าดำเนินคดีให้ถึงที่สุดโดยไม่มีการละเว้นพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่11กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการแถลงข่าวความคืบหน้าคดีทุจริตการจัดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ณสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือตัวย่อปปง.ซึ่งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ปปช.ปปท.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกองบังคับการตำรวจสอบสวนกลางครับโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคดีดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบราชการซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการขยายผลอย่างต่อเนื่องโดยที่ผ่านมาทางกระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนสิทธิ์และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เลิกจ้างผู้ที่มีคะแนนผิดปกติแล้วกว่า 5,000 รายรวมถึงสั่งการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและทางวินัยด้วยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ทั้ง7หน่วยงานก็ทำให้ล่าสุดนั้นสามารถสืบสวนขยายผลและยึดอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับกระบวนการทุจริตได้แล้วรวมมูลค่ากว่า320ล้านบาทด้วยกันซึ่งทางปปง.กำลังเร่งวิเคราะห์เส้นทางการเงินเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเพิ่มเติมกันต่อไปครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันเลยครับว่าทางรัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดหรือดำรงตำแหน่งระดับใดโดยใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินคดีอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและถอนรากถอนโคนกระบวนการทุจริตเพื่อคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้เข้าสอบด้วยความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงและขอให้ประชาชนมั่นใจว่าจะไม่มีอิทธิพลใดๆเข้ามาแทรกแซงคดีนี้ได้และรัฐบาลจะรายงานความคืบหน้าเป็นระยะกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของผลงานรัฐบาลโดยมีการโชว์ผลงานรัฐบาลนายกรัฐมนตรีอนุทินนอมินีก็ลดลง 81.77% ยึดอายัดทรัพย์กว่า 20,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีมีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาทุนต่างชาติใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีรวมทั้งการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและยืนยันว่าทุกฝ่ายรับข้อสั่งการปิดชื่อถือพฤติกรรมของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรวมทั้งการลงพื้นที่ตรวจธุรกิจขยายผลเส้นทางการเงินส่วนตัวเคารพทุกความเห็นและการแสดงออกภายใต้กฎหมายมั่นใจว่าทุกฝ่ายพร้อมร่วมมือกับรัฐบาลในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติครับสำหรับความคืบหน้าในการดำเนินงานอย่างบูรณาการก็มีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รายงานการจดทะเบียนบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงถึงร้อยละ 81.77เดือนสิงหาคม2569เหลือเพียง163รายลดลงจากจำนวน894รายในเดือนสิงหาคม2568ครับ ขณะที่สำนักงานปปง.ก็มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมในคดีเครือข่ายยิมเรียกเบนสมิธอีก34รายการด้วยกันมูลค่าประมาณ 8,269 ล้านบาทรวมทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดในคดีดังกล่าวทั้งหมดจำนวน102รายการมูลค่ารวมกว่า 23,992 ล้านบาทครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในการปราบปรามทุนเทาและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างต่อเนื่องแหละครับและสำหรับการลงพื้นที่เกาะพังงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็พบกลุ่มนิติบุคคล112รายที่มีข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างด้าวเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและต้องดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนรวมถือครองที่ดิน124แปลงเนื้อที่ประมาณ86ไร่3งาน 42.4 ตารางวาโดยในจำนวนนี้104รายเป็นกรณีตรวจพบใหม่และ8รายเป็นกรณีที่มีคำพิพากษาศาลแล้วขณะที่มีการสั่งจำหน่ายที่ดินแล้ว8รายรวม9แปลงและอยู่ระหว่างดำเนินการในรายอื่นตามขั้นตอนของกฎหมายขณะที่นายกรัฐมนตรีก็มีคำสั่งเด็ดขาดกวาดล้างเอาโทษกลุ่มบุคคลที่ใช้ช่องว่างทางกฎหมายใช้คนไทยเป็นนอมินีหรือประกอบธุรกิจโดยมิชอบแล้วในขณะเดียวกันทางรัฐบาลก็ยืนยันว่าเปิดรับการลงทุนที่ถูกต้องปิดทางธุรกิจผิดกฎหมายครับส่งเสริมผู้ประกอบการหรือนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้ประกอบธุรกิจและสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยนั่นเองครับพี่น้องและไปตามกันที่ประเด็นเรื่องสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยรัฐบาลได้เปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบใช้ข้อมูลยอดขายจริงช่วยเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายทางรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังได้เปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อช่วยพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากยิ่งขึ้นโดยนำข้อมูลยอดขายจริงจากแอปพลิเคชันถุงเงินมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาสินเชื่อพร้อมเปิดทางเลือกให้ผู้ประกอบการเลือกวงเงินให้เหมาะกับขนาดและความต้องการของธุรกิจผู้ประกอบการก็สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการได้ดังต่อไปนี้1. สินเชื่อนกกระซิบเพื่อร้านค้าถุงเงินของธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นสินเชื่อ SME ไซส์เล็กวงเงินสินเชื่อสูงสุด3ล้านบาทต่อรายและสินเชื่อ 10,000 วงเงินสูงสุด 500,000 บาทต่อรายซึ่งทั้ง2โครงการนี้ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อครับ 2. สินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงคูณนกกระซิบของธนาคารออมสินครับซึ่งอนุมัติวงเงินสินเชื่อสูงสุด 50,000 บาทต่อรายอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.75% ต่อเดือนไม่ต้องใช้หลักประกันและไม่คิดค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อครับ 3. โครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสและโครงการค้ำประกันสินเชื่อเครดิตพลัสของบสย.ซึ่งสนับสนุนกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าผ่าน2โครงการหลักในวงเงินต่อรายเริ่มต้นที่ 5,000 บาทถึง100ล้านบาทโดยค่าธรรมเนียมเริ่มต้นที่ร้อยละ1ต่อปีตามระดับความเสี่ยงครับและนอกจากนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยยังร่วมกันจัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อภายใต้โครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อรองรับความต้องการด้านเงินทุนหมุนเวียนสภาพคล่องและการขยายกิจการของผู้ประกอบการในแต่ละกลุ่มกันด้วยครับอย่างไรก็ตามแต่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารที่ขอสินเชื่อครับพี่น้องและไปติดตามโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านสิทธิ์ด้วยกันซึ่งจะมาพูดถึงความคืบหน้าในโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านสิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักคูปองท่องเที่ยวหวังกระตุ้นการท่องเที่ยวต่อเนื่องต้นปี2570ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้าคือปี2570โดยทางรัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะด้วยกันอันได้แก่ ระยะแรกคือระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคม2569และระยะที่2คือระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมครับแล้วโครงการนี้ก็ใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทด้วยกันโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน50ครับสนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนแล้วในขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองครับพี่น้องซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารอาทิบริการนวดและสปาก็ได้ดำน้ำและล่องเรือก็ได้อย่างนี้เป็นต้นเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายในห่วงโซ่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างกว้างขวางแหละครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและการปั่นราคาที่พักโดยได้ดำเนินการขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวที่เคยมีพฤติกรรมทุจริตจากโครงการในระยะที่ผ่านมาแล้วกว่า 1,000 รายด้วยกันรวมไปถึงกำหนดให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารเพื่อยืนยันราคาห้องพักในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและภาคธุรกิจท่องเที่ยวนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งได้เป็นประธานและเป็นสักขีพยานลงนาม MOU การโฆษณาอย่างรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์และ MOU ยกระดับตลาดเป็นธรรมเพื่อผู้บริโภคและ SME สุจริตครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เป็นประธานและเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือหรือ MOU 2ฉบับเพื่อยกระดับการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของการโฆษณาอย่างมีความรับผิดชอบของกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์รวมไปถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME สุจริตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคที่โรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการคุ้มครองประชาชนจากการบริโภคสินค้าและบริการและได้เน้นย้ำเรื่องการป้องกันโฆษณาเกินจริงและการซื้อขายที่ขาดความโปร่งใสจึงกำชับให้ทางสคบทำงานเชิงรุกป้องกันปัญหาตั้งแต่ข้อมูลโฆษณาที่ประชาชนได้รับควบคู่ไปกับการสนับสนุนผู้ประกอบการให้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและเป็นธรรมโดยการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายลงนาม MOU 2ฉบับคือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการโฆษณาอย่างรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์ระหว่างสคบกับผู้ประกอบธุรกิจด้านโฆษณาและบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เรื่องการยกระดับตลาดที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ SME สุจริตระหว่างสคบกับสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเทศไทยโดยความร่วมมือทั้งสองฉบับนี้จะช่วยสร้างมาตรฐานร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคธุรกิจและสมาคมวิชาชีพนั่นเองครับและสำหรับสาระสำคัญของ MOU ด้านการโฆษณาอย่างรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์ระหว่างสคบกับภาคีเครือข่าย5องค์กรนั้นก็มุ่งยกระดับมาตรฐานการโฆษณาให้ถูกต้องโปร่งใสและคำนึงถึงสิทธิ์ของผู้บริโภค โดยส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายพร้อมผลักดันให้ผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบต่อข้อมูลที่เผยแพร่ออกไปและเปิดเผยวัตถุประสงค์ทางการค้าให้ผู้บริโภครับรู้อย่างชัดเจนแล้วครับส่วน MOU กับสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยก็มุ่งยกระดับตลาดที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ SME สุจริตผ่านการพัฒนาระบบรับรองผู้ประกอบการที่น่าเชื่อถือหรือ Trust SME เพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าและบริการได้อย่างมั่นใจพร้อมพัฒนากลไกระงับข้อพิพาทที่รวดเร็วเป็นธรรมและเข้าถึงง่ายรวมถึงจัดอบรมให้คำปรึกษาและจัดทำคู่มือซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการรายเล็กปฏิบัติตามกฎหมายได้ถูกต้องลดความเสี่ยงในการกระทำผิดโดยไม่ได้เจตนานั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับสคบให้ยกระดับการทำงานหลังได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569 2รางวัลด้วยกันขยายการให้บริการครอบคลุมความเดือดร้อนของประชาชนมากขึ้นพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบเปิดเผยภายหลังที่สคบได้รับมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569 2รางวัลด้วยกันโดยกำชับให้ทางสคบนำผลงานที่ได้รับรางวัลไปขยายผลกับงานรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนให้ครอบคลุมทุกช่องทางสานต่อนโยบายของรัฐบาลที่ให้หน่วยงานภาครัฐลดขั้นตอนลดเวลารอและทำให้ประชาชนติดต่อราชการได้ง่ายขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่ารางวัลเป็นเพียงเครื่องมือสะท้อนว่าระบบงานเดินมาถูกทางหรือไม่ไม่ใช่ปลายทางของงานคุ้มครองผู้บริโภคสิ่งที่ต้องวัดกันจริงๆนั่นก็คือผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับการดูแลรวดเร็วขึ้นหรือไม่ต่างหากครับและพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้สคบขยายการให้บริการของพี่ปกป้องให้ครอบคลุมทุกช่องทางที่ประชาชนใช้ติดต่อทั้งสายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connectและเว็บไซต์ของสำนักงานโดยให้พัฒนาระบบแชทบอท AI ให้ตอบคำถามได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นและเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อให้เรื่องที่อยู่นอกอำนาจหน้าที่ของสคบนั้นสามารถส่งต่อไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับโดยจะบูรณาการร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือตัวย่อสมอสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และหน่วยงานที่กำกับดูแลสินค้าและบริการแต่ละประเภทนั่นเองครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับนับถอยหลังอีก30วันเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569พี่น้องที่รักทั้งหลายร่วมกันนับถอยหลังอีก30วันเท่านั้นหรือ1เดือนที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครที่จะถึงนี่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลและกรุงเทพมหานครพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกสู่การประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยเครือข่ายการเดินทางที่หลากหลายและครอบคลุมครับตั้งแต่ระบบขนส่งสาธารณะสมัยใหม่ไปจนถึงรถตุ๊กๆอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยแล้วครับและทุกๆเส้นทางก็พร้อมมากๆเลยทีเดียวครับทั้งความสะดวกสบายและเสน่ห์ของเมืองหลวงแห่งนี้อย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนคนไทยมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกในงานประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้กันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภ หลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค

0: 6นาฬิกากับอีก52นาทีนะครับเดี๋ยวกลับมาสั้นๆนิดนึงในส่วนของข่าวยามเช้าหลังจากฟังข่าวจากตีของร้องข่าวกันไปแล้วนะครับมาดูเรื่องของการปรับทุนนอมินีกันก่อนสักนิดนึงแบบสั้นๆนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเขาลุยเต็มที่เลยนะทั้งเรื่องของนอมินีต่างชาติผิดกฎหมายทุนเทาอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้มาเนี่ยเขาบอกว่านอมินีลดลง 81% เลยนะเออความคืบหน้าเขาบอกว่าทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอันนี้เป็นข้อมูลจากทางด้านนายเอกภพเพ็ญพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องของการปราบนอมินีนี่แหละเขาบอกว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขามีการรายงานการจดทะเบียนบริษัทในกลุ่มเสี่ยงนอมินีเนี่ยลดลงถึง 81.77 โดยเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเหลือแค่163รายลดลงจาก894รายเลยนะแล้วก็ขณะเดียวกันทางปปง.เขามีมติในการยึดอายัดทรัพย์ในคดีเครือข่ายของคุณเบนสมิธนะครับอีก34รายการมูลค่ากว่า 8,200 กว่าล้านบาทด้วยนอกจากนี้มีการลงพื้นที่เกาะพะงันของสุราษฎร์พบกลุ่มนิติบุคคล112รายที่มีข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างด้าวที่เกินกฎหมายกำหนดแล้วก็ถือครองที่ดิน124แปลงเนื้อที่ประมาณ86ไร่โดยจำนวนนี้104รายเป็นกรณีตรวจพบใหม่นะครับแล้วก็นอกจากนี้นี่ไปลงห้วยขวางด้วยใกล้ๆเรานี่แหละบรรณาการห้วยขวางโดยกรมการปกครองร่วมกับตม.แล้วก็หลายหน่วยงานเลยไปดูเบื้องต้นเนี่ยพบสถานประกอบการและโรงแรมบางแห่งไม่มีใบอนุญาตแล้วก็ก่อสร้างดัดแปลงอาคารก็ไม่ได้รับอนุญาตเข้าข่ายการใช้คนไทยเป็นนอมินีก็สั่งสอบสวนขยายผลผู้ถือหุ้นเส้นทางการเงินการถือครองที่ดินและผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
1: แล้วก็ล่าสุดทางด้านนายกรัฐมนตรีของเรานะคะก็ได้มีการลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยมีการเนรเทศหลายๆคนเลยที่เป็นสัญชาติอิสราเอลนะคะให้ออกนอกราชอาณาจักรจากพฤติกรรมฝ่าฝืนต่อกฎหมายขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีแล้วก็ความผาสุกของประชาชนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้มีหลายๆข่าวนะที่ติดตามก็จะมีจากหลายๆสัญชาตินะคะรวมถึงอิสราเอลด้วยที่ก็ต้องพูดกันตามตรงตามข่าวเลยนะก็สร้างความวุ่นวายให้กับประเทศนะคะทางด้านของภาคใต้เนาะนะคะพังงานด้วยภูเก็ตด้วยนะก็อาจจะมีการสร้างรกรากถิ่นฐานกันเกิดขึ้นมาก็ทางด้านของกฎหมายไทยก็ได้มีการเนรเทศไปแล้วเรียบร้อยนะคะโดยทางด้านของกฎหมายไทยเนี่ยก็บังคับใช้อย่างเท่าเทียมให้ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยยึดหลักกฎหมายไทยไม่มีสัญชาติใดได้สิทธิพิเศษและมีการละเมิดกฎหมายค่ะ
0: ครับผมไหนๆพูดถึงเรื่องกฎหมายสักนิดนึงละกันเรื่องของประกันสังคม
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกัน27กันยายนนี
1: ้
0: นะครับซึ่งเรื่องนี้ทางด้านร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าเขายังกำหนดวันเดิมนะ27กันยายน69อย่างแน่นอนไม่มีการชะลอเลื่อนหรือว่าเตะถ่วงการเลือกตั้งบัตรประกันสังคมแล้วนะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเขาคาดว่าน่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณ 50% หรือประมาณ5ล้านคนกระทรวงแรงงานเขาเลยมีการขยายหน่วยเลือกตั้งระดับจังหวัดลงไปถึงระดับอำเภอนะจาก 2,000 กว่าหน่วยเป็น 5,000 กว่าหน่วยแล้วก็เดี๋ยวเขาทำคู่มือเนาะบัตรดีบัตรเสียการลงคะแนนอะไรยังไงต้องทำยังไงบ้างนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเชิญชวนให้ไปออกใช้สิทธิ์กัน27กันยายน69นี้ 8:00 นจนถึง 4:00 นนะครับจริงๆท่านสามารถไปเช็คดูได้ว่าท่านมีสิทธิ์ที่ไหนยังไงที่เว็บไซต์ของประกันสังคมได้เลยนะครับสำหรับผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างที่อยู่ในระบบของประกันสังคมนะครับ
1: เดี๋ยวเราทิ้งท้ายกันอีกสักนิดนึงไหมคะ
0: เรื่องของเรื่องอะไรดีเรื่องของรายการละกันเพราะว่าเดี๋ยว9โมงเช้าวันนี้คุยกับครม.อนุทินตอนที่2
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวไปคุยกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสักนิดหนึ่งพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์นะเขาโอ้โหเขาจั่วหัวตอนเรื่องได้น่าสนใจบอกยุติธรรมล่าช้ายุติธรรมที่ล่าช้าจะแก้อย่างไร
1: ยุติธรรมล่าช้าพ
0: ู
1: ดกันตามตรงนึกถึงหลายๆคดีนึกถึงหลายๆเคสที่เวลามีปัญหาขึ้นมาแล้วมันได้รับความยุติธรรมที
0: ่
1: ล่าช้าหรือบางทีก็ใกล้ที่จะหมดกระบวนการยุติธรรมละนะคะ
0: นะเพราะว่ามีทั้งเจาะเบื้องลึกเบื้องหลังไกลเกลี่ยหนี้ด้วยถูกสแกมเมอร์หลอกโอนเงินสกัดเงินยังไงนี่แล้วอีกอันหนึ่งน่าสนใจมากคุกมีไว้ขังคนจน
1: จริงๆอยากฟังประเด็นนี้นะเพราะมันประเด็น
0: กองทุนยุติธรรมจะช่วยให้คนขาดแคลนเข้าถึงการต่อสู้คดียังไง
1: กี่โมงนะคะ
0: 9โมง5นาทีนะครับวันนี้ทาง NBT 2SD ทางทททบ5ด้วยนะครับแล้วก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหมุนคลื่นมา9โมง5นาทีได้ฟังกันนะจ๊ะ
1: นะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายนะเหลืออีก1นาทีอ่านคอมเมนต์กันสักนิดนึงมั้ยเพราะว่ามีคนชมดิฉันอีกละ
0: สวยหรอโอเคอยากอ่านแหละ
1: คุณเกาหัวตลอดเลย
0: คุณไอสวยเสมอ
1: นะคะชัดเจนดีครับตีคล้องร้องข่าวนะคะคุณทองพูนบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสเป็นยังไงบ้างหนอ
0: จะมีโอกาสต่ออีกสัก2เดือนไหมเดี๋ยวรอลุ้นนะเราที่เราบอกไปเมื่อช่วงต้นชั่วโมงเนี่ยรอลุ้นเลย
1: แสดงว่าคนฟังของเราทุกคนฟังเราจริงๆนะฟังทุกข่าวเลยนะรู้หมดเลยเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดิฉันอ่านผิด
0: ทำไมนักตบ
1: นักตบลูกขนไก่เป็นนักตบลูกไก
0: ่
1: น
0: ะคะก็พารุณในการ
1: ตัด
0: นะ
1: พี่นะทักมาขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราติดตามกันละกันตอนนี้6นาฬิกากับอีก58นาทีเดี๋ยวเราเตรียมส่งต่อให้กับข
1: ่
0: าวพัง 7:00 นวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่37มีจิตปราศจากกิเลสหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน

0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ผลจากการบูรณาการความร่วมมือ7หน่วยงานสามารถขยายผลอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นได้แล้วกว่า320ล้านบาทวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทขณะที่นายกรัฐมนตรีพร้อมรับข้อเสนอแนะการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
1: ซาอุดีอาระเบียระงับการใช้ท่อส่งน้ำมันหลักหลังถูกโดรนที่ส่งมาจากดินแดนของอิรักโจมตีจันทการมโนบาลและปลายฟ้าธนชัยได้แชมป์มวยไทยชิงแชมป์โลกที่ประเทศโคโซโวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวาระแห่งการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้ง